0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เราสองคนค่ะลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาราทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวล นะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัส
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะฮะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิกนะครับโดยอีโบลาไวรัสที่กำลังกังวลกันอยู่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าบุนดิบูเกลนะครับโดยคำพูดของท่านนี้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นขณะที่กำลังเกิดการระบาดของอีโบลาไวรัสเนี่ยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกแล้วก็ในอูกันดาโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกนะครับดร.เทดรอสอัดไฮนอมเกเบรียซุสนะครับก็เปิดเผยว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยอ่ะคือเสียชีวิตนั้นนะครับ139รายนะแต่ว่ามีผู้ที่ต้องสงสัยเนี่ยประมาณ600รายนะครับโดยเขาเนี่ยได้แถลงตับกับผู้สื่อข่าวที่กรุงเจนีวาบอกว่ามีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยนะครับ51รายในดีอาร์คองโกแล้วก็2รายในอูกันดาแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้มันกำลังมีการตรวจอยู่คอนเฟิร์มไงฮะแต่ว่ามันมีหลายเคสที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วก็แน่นอนว่าใน2ประเทศนี้เนี่ยการเข้าถึงผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะมันก็จะมีคนที่หลุดรอดออกไปทั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ WHO ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดครั้งนี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ระบุว่ายังไม่ถึงกับที่จะต้องประกาศว่าเป็นแพนเดมิกคำนี้ไม่อยากได้ยินเลยคุณลิซ่า
1: ไม่อยากได้ยินเลยใช่นึกถึงโควิดขึ้นมาเลยนะคะ
2: ใช่คือยังไม่อยากได้ยินเลยนะครับมีการประเมินว่าการระบาดนะยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงของการระบาดในระดับภูมิภาคก็อยู่ในระดับที่สูงก็คือว่าในแอฟริกานั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันทีนี้พอพูดถึง WHO เนี่ยมันมีความ

0: ภาษาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเงินเพราะว่าคือเนี่ยเราเจอการระบาดของโรคแต่ว่าสหรัฐเองก็และหลายประเทศเนี่ยก็ขู่ว่าจะไม่คือไม่ได้ขู่อ่ะสหรัฐทรัมป์ประกาศออกมาแล้วว่าจะไม่จะถอนตัวจาก WHO อ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอภาวะแบบเนี้ยเราต้องการทุนเราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ทีนี้พูดถึง WHO ครับมีข่าวที่อยากให้คนไทยนะครับภูมิใจเพราะว่า WHO นะครับเพิ่งจะมีการประกาศนะฮะ รายชื่อของคนไทย1ท่านนะครับได้รับรางวัลที่ชื่อว่า UnitedArab Emirates Health Foundation Prize นะครับก็เป็นรางวัลที่เชิดชูนะครับบุคคลทางด้านสาธารณสุขนะฮะในระดับสากลนะครับคนไทยที่ได้รับรางวัลนี้ประจำปีนี้คือนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากนะครับได้รางวัลนี้จากผลงานขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขชายแดนและดูแลประชากรกลุ่มเปราะบางไร้สัญชาติอย่างต่อเนื่องนะครับโดย WHO ระบุว่านะครับคุณหมอวรวิทย์เนี่ยในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางเป็นพื้นที่นะที่ติดกับชายแดนนะครับเมียนมาเนาะอุทิศการทำงานเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการบริการปฐมภูมิแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้พลัดถิ่นและประชากรข้ามพรมแดนมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระบุว่าคุณหมอเนี่ยมีบทบาทในการผลักดันเชิงนโยบายจนเกิดมติคณะรัฐมนตรีของไทยในปี2010และ2020เพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับประชากรไร้สัญชาติและกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมถึงผลักดันการขึ้นทะเบียนประชากรที่ไม่มีเอกสารและจัดตั้งคลินิกกฎหมายเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ WHO นะครับยกย่องคุณหมอนะครับที่ทำหน้าที่นี้นะครับโดยไม่เลือกนะว่าเป็นประชาชนของสัญชาติเนาะแต่ว่าเมื่อมาอยู่ใต้ชายแดนผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของคุณหมอบอกว่าเราผลักเราปฏิเสธเขาไม่ได้อะเมื่อถึงสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นหมอเนาะนะครับอ่ะนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากครับ
1: ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะน่ายินดีมากเลยสำหรับคนไทยนะคุณหมอคนไทยมาเปลี่ยนนะคะบรรยากาศดูเรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะคะของเรือนะคะในช่องแคบฮอร์มูสกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากเกาหลีใต้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เกาหลีจริงๆตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของน้ำมันที่กำลังจะขาดแคลนก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยข่าวดีนะคะก็คือมีเรือน้ำมันลำหนึ่งนะที่ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือของเกาหลีใต้เนี่ยกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสได้ละนะคะก็ถือว่าเป็นเรือเกาหลีใต้ลำแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคะคราวนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่เรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า HMM Namu นะคะซึ่งติดธงปานามาแล้วก็ดำเนินการโดยบริษัทเดินเรือที่ชื่อ HMM ของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะถูกวัตถุบินไม่ทราบชนิด2ชิ้นนะคะโจมตีในช่องแคบฮอร์มูสทำให้เกิดการระเบิดแล้วก็เพลิงไหม้ส่งผลให้ลูกเรือ1รายจากทั้งหมด24รายนะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคราวนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยค่ะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะเปิดเผยผลการสืบสวนเมื่อเสร็จสิ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทางเขาเองก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะระบุตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแน่ชัดนะคะและเขาเองก็เปิดเผยด้วยว่าบริษัทเดินเรือ HMM เนี่ยค่ะก็ได้ส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้รัฐบาลเรียบร้อยแล้วแต่คัดค้านการเผยแพร่ต่อสาธารณะนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็มีการพูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางอาบาสอารักซีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยได้โทรศัพท์พูดคุยกัน5ครั้งแล้วก็ส่งทูตพิเศษไปยังอิหร่านขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเน้นย้ำนะถึงทางการอิหร่านให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพร้อมกับความร่วมมือเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีด้วยแหละว่ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านแล้วก็น้ำมันกำลังจะไปถึงเกาหลีใต้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าพูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยการสัญจรในช่องแคบฮอร์มูสเป็นยังไงบ้างนะคะมีการรายงานออกมาจาก Lloyd's List นะคะเป็นหนังสือพิมพ์รายวันด้านอุตสาหกรรมการเดินเรือของอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะเขาก็มีการรายงานว่าปริมาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวกับอิหร่านถึงแม้ว่าส

0: สหรัฐเองเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้มาตรการจำกัดเรือที่เข้าเทียบท่าของท่าเรืออิหร่านนะคะอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลระบุว่ามีเรืออย่างน้อย54ลำนะคะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงวันที่11ถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเพียง25ลำในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยก็สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมการค้าที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยยังพบเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวนะคะหรือ LNG ลำหนึ่งของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีแล่นเข้าสู่น่านน้ำแอลเปอร์เซียด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยข้อมูลจากอีกหนึ่งแหล่งนะคะชื่อว่า Windward ค่ะเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลทางทะเลจากอังกฤษเขาก็ระบุนะคะว่ามีเรือ19ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะแบ่งเป็นขาเข้า9ลำแล้วก็ขาออก10ลำในเมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเรือส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียศรีลังกานะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อาจจะทำให้ความตึงเครียดเรื่องของซัพพลายน้ำมันเนี่ยคลี่คลายลงได้บ้างหรือเปล่านะนะคะก็ต้องมาติดตามดูต่อไปค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อนะครับคุณกฤตพร้อมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าไปพูดคุยกับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mpod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะไปคลี่ปมการค้าจีนเมียนมาแล้วก็มาดูโอกาสของไทยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ไลฟ์ทาง Facebook อาจจะมีขัดข้องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราไลฟ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning อาเซียน FM 100.5 MHz ค่ะแต่ตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะเรื่องของการค้าจีนเมียนมาแล้วก็โอกาสของไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกรีนค่ะ
4: สวัสดีครับคุณสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านเลยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยของรางวัลครับคุณลิซ่า
0: ใช่ค่ะทวงค่ะ
4: ของรางวัลวันนี้เป็นรางวัลเป็นขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสงนะครับ3รางวัลนะครับก็คำถามครับก็คือชายแดนของจีนตอนตะวันตกตอนใต้นะครับของมณฑลยูนนานเนี่ยมีด่านชื่อด่านอะไรนะครับก็ A ด่านตาล่อ B ก็คือด่านรุ่ยลี่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
4: ขนมตุ๊บตั๊บถั่วลิสง3รางวัลนะครับ
0: มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือด่านชายแดนของจีนตะวันตกนะคะตอนใต้ของมณฑลยูนนานมีที่สำคัญคือด่านที่มีชื่อว่าอะไรนะคะ A คือด่านตาหล่อนะคะแล้วก็ B คือด่านยุยลี่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์468-9399นะคะ468-9399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการค่ะ
4: ครับก็เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งก็ที่ทางฝั่งของสำนักพิมพ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยเสนอข่าวมาว่ามีเรื่องของนโยบาย100วันเนี่ยนะครับได้มีการแผนการปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ย ได้ส่งผลนะครับ

การที่ เริ่มต้นจากการคุมเข้มชายแดนจีนเมียนมานะครับตอนเหนือซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นด่านสำคัญด่านหนึ่งนะครับที่ เข้าสู่ประเทศเมียนมาเราจะทราบกันดีว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นคู่แข่งของไทยเนี่ยก็คือจีนเนี่ยนะครับเข้าไปทางด่านนั้นนี่เยอะมากแล้วตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการคุมเข้มนะดูตรวจดูทุกคันว่าจะมี import license แล้วมีการ earning money มาใช้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ถูกยึดหรือไม่ก็ต้องถูกให้หันหัวรถกลับแล้วก็ไล่กลับไปนะครับไปทางชายแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ผมคิดว่านะครับมันส่งผลกระทบเยอะทีเดียวกับตัวสินค้าของประเทศจีนหรือสินค้าอุปโภคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพื่อนที่ย่างกุ้งเนี่ยก็มีโทรมาว่าตอนนี้เนี่ยแอร์คอนดิชันเนี่ยในประเทศเมียนมาเริ่มขาดแคลนนะครับหาซื้อไม่ได้ก็ค่อนข้างจะหนักทีเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นการคุมเข้มด้านดุลการค้าซึ่งจีนเนี่ยได้ดุลการค้าเยอะพอสมควรกับประเทศเมียนมาแม้จีนเนี่ยจะมีการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานเนี่ยเข้าไปค่อนข้างจะเยอะแล้วก็แต่ว่าก็มันก็ยังมีปัญหาเรื่องของสินค้าที่ทะลักเข้ามาประเทศเมียนมานี่เยอะอันนี้เนี่ยผมโดยความคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัติการเนี่ยที่ทำให้รัฐบาลเมียนมาคุมเข้มขึ้นเนี่ยเขาคงจะดูโมเดลของเมียวดีกับแม่สอดที่เขาใช้โมเดลนี้มาพอสมควรนะนานพอสมควรแล้วก็คือคุมเข้มเรื่องของ import license กับเรื่องของ earning money แล้วก็มีการปิดด่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้ดุลการค้าที่เขาเคยขาดแคลนก็ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายแสนล้านต่อปีเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยลดลงอย่างหวบหาบทีเดียวนะครับได้ผลอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะเอาเรื่องนี้ไปใช้กับด่านชายแดนของฝั่งของทางฝั่งของยูนนานทางภาคเหนือนะครับซึ่งทำให้สินค้าที่เข้ามาทั้งจากมูเจเข้ามาลาซิลนะก็ตั้งด่านที่ลาซิลตั้งด่านที่จบเมียวแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ปินูลินนะครับที่ตั้งกันมา 3-4 ด่านทีเดียวตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าอย่างเป็นที่ทราบกันดีนะครับโมเดลของเมียวบดีเนี่ยเขาทำเพื่อสกัดกั้นเงินที่มันเส้นต้นทางของการเงินของฝ่ายกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทำให้กลุ่มต่อต้านเนี่ยขาดกระแสเงินเข้าไปหนุนของการสู้รบในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ทั้งยิงนกครั้งเดียวได้ส้มนก2ตัวเลยนะครับก็คงจะมาใช้กับทางฝั่งทางภาคเหนือเพราะว่าทางภาคเหนือของเมียนมาเองเนี่ยก็มีกลุ่มพันธมิตร3ฝ่ายอย่างที่เราทราบกันดีก็ทั้งอารากันอาร์มี่แล้วก็ทั้งตะอ่างแล้วก็โกก้างนะครับกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย การใช้นโยบาย100วันเนี่ยเขาจะดึงเอากลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้รับเชิญทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาประชุมกันบนโต๊ะแต่กลุ่มที่ชัดเจนว่าไม่ร่วมแน่นอนแล้วก็คือกะเหรี่ยงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนทีเดียว KNU บอกว่าไม่ยอมรับการเจรจาบนโต๊ะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเป็นเชือกการเชือกไก่ให้ลิงดูหรือเปล่านะครับก็พยายามที่จะใช้นโยบายการสกัดตัดรายได้นะครับทางเส้นทางของการเงินของทางกลุ่มพันธมิตรอย่างที่ว่านะครับแล้วอีกอันนึงก็รัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่มันล่อยหลอไปมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในความเป็นจริงทีนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยมันหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยการทำครั้งนี้นะครับมันอาจจะมองได้ผลได้สองด้านด้วยกันก็คือด้านที่มันจะส่งผลในทางลบเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากตัวราคาสินค้า

นะครับซึ่งที่เป็นสินค้านำเข้าทั้งหมดเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดมืดเนี่ยอาจจะเฟื่องฟูขึ้นมาได้เพราะว่าถ้ามาทางตรงไม่ได้นี่ผมก็เชื่อว่าเพราะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเดียวนะครับเพราะว่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเนี่ยหรือว่าทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนมาทางใต้ของเมียนมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีช่องทางที่เป็นช่องทางด่านนะครับที่เป็นทั้งด่านถาวรแล้วก็ด่านชั่วคราวเนี่ย10 กว่าแห่งด้วยกันนะครับซึ่งก็มันก็เป็นด่านสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำเข้าสินค้ามาทางเข้ามาทางเชียงตุงฝั่งนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรก็มีความสำคัญในการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าของเมียนมากับจีนนะครับอันนี้ก็ทำให้เราก็ต้องย้อนกลับมามองประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยตอนที่เราโดนโมเดลเมียวดีแม่สอดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาการหนักพอสมควรแต่ว่าเราก็ยังโชคดีที่เรามีด่านระนองอยู่นะครับเราก็ส่งสินค้าไปทางระนองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องกลับมามองช่วยกันมองแล้วล่ะครับนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลับมาย้อนรอยของโมเดลของเมียวดีแม่สอดนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำให้เราตอนนี้เนี่ยเราได้เปรียบสินค้าจีนละนะครับสินค้าไทยเรามีช่องทางอื่นอย่างเช่นช่องทางของระนองเนี่ยตอนนี้ยังโฟลว์มากนะครับยังไปได้อยู่แล้วก็ทั้งเมียวดีเองเนี่ยแม้จะเปิดเส้นทางนะฮะทางสายเอเชียเปิดแล้วก็ตามเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาก็ยังคุมเข้มอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็คงคิดสารติแล้วแหละว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าการนำเข้าจากจีนเนี่ยสกัดได้อยู่อย่างอยู่หมัดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศเมียนมาเนี่ยขาดดุลการค้าน้อยลงแล้วเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็คงจะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งแง่บวกและแง่ลบอย่างที่บอกนะครับทีนี้ในกลุ่มของพ่อค้าชายแดนของไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราต้องพยายามนะครับใช้โอกาสนี้ในการฉกฉวยเอาสินค้าเข้าไปให้ได้เยอะมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คือสินค้าในตลาดของเมียนมาเนี่ยซึ่งเป็นสินค้านำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรนะครับวัสดุก่อสร้างนะครับตอนเหล่านี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยใช้กับคลังสินค้าจีนเยอะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีมาซัพพลายได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราแล้วล่ะครับนะครับเราคงจะต้องเร่งนำเข้าทางด่านของระนองให้มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะฮะแล้วถ้าเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เนี่ยนะครับตัวนี้เราจะได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราขาดช่วงไปประมาณสัก2 ปีมาเนี่ยนะครับให้มันฟื้นกลับคืนมาให้ได้แล้วก็การสร้างแบรนด์ใหม่หรือว่าการสร้างสินค้าอุปโภคที่มันอ่อนไหวกับการดอแบรนด์ลอยัลตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราโอกาสของเราจะกลับมาให้อย่างสวยงามนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็เร่งแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายนะครับขออนุญาตให้มันถูกต้องแล้วก็นำเข้าโอกาสของเรากำลังมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคู่แข่งเนี่ยกำลังมึนกับการที่ถูกการเข้มงวดกวดขันอย่างนี้มันเป็นโอกาสของเราอย่างชัดเจนนะครับนี่ทางฝั่งของตะวันตกของจีนเนี่ยตอนใต้เนี่ยที่เขายังไม่ได้ปิดสนิทเหมือนกับทางภาคเหนือเนี่ยก็มันยังมีด่านสำคัญอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นต่าล่อหรือว่าที่ต้าหมงหลงหรือว่าด่าน249ที่เป็นด่านพรมแดนนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ยังมีการนำเข้าสินค้านะครับหรือว่าที่เมืองลานะครับที่ของทางฝั่งนี้ก็ยังเป็นช่องทางที่เขายังเดินได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับในอดีตที่เขาเดินไปทางต่างนะมูเจนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะสะดวกกว่าเราคงจะต้องอาศัยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องผลักดันนะครับแล้วก็ทำไอ้ตรงด่านระนองเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็สร้างมูลค่าการค้าให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับตรงนี้จะทำให้สินค้าอีกอันหนึ่งที่มองที่เรายังคาดว่านะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นสิน

0: ค้าอุตสาหกรรมที่นำเข้าไปผลิตในประเทศเมียนมาเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยก็จะชะงักลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของเรานะที่เราจะต้องเร่งนะครับว่าเราจะทำอย่างไรเนี่ยส่งเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็เป็นโอกาสที่สวยงามนะครับแล้วก็จีนเองก็คงจะต้องกลับมาแก้นะครับปรมตรงนี้ซึ่งจีนเนี่ยยังไม่เคยโดนนะไม่เหมือนไทยเราโดนมาตลอดเนี่ยเรารู้หรือแล้วว่าเราควรจะแก้อย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าพ่อค้าชายแดนของไทยเนี่ยเราปรับตัวได้เร็วขึ้นนะครับเร็วกว่าทางจีนเพราะงั้นโอกาสที่จีนเนี่ยจะหยุดยาวของเราเจอมา2ปีเนี่ยเขาอาจจะเจอสัก3ปี4ปีก็ไม่แน่นะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสเราแล้วนะครับนะครับครับ
1: ครับอ่ะมาเฉลยคำตอบครับ
0: ครับด่านตาล่อนะครับเป็นด่านที่สำคัญทางภาคใต้นะครับของมณฑลยูนนานหรือว่าในกลุ่มของ12ปันนานะครับเพราะว่าด่านตรงนี้เนี่ยมันจะตรงจากตาล่อเข้ามาที่เมืองลาแล้วจากเมืองลาก็เข้าเฉียงตุงนะครับเข้ามาในประเทศเมียนมาได้นะครับครับผม
2: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณกฤษคะ
0: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกผู้โชคดีนะคะ3รางวัลที่ตอบถูกเข้ามานะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณกฤษมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤษ
1: เอ้ย
2: คุณกฤษนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
1: ครับอย่างที่คุณกฤษบอกไปนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยนะครับที่จะเข้ามาเชื่อมต่อเรื่องการค้าการขายนะครับในช่วงนี้นะครับ
2: นะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของเมียนมาที่นำมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะจบรายการในเช้านี้นะคะก็เห็นได้ว่าหลากหลายสภาพอากาศเนาะแต่ละพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็มีฝนตกนะในเช้านี้แล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะบางพื้นที่ก็ยังคงรู้สึกเย็นสบายอยู่นะในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงกลางวันนี้อาจจะร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลากหลายนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้เปิดเทอมแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยผมมีลูกศิษย์นะฮะที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าโอ้เนี่ยติดตามรับฟังรายการเราตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับ
2: นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาใหม่พร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้2คนเรา2คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทางหน้าเว็บไซต์ก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของสถานการณ์ข่าวค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์โดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปตรวจสอบดูนะคะว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรความผิดพลาดนั้นอยู่ตรงไหนค่ะโดยเฉพาะการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงนะคะโดยทางชุดสืบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟกว่า10คนใช้หัวรถจักรโบกี้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางค่ะโดยขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมง 57 นาทีนะคะระยะเวลาการเดินทางถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีรวมระยะทาง 9.2 กิโลเมตรค่ะโดยในห้องคนขับรถไฟนะคะก็จะมีสัญญาณธงจะเห็นชัดเจนค่ะว่าด้านหน้ามีสัญญาณธงมีสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกเมื่อรถไฟอยู่ห่างระยะคาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ห่างประมาณ550เมตรเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้สัญจรไปมาผ่านค่ะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสายตรวจขสมก.เคลียร์การจราจรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายมายืนบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนกระทั่งรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงก็สังเกตพบว่าเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อเอาไม้กั้นลงค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็ได้โชว์สัญญาณธงเขียวนะคะแล้วก็มีการกวดขันไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถต่างๆค่ะไม่ให้จอดคร่อมเส้นทางรถไฟและให้มีการจอดนะคะหลังหยุดเส้นตามกฎหมายก่อนถึงทางรถไฟอย่างน้อย5เมตรด้วยกันนะคะซึ่งนี่ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ค่ะไม่ได้บรรทุกสินค้าก็มีน้ำหนักต่างกันกับการที่เกิดเหตุเมื่อวันที่เกิดเหตุนั้นนะคะเพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นบรรทุกสินค้ามาน้ำหนักมากค่ะระยะการเบรกที่ต้องใช้ก็มีมากกว่าดังนั้นค่ะทางชุดสืบสวนจะรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรซึ่งเป็นพนักงานคนขับรถไฟกับช่างเครื่องนายสิริภูมินะคะในเรื่องข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยสัญญาณอนุสัญญาต่างๆธงต่างๆนั้นมีระยะทางเตือนไกลขนาดไหนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พาดหัวข่าวนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะจำลองเหตุการณ์นาทีนรกวัดระยะเห็นธงแดงเรียกสอบ2นายสถานีตำรวจเร่งเคลียร์ชนสยองกรุงญาติรับศพเพิ่มอีก2รายอุบลแห่อาลัยน้องโรสรฟท.ขสมก.ตำรวจแจ้งสภาค่ะ
0: ส่วนรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการพิจารณายติด่วนด้วยวาจาที่เสนอโดย4พรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีอุบัติเหตุดังกล่าวเพื่อหาทางป้องกันความปลอดภัยให้ประชาชนโดยนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างระบบขนส่งและควรทบทวนพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาผู้เสียหายใหม่จากที่ได้จากรฟท.และขสมก.รวม2ล้านให้เท่ากับกรณีก่อนหน้าที่ศาลมีคำพิพากษาให้ขสมก.จ่ายเงินชดเชย10ล้านกรณีที่ประตูรถเมล์จู่ๆเปิดขึ้นมาจนมีผู้โดยสารตกรถเมล์เสียชีวิตค่ะประเด็นพาดหัวข่าวนะคะวันนี้หนังสือพิมพ์เดลินิวก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่บอกว่าช็อครถไฟตรวจฉี่ปีละหนสสสุพนัสซัดกล้องกทม.เสือกระดาษ4พรรครุมสับชงยติสภาด่วนตำรวจและรฟท.จำลองการมองพขร.ช็อครฟท.ตรวจฉี่ปีละครั้งไร้ระเบียบสุ่มตรวจแบงค์สุพนัสแฉกล้องกทม.แค่เสือกระดาษดักจับผิดแต่ไม่ส่งให้ตำรวจดอง

0: ฐานข้อมูลกลางอ้างไม่มีค่าสแตมป์ด้านรฟท.สะท้อนปัญหาพนักงานแบกงานหลังแอ่นจุดตัดรถไฟถี่เกินไปบางช่วงห่างกันกิโลเมตรเดียวสภาเดือด4พรรครุมสับชงยติด่วนถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจี้แก้ปัญหาเชิงระบบวินัยจราจรเหลววันจุดตัดรถไฟ 2,600 จุดทั่วประเทศเป็นระเบิดเวลานิกรเรียกร้องทบทวนเพิ่มเงินเยียวยายกเคสประตูรถเมล์เปิดเองจนผู้โดยสารตกรถดับศาลสั่งชดเชย10ล้านผลตรวจช่างเครื่องไร้สารเสพติดตำรวจและรฟท.จำลองสถานการณ์วัดระยะเบรกวิสัยทัศน์ชนมรณะขณะที่เสียงร่ำไห้ระงมเชิญดวงวิญญาณรับศพเหยื่อรถไฟมรณะอาลัยน้องแทนทีคาหนุ่มอนาคตไกลพูดได้6ภาษาป้าเหยื่อเปิดใจสูญเสียครั้งใหญ่เผยแชทสุดท้ายฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดก่อนขาดการติดต่อไม่เหมารวมผิดองค์กรขออโหสิให้คนประมาทน้องป้าเทียมร่ำไห้เสียเสาหลักชี้พี่สาวขยันและสู้ชีวิตหาเงินรักษาน้องป่วยโรคไตวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องยกระดับความปลอดภัยระบบรางและขนส่งสาธารณะสุดเศร้าร่างดีเจสาวเหยื่อรถไฟถึงบ้านเกิดแม่ร่ำไห้คาใจถ้าไม่จอดตรงนั้นลูกคงไม่ตายเผยลางร้ายบอกเหตุฝันเห็นพ่อปู่ทวดผู้ล่วงลับจี้ไร้เงาหน่วยงานเยียวยาค่ะ
1: นอกเหนือจากเรื่องการเสนอให้มีเงินเยียวยา10ล้านบาทแล้วนะคะในฝั่งของสภาเอง4พรรคการเมืองค่ะที่มีการยื่นนะคะเพื่อให้พิจารณายติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะนอกจากนายนิกรยังมีนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะบอกว่าไม่ควรจะตีแตกกรอบความผิดในเชิงบุคคลแต่ว่าควรจะมองในเชิงของระบบด้วยที่ต้องแก้ไขปัญหาทั้งข้อบังคับใช้กฎหมายการจราจรบูรณาการสัญจรทางรางกับทางบกให้สอดคล้องกันเรื่องผังเมืองบริเวณจุดตัดนะคะส่วนนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาต้องยืนอยู่บนหลักความเป็นจริงไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์และมีการกล่าวโทษคนผิดแล้วก็จบไปค่ะแต่ต้องคำนึงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากจุดนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดตัดและมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุดังนั้นต้องลดความเสี่ยงทั้งระบบค่ะทั้งเรื่องของการที่ระบบรางต้องรู้ล่วงหน้าใช้กล้อง AI บังคับห้ามค้างรางการใช้ไฟจราจรช่วยเคลียร์รถหรือว่าการลดจุดตัดถาวรโดยการศึกษาทางลอดและทางข้ามค่ะแล้วก็ฝากไปถึงรัฐบาลนะคะว่าต้องสอบสวนเชิงระบบเพื่อให้ช่องโหว่การจราจรการคัดกรองพนักงานการประเมินความเสี่ยงเส้นทางการสะสมของรถไฟในพื้นที่แล้วก็การจัดลำดับความเสี่ยงนั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมส่วนทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายสกลทีภัททิยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อเองนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่ารุนแรงค่ะและไม่ใช่การเกิดขึ้นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะคะสิ่งที่ต้องทำและก็เห็นว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงคือเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์โครงสร้างวินัยจราจรอำนาจผู้ว่ากทม.ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้ดังนั้นหากจะแก้ไขปัญหานี้ต้องดำเนินการอย่างจริงจังค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ในเช้าวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ของหน้าหนังสือพิมพ์ขออภัยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะเสนอเพิ่มเงินเยียวยาศพละ10ล้านค่ะอ้างคำพิพากษาญาตินิมนต์พระสงฆ์อัญเชิญดวงวิญญาณอีก2ร่างยังไม่ยืนยันพนักงานสอบสวนขึ้นขบวนรถจำลองเหตุการณ์จริงคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถประจำทางขึ้นขบวนรถไฟจำลองเหตุการณ์ค่ะ
0: ขณะที่การประชุมกรรมธิการคมนาคมที่มีนายสุพนัทมีนชัยนันเป็นประธานก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก่อนที่นายสุพนัทจะเปิดเผยนะคะว่าในส่วนการเยียวยาผู้เสียชีวิตที่ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาพิสูจน์อัตลักษณ์2รายและอีก6รายไม่มีเลขประจำตัวในระบบประกันภัยซึ่งก็ได้เร่งรัดให้ตำรวจส่งข้อมูลโดยด่วนนอกจากนี้ยังพบปัญหาใหญ่ด้านความปลอดภัยเชิงระบบอาทิไม่มีระเบียบสุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานระหว่างปฏิบัติงานมีแค่ตอนสมัครและต่อใบอนุญาตขณะที่รฟท.สะท้อนปัญหาจุดตัดเยอะเกินไปมีทุก1กิโลเมตรนายสถานีแบกภาระเกินกำลังทั้งคุมไม้กั้นโบกธงและใช้วิทยุขณะที่ระบบกล้องวงจรปิดของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาเรื่องเวลาไม่ตรงกันมีมุมภาพน้อยปัญหาใหญ่ที่พบกล้อง CCTV ของกทม.ที่ดักจับผู้ฝ่าฝืนจราจรถูกส่งไปกองไว้แค่ถังข้อมูลกลางไม่ได้ส่งต่อให้ตำรวจดำเนินคดีและตำรวจก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนเช่นการส่งไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอ

0: นอกจากนี้ยังพบว่าคนที่กระทำผิดจำนวนมากไม่มีใบขับขี่ทำให้ไม่สามารถยึดใบขับขี่หรือปรับแต้มได้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวเรื่องของรถไฟชนรถเมย์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ต่อเนื่องค่ะสภารุมบี้รัฐบาลถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมกลางเมืองสภาขยับโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์4พรรคการเมืองนั่งไม่ติดเสนอยติด่วนศึกษาแนวทางแก้ปัญหายกระดับความปลอดภัยขนส่งทางรางในเขตเมืองบี้รัฐบาลเดินหน้า Missing Linkถอดปมจุดตัดรถไฟหลังโดนแช่แข็งมา10ปียังไม่เริ่มขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียงหน้าแจงกรรมาธิการคมนาคมอธิบดีขนส่งทางรางสวดยับชาวโซเชียลเบรก200เมตรทำได้จริงหรือไม่ตำรวจยอมรับหย่อนยานข้อปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานไฟลนก้นระดมกำลังคุมจุดอันตรายด้านประธานกรรมาธิการคมนาคมยังติดใจคนขับรถไฟอยู่ตรงไหนจี้รฟท.คุมเข้มตรวจสารเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่หลายฉบับด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยเดินหน้าเกมแก้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการหลังนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะกรรมการบริหารพรรคส.ส.ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ต่อประธานรัฐสภาค่ะเพื่อเปิดทางสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเสนอเพิ่มหมวด5/1ว่าด้วยกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะซึ่งนายอนุทินยืนยันว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนภายหลังผลประชามติสะท้อนความต้องการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มองว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จริงใจต่อการแก้รัฐธรรมนูญค่ะโดยระบุว่าวันนี้เราแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วว่ารับฟังเสียงประชาชนเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนค่ะอนุทินนำทีมส.ส.ยันฟังเสียงประชาชนภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญส.ว.1ใน4ไม่แตะหมวด1และ2ชู100ส.ส.ร.ตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภารัฐบาลพร้อมแจงพ.ร.ก.กู้ใน7วันอนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญพรรคแรกชงตั้งส.ส.ส.ร. 100คนไม่แตะหมวด1หมวด2โตข้อครหาไม่จริงใจตั้งเป้า1ปีเสร็จพรรคประชาชนชง6พ.ร.บ.กลับเข้าสภาอีกครั้งหลังครม.ตีตกขณะที่ปกรณ์พร้อมแจงสารรัฐธรรมนูญปมพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านภายใน7วันค่ะ
0: ทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้พูดถึงกรณีที่นายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ระบุถึงการเสนอร่างรัฐธรรมนูญของรัฐบาลไม่ต้องเสียเวลาแต่ให้แต่งตั้งนายเนวินชิดชอบและครอบครัวมาเขียนเลยก็ได้ว่าตนเองไม่แน่ใจว่ามีเจตนาสื่ออย่างไรซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความตั้งใจที่จะทำออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศรับประกันได้ว่าตนเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการร่างแต่อย่างใดแต่มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญตนเองขอแสดงความคิดเห็นประมาณนี้เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไรค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยปัดเนวินจุ้นแก้วรัฐธรรมนูญได้ประกันส.ส. โตโต้ไปต่อพูดแล้วทำอนุทินจริงจังไม่จริงโจ้

0: นำส.ส.ภูมิใจไทยชิงยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นพรรคแรกขณะที่ชัยชนก ยันเนวินไม่เกี่ยวแก้รัฐธรรมนูญหลังท่านรองอ๋องเน็บให้ครอบครัวชิดชอบมาร่างเองศาลอุทธรณ์พิพากษากลับจำคุกโตโต้3ปีพรรคส้มจินตนาการไปไกลวันเจอคุกจริงหลุดจากส.ส.สุดท้ายศาลให้ประกันตัวด้านหัวหน้าเทงอ้างถูกทุนพลังงานโยงรัฐบาลฟ้องปิดปากค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีประกาศจริงจังคือการปราบทุจริตคอร์รัปชันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งที่1ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่ารับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลสำรวจความคิดเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยทางกกร.ค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้บริหารหน่วยงานราชการก็เห็นสมควรที่จะรับฟังและศึกษาความเห็นของทุกฝ่ายในการหาทางแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งล่าสุดค่ะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในส่วนของภาครัฐก็มอบหมายนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะคะส่วนที่บ่นไปกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าปล่อยเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าพวกท่านเห็นว่าข้าราชการคนไหนโกงรัฐมนตรีคนไหนโกงนายกคนไหนโกงและทุจริตท่านไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปศาลไปปปท.นะคะไปปปง.ไปทุกที่ที่ไปได้ไปยังหน่วยงานที่มีการบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่เขาทุจริตค่ะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายพิสูจน์ได้ด้วยเอกสารต่างๆถ้าหากว่าทำและออกมานั้นก็วัดออกมาเป็นความสำเร็จแปลว่าต้องมีการตรวจสอบกลับไปโจรย่อมทิ้งร่องรอยผมคิดว่าเป็นเรื่องเคสๆเน้นเป็นเคสๆไปและก็เต็มที่เชื่อว่ามีประชาคมมากมายที่ให้การสนับสนุนเรื่องของข้อมูลค่ะไพ่แหล่งข่าวต่างๆที่สามารถไปสอบถึงต้นตอได้นะคะพาดหัวข่าวในแนวหน้าค่ะนายกลั่นโจรย่อมทิ้งร่องรอยลุยปราบคอร์รัปชันนั่งหัวโต๊ะถกรัฐเอกชนไฟเขียวไม่ต้องกักข้อมูลพบรัฐมนตรีชี้พบรัฐมนตรีขี้ช่อให้ยื่นเชือดเอาจริงปราบโกงนายกบูรณาการภาครัฐเอกชนยกระดับลุยสางปราบทุจริตคอร์รัปชันสั่งเปิดข้อมูลภาครัฐไม่ต้องกักหลังเคยเจอกับตัวขอข้อมูลได้ไม่ครบลั่นพบรัฐมนตรีและนายกผิดยื่นหน่วยงานตรวจสอบเชื่อมีหลักฐานแน่โจรย่อมทิ้งร่องรอยชี้ไม่เห็นด้วย CPI ทำสถิติจากความรู้สึกกระทบทำประเทศเสียหายขอบคุณภาคเอกชนสะท้อนการทุจริตอุปสรรคเรื้อรังปกรณ์เผยนายกสั่งทำรายงานศึกษาปิดช่องโหว่การทุจริตแย้มเอกชนชงปรับปรุงกฎหมายลำดับรองประธานหอการค้าไทยระบุนายกมอบนโยบายลุยสางคอร์รัปชันเตรียมส่งข้อมูลคพ.22พฤษภาคมนี้ประธาน TDRI ชงรัฐบาล4มาตรการยกระดับความโปร่งใสเน้นเปิดเผยข้อมูลไม่ฟ้องปิดปากประชาชนค่ะ
0: ระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้พบหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลากหลายภาคส่วนโดยในระดับผู้นำมีกำหนดการพบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสนี้หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับผลักดันความร่วมมือที่สำคัญโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้นะคะจีบมาครงลงทุนไทยหนูขนคณะบินฝรั่งเศสคลังสวนไหมไม่ลักไก่นายกเยือนฝรั่งเศส 21 ถึง 27 พฤษภาคมเตรียมหารือมาครงและผอ. IEA ส่งเสริมความร่วมมือการค้าการลงทุนพลังงานอนุทินเมินโต้สิริกัญญาปมอ้างจับโปะรัฐบาลสอดไส้เอาเงินกู้เยียวยามาโปะเงินกองทุนประชารัฐปลัดคลังยันใช้เงินกู้กับบัตรคนจนได้ตามเงื่อนไขพ.ร.ก.ปกรณ์เผยคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเงินกู้400,000 ล้านส่งภายใน7 วันสุภจีลั่นต้องเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจต่อเนื่องบอกหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่สุริยะผุดโปรเจกต์ใหม่โซลาเซลล์ภาคเกษตรขอใช้งบเงินกู้หลังจัดหาปุ๋ยชีวภาพโดนสตง.เบรกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวโดยกรมการปกครองนะคะให้ข้าราชการที่กรมการปกครอง

0: ประจำค่ะจำนวน5รายนะคะก็มีการสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอไปช่วยราชการเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการสะท้อนค่ะว่ามีการรีดไถเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ต้องสอบให้ครบถ้วนค่ะเพื่อหาที่มาแล้วก็ต้นต่อของเหตุการณ์นี้นะคะพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าค่ะภูเก็ตสะเทือนเด้งฟ้าผ่าปลัด3นายอำเภอเส้นผับมาร้องเรียนอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งฟ้าผ่า5เจ้าหน้าที่ภูเก็ตตั้งแต่ปลัดจังหวัด3นายอำเภอโดนกราวรูดเข้ากรุไปช่วยราชการด่วนหลังผู้ประกอบการสถานบันเทิงออกมาแสดงจุดยืนต้านสวยร้องรัฐแก้ปัญหาใบอนุญาตรีดไถขานรับนโยบายนายกเดินหน้าจัดการผู้มีอิทธิพลค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวของแนวทางการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในแนวทางการใช้จ่ายรอบนี้เนี่ยเน้นความเข้มงวดประเภทร้านค้าเพื่อมุ่งช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเป็นหลักโดยให้สิทธิ์เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นเช่นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านขายของชำร้านธงฟ้าและรถแท็กซี่พร้อมกับตัดสิทธิ์ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านเสริมสวยออกจากโครงการโดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายได้เฉพาะร้านธงฟ้าราคาประหยัดเท่านั้นส่วนกลุ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40ใช้จ่ายในร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เดิมได้และเตรียมเปิดให้ร้านธงฟ้าขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ด้วยโดยร้านค้าเดิมที่เคยร่วมโครงการกดยอมรับเงื่อนไขได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนและร้านค้าใหม่เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม69ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเปิดทางร้านธงฟ้าช่วยปากท้องเกณฑ์ไทยช่วยไทย UN หั่น GDP โลก 2.5% กางเกณฑ์ไทยช่วยไทย plus คลังเปิดทางใช้ผ่านร้านธงฟ้าบางแห่งได้เน้นร้านของกินปากท้องตัดสิทธิ์ร้านสปาทำเล็บเปิดสูตรคิด 60-40 รัฐจ่าย200บาทประชาชนสมทบ134บาทสอทหวังไทยช่วยไทย plus กระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักวิกฤตเศรษฐกิจโลก UN หั่น GDP ดิ่งเหลือ 2.5% ดันเงินเฟ้อพุ่งเส้นพิษสงครามสหรัฐอิหร่านขณะที่ตะวันออกกลางสุดหนัก GDP ร่วงเหลือ 1.4% ค่ะ
0: พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชน plusเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์
0: กรมประชาสัมพันธ์คุยฟีฟ่าต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์รัฐมนตรีเพิ่งสั่งกรมประชาสัมพันธ์เจรจาฟีฟ่าต่อรองซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เน้นยึดหลักแฟร์ไพรส์ค่ะ
1: ส่วนมติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะธุรกิจหนุนฟรีวีซ่า30วันเชียงใหม่สมุยไม่กระทบสุริยะลุยควิกวินเกษตร SME ขอจัดเวทีรับฟังกัฟและจุฬาปลุกกรีนมิชชั่นท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมุยตอบรับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันต่างชาติเที่ยวไทยไม่เกิน30วันกลุ่ม SME โอดรัฐฟังแค่เอกชนรายใหญ่เจ้าสัวอยากให้รัฐบาลเปิดห้องรับฟัง
0: กัดจังหวัดอ่างทองมีพิรุธไม่รายงานปริมาณการรับเข้าจ่ายออกน้ำมันกว่า20ครั้งส่อลักลอบนำน้ำมันออกนอกระบบทำปั๊มขาดแคลนยังมีพฤติการใช้คนขับรถขนส่งน้ำมันเป็นกรรมการบริหารบริษัทแทนบอสตัวจริงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดตราดค่ะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนพาดหัวข่าวตราดซ้อมรับมือ BM 21ถล่มชาวบ้านผวาปะทะเขมรหน3กองทัพเรือจับกุม8กัมพูชาลอบขนข้ามแดน2หญิงไทยแก๊งพนันออนไลน์ทัพภาค1เปิดเวทีเสวนาถอดรหัสเส้นเขตแดนไทยกัมพูชา

0: กัมพูชาสร้างความเข้าใจให้เยาวชนตราดซักซ้อมแผนรบค่ะ
1: ส่วนในหน้าข่าวสดนะคะมีคดีอาชญากรรมค่ะรวบหลวงเจ๊คลิปลามกเด็กชายตะลึงนับพันไฟล์แอบซ่อนเต็มกุฏิพระมหาวัดดังตำรวจจับศึกทันทีค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะก็มีประเด็นเรื่องของอาชญากรรมเช่นกันค่ะจับอาจารย์พิสดารแก้กรรมที่บ้านป่าซางลำพูนอนาจารย์เหยื่อชำเรารวบอาจารย์ไพศาลแก้กรรมคาบ้านที่ลำพูนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารลวงเหยื่อทำพิธี2ต่อ2ก่อนชำเราแก้กรรมพบหลักฐานเด็ดสวมรอยฉกชื่อจากหนังสือรุ่นโรงเรียนดังตีเนียนแต่งนิยายอ้างอดีตชาติเจ้ากรรมนายเวรตุ๋นเหยื่อชี้ธรรมนานตั้งแต่ปี66พบแชทวิกฤตขออภัยค่ะพบแชทวิตฐานกับสุนัขและภาพอนาจารเพียบเผยเหยื่ออีกหลายรายทยอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
1: ชนช้างไฟท่วมเก๋งดับ1เจ็บ2 3ตัวข้ามถนนที่เมืองการค่ะสลดกลางเมืองการลุงวัย64ปีขับรถเก๋งพุ่งชนช้างป่ากลางดึกขณะเดินข้ามถนนจนทำให้รถเสียหลักนะคะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพไฟลุกไหม้เหลือแต่ซากหลังจากที่ขับรถชนช้างป่าทั้งหมด3ตัวบนถนนแสงชูโตที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้โดยสารสูงวัยที่นั่งมาก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันสาหัส1รายเสียชีวิต1รายค่ะ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม่ทัพภาคที่4ต้อนรับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสติดตามการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาร่วมกับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และหัวหน้าส่วนราชการโดยเน้นย้ำความตั้งใจในการร่วมผลักดันการพูดคุยสันติสุขและสร้างความเป็นธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความสันติสุขในพื้นที่โอกาสนี้พลโทนรทิพย์ได้สะท้อนมุมมองว่าดินแดนขวานทองแห่งนี้คือแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาถูกเหนี่ยวรั้งด้วยเหตุความรุนแรงโดยเฉพาะปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษาซึ่งกลายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ถูกชักจูงได้ง่ายกองทัพภาคที่4จึงมุ่งมั่นแก้ปัญหาแบบบูรณาการทั้งมิติมั่นคงการศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อตัดวงจรความรุนแรงอย่างเด็ดขาดและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็เป็นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้นะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยก็มีผลจนถึงวันนี้นะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสวันนี้หารือทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานด้านซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569ในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทั้งการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศก่อนที่รัฐแก้ค่าครองชีพอย่างไรหลังน้ำมันขึ้นต่อเนื่องโรงกลั่นมีกำไรพุ่งในกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กทวงถามรัฐบาลหลังบริษัทโรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการใดๆโดยระบุว่าหลังจากที่ฉายภาพไปเมื่อวันก่อนว่าบริษัทโรงกลั่นไทยออยล์กำไรไตรมาสแรกเพิ่ม 456% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอนนี้รายงานมาอีก4โรงกลั่นแล้วกำไรอูฟูทั่วหน้าไทยออยว่าแรงแล้วมาเจอ IRPC กำไรเพิ่มขึ้นบวก 754% และ SPRC บวก 930% แถมมีการปรับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเพิ่มขึ้นทุกชนิดและรัฐบาลเคยประกาศว่าจะลดให้3บาทจากที่เคยลด5บาทต้องดูว่าจะเอาอย่างไรต่อภาษีสรรพสามิตยังอยู่ที่7บาทไม่มีการลดใดๆทั้งสิ้นภาษีลาภลอยไม่มีการพิจารณารัฐบาลออกมาแสดงความเห็นใจประชาชนว่าเดือดร้อนเพราะค่าครองชีพแพงแล้วบอกว่าจะแก้ด้วยการออกพ.ร.ก.กู้เงินกู้บางส่วนเอามาแจกกับโครงการที่เคยสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณบางส่วนเอามาทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดซึ่งก็ควรจะใช้งบประมาณปกติเช่นกันส่วนการประหยัดงบปีปัจจุบันเพื่อโอนเงินจากรายการไม่จำเป็นมาใช้ให้ตรงกับสถานการณ์เดิมทีบอก 100,000 ล้านแน่นอนค่อยๆลดลงมาเหลือ 20,000 ล้านวันนี้เงียบไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโห

0: อ๋อหร
1: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
0: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: หืมเลิศอะ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
6: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
2: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cod Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
10: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร 054-323-203-4

ศิลปินสิริพรนำไพพงศ์ครับนี่คือกอดคนนอกใจนะครับผลงานเพลงนำเข้ารายการมาทักทายกันด้วยฟังก่อนนะฮันต้องฮักให้สุดใจแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝารัชนกศิโรพันธ์นะครับในช่วงเวลาของรายการเอ็มคอร์ดรีดิโอครับดีเจฮุนกินเข้าลำดีเจดิโออนุพงษ์ตาจีน่ารายงานตัวกับคุณผู้ฟังตัดนี้สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับอยู่ด้วยกันพร้อมกับบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันตัดนี้นะครับแล้วก็อึมครึมตั้งนอกนะครับฝนตกตั้งแต่ตะคืนและคุณผู้ฟังหลายๆพื้นที่นะครับก็รักษาสุขภาพกันต่อยนะครับในช่วงเวลานี้อยู่แรกก็ได้ฟังกันนะครับที่ FM 99 MHz นะครับในช่วงเวลานี้ครับอยากฟังงานเพลงไหนเบอร์เดิมเนอะ0543232003และ0543232004 ID Line FM 99.0 สื่อสารงานเพลงกันเข้ามาได้นะครับอยู่ด้วยกันกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดคนเดียวได้บ่ต้องห้องช่างนะครับบ่ต้องเดินสายให้มันวุ่นวายนะครับเพราะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi นะครับจะเปิดดูบ้านของเฮาจากที่ไหนก็ได้นะครับจะไปแอลการ์ดนะครับหรือไปแอลต่างจังหวัดนะต่างประเทศดูบ้านเฮาได้แถมระเนซนของระดับความชัดสูงถึง 4K และกระซูมได้ถึงสูงสุดถึง5เต่านะหากเป็นกลางคืนก็ต้องห่วงกันด้วยฟังเพราะกล้องตัวนี้มีไฟอินฟราเรดนะครับแม้แต่จะอยู่ในที่มืดก็ในส่วนของกลางวันก็จับภาพได้ชัดเจนกลางคืนจับภาพได้ชัดเจนนะครับมีระบบอู้คุยโต้ตอบเหมือนอู้วิดีโอคอลกับคนที่บ้านนะฮะมุนซ้ายมุนขวาขึ้นลงได้หมดเลยนะครับรวมถึงตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วแจ้งเตือนมายังมือถือเฮาทันทีถ้ามีอะไรอย่างผิดปกติกล้องจะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีซื้อไปติดบ้านสบายๆติดนอกบ้านก็ได้นะครับเครื่องกันน้ำกันฝนระดับ IP66 แม่จะอยู่นอกหลังคาก็เอาอยู่นะครับตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GBบันทึกยาว1 เดือนเต็มๆนะครับพอย้อนหลังได้เลยถึงหมดเนี่ยในราคาเพียง 1,290 บาทโปรโมชั่นตอนนี้สั่งซื้อตอนนี้เลยซื้อ1แถม1ครับคือได้ฟังในราคาเพียง 1,290 บาทต่ออันเนอร์สนใจก็ได้ฟังโทรได้ที่021143990นะครับ021143990การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปมาเนียนะครับจะได้อนุจาสอบถามกันเข้าไปได้เลยส่งต่อที่ศิลปินไม้พิรมพรงานเพลงนี้

ิลปินไม่เพรมพรนะครับแฟนรายการไทม์ถึงมาจัดเธอตามคำขอนะครับช่วงนี้อยู่กันครับทางด้านของเครื่องดื่มเกลือและสปอนเซอร์สดชื่นขึ้นพลังครับรางวัลของคนสู้เหนื่อยว่าจะเหนื่อยจากการทำงานเล่นกีฬาหรือแม้แต่จะเหนื่อยใจยากจะได้อย่างเย็นๆสดชื่นให้กลับมามีแห่งไปต่อสปอนเซอร์ก็ต้องเข้าแล้วนะครับหรือบางคนไปแอลมาเหนื่อยแห้งอยู่ยังบัดสว่างจะตะคืนเตื่อเนาะก็จะต้องชดเชยน้ำแล้วก็เกลือแร่ที่เสียไปกลับเข้าสู่ร่างกายดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ไผ่ๆก็ดื่มได้คุยได้ฟังครับดื่ม

ในทุกที่ดื่มได้ทุกวันเพื่อความสดชื่นคืนพลังหายเหนื่อยร่วมไปต่อทุกกิจกรรมอร่อยสดชื่นครับในหลากหลายรสชาติทั้งรสชาติออริจินอลสีเหลืองที่คุ้นเคยกันหรือจะเป็นสูตรใหม่กลิ่นแตงโมเบอร์รี่เครื่องดื่มดับฮ้อนและกับสปอนเซอร์แอคทีฟกลิ่นมะนาวและกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นเองครับคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมมาครับอยากจะฟังงานเพลงบัวแล้งน้ำของหญิงฮิติการจัดเฮเป็นมานะครับ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Storeจะดีแค่ไหนเธอ

0: การลงทุนกับมิจฉาชีพนี่นะหู้ตันก่อนนะครับโอกาสรอดยิ่งสูงขึ้นนั่นเองครับคุยด้วยฟังข้อมูลข่าวสารจากตำรวจไซเบอร์บช.สอท.นะครับที่ได้นำข้อมูลมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในช่วงนี
1: ้ M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: ไปอรทัยหนึ่งงานเพลงนี้ส่งตอนหนึ่งให้แฟนๆรายการได้ฟังกันนะครับซิเทน้องให้บอกแน่เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ฟังเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ดีเจดิวอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องครับ

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569อิสราเอลใกล้ยุบสภาอิสราเอลกำลังขยับเข้าใกล้การเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังสมาชิกรัฐสภาลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในวาระแรกเพื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น110ต่อ0เสียงร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการรัฐสภาเพื่อพิจารณาและตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งใหม่จากนั้นจะถูกส่งกลับไปยังรัฐสภาอีกครั้งเพื่อลงมติรับรองอีก3วาระโดยในวาระสุดท้ายจำเป็นต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรืออย่าง

0: น้อย61จาก120เสียงจึงจะสมบูรณ์หากกระบวนการเสร็จสิ้นคาดว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งใหม่ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนหรืออาจขยับเข้าไปใกล้เส้นตายเดิมคือวันที่27ตุลาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตาม
6: โดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
15: ร้านหมูลำปาง
14: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
15: ร้านหมูลำปาง
14: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
15: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
16: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
17: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
18: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
17: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
19: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ่อเฮ่อเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์

0: ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
1: คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไป

เรดิโอ FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

ศิลปินเกษมคมสันนะครับนี่คือจดหมายฉบับสุดท้ายที่แฟนๆรายการได้ช่วยกันเลือกมาดีใจดิวนำเข้ารายการมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของเดินหน้าลำปางไปกับอบจดีใจหุ่นกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับเอ็นอุจากันเข้ามาได้เลยเนอะ0543232203ครับและก็0543232204 ID Line FM99.0 นะครับงานเพลงไหนอยากจะฟังอุจากันเข้ามาได้ยินดีนะครับในช่วงเวลาของรายการเฮานะครับเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการรายการโดยท่านนายกตรงรัฐโตสุนทรนะครับนำข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาอัปเดตบอกราวแฟนๆรายการในช่วงเวลานี้9โมงเป็นต้นไปข้าต้องถึง10โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮามีนัดกันตัดนี้ที่สถานีวิทยุอสบท.ลำปางนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหลากหลายข่าวสารที่จะได้มาอัปเดตกันในรายการเฮาตัดนี้นะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของท่านนายกตรงรัฐนะครับได้นำทีมผู้บริหารอบจ.ลำปางลงพื้นที่เมทะครับเปิดได้จัดทางด้านของอบจ.ลำปางพบประชาชนครั้งที่3เปิดเวทีรับฟังปัญหาและก็พัฒนาชุมชนอย่างใกล้ชิดนั่นเองครับวันที่3 พฤษภาคม 2569นะครับในช่วงของเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับบรรยากาศที่โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคีนะครับตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเต็มไปด้วยความคึกคักนะครับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอบจ.ลำปางพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับเปิดพื้นที่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างใกล้ชิดร่วมสะท้อนปัญหาและก็เสนอแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกันภายในงานครับนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและกับหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนอย่างเป็นกันเองรับฟังปัญหาความคิดรับฟังความคิดเห็นและก็มุ่งสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกมิตินอกจากนี้ยังมีนายพิเชษฐ์ถิ่นอยู่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมลงพื้นที่ตวยนะครับร่วมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในพื้นที่ของอำเภอแม่ทะได้แก่นางสาวกนกรัตน์เครือคำดวงขอไปกับเครือดวงคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต1แล้วก็นางดวงฤทัยศรีปินตาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเขต2นะครับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันในขณะเดียวกันครับยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำบ้านหรืออสม.แล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกันอย่างคึกคักคับคั่งเลยทีเดียวแสดงถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการพัฒนาชุมชนและก็จังหวัดลำปางไปด้วยกันโดยกิจกรรมภายในงานครับแบ่งออกเป็น4โซนติดตอบโจทย์ความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้แก่โซนบริการฟรีเพื่อสุขภาพและก็สวัสดิการคือบริการตรวจสุขภาพและก็ตรวจฟันฟรีครับหนวดแผนไทยประคบสมุนไพรตัดผมฟรีนะครับตอกเส้นและก็แจกแว่นตาแว่นสายตานะครับเพื่อดูแลสุขภาพแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในชุมชนโซนสารสัมพันธ์และก็ร่วมพัฒนาพื้นที่กิจกรรมแผนที่ชุมชนครับได้ฮือประชาชนร่วมจี้เป้าปัญหาในพื้นที่เช่นถนนช้ำรุดนะครับปัญหาน้ำแล้งและก็ความต้องการด้านสาธารณูปโภคเพื่อสะท้อนปัญหาจากคนในพื้นที่สู่การแก้ไขอย่างตรงจุดครับโซนเศรษฐกิจและก็คลินิกแก้ปัญหาครับก็จะรวบรวมสินค้าชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชอบกันนะครับพร้อมบริการให้การปรึกษาด้านการเงินซ่อมรถเครื่องนะครับและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีรวมถึงคลินิกเกษตรนะครับเพื่อคำแนะนำด้านเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดมีกิจกรรมเวทีไม้ทองคำอันนี้นะครับเรื่องของการรับฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแห่งหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานเขาก็คือเวทีไม้ทองคำนี่แหละฮะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาข้อแนะนำข้อเสนอแนะความต้องการของประชาชนในชุมชนโดยตรงต่อผู้บริหารทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านเกษตรนะครับแหล่งน้ำการศึกษาสาธารณสุขและก็คุณภาพชีวิตโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเปิดกว้างครับโดยนายกตรงรัฐและก็คณะผู้บริหารรับฟังทุกเสียงสะท้อนอย่างใกล้ชิดร่วมบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนและก็ผลักดันสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโครงการ
อบจ.

0: ลำปางพบประชาชนนะครับนับเป็นเวทีสำคัญนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางเพื่อร่วมกันครับเคลื่อนชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวไปทางหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังนี่คือข่าวสารอัปเดตกันในช่วงของรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
1: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: มีงานเพลงจากแฟนๆรายการเอิ้นมารักเก่าที่บ้านเกิดนะครับเอาเป็นของสันติเนาะนะครับหนึ่งงานครับที่แฟนรายการทำถึงมาเอิ้นมาได้ครับคุณได้ฟังงานเพลงไหนอยากฟังครับ ID Line FM 99.0 เนอะ

ี้แฟนๆรายการเพิ่มเติมมาต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวดีเจดิวทยอยจัดให้เนอะบรรยากาศของการฟังเพลงเปิดด้วยกันมวนๆตัดนี้ฮะคือด้วยฟังครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่เป็นกำลังใจนะครับโดยเฉพาะทางด้านของข่าวสารที่จะได้มาอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันตวยนะครับช่วงนี้เข้าฤดูฝนมาแล้วนะครับก็จะมีฝนตกชุกนิดหนึ่งในช่วงนี้ด้วยความ

0: ห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนอะนะครับบอกกล่าวแฟนๆรายการมาติดตามพยากรณ์อากาศกันน้อยหนึ่งนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับฉบับที่17ละซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันนี้นะครับ21นะครับ21พฤษภาคม2569นะครับคุยด้วยฟังครับวันที่21พฤษภาคมเนี่ยประเทศไทยเราคงยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนนะครับแล้วก็ประเทศไทยกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอขึ้นโปรแมพี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาก็ได้ทางน้ำไหลผ่านนะครับคือด้วยฟังฮะจะได้ก่อฝากกันไว้ตัวภาคเหนือของเขานะครับเนาะก็ยังอยู่ในห่วงของสถานการณ์เฝ้าระวังฝนนะครับถ้าฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเตรียมรับมือเตรียมพร้อมนะครับในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับบอกกล่าวแฟนๆรายการกันทัดนี้ครับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับ
1: คุณกำลังฟัง M-Hot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: มีแฟนรายการขอน้ำตามดแดงเข้ามานะครับหนึ่งงานเพลงนะครับทางด้านของหลังไมค์ทรงเพื่อได้ฟังกันเนื้อเอาเป็นของจาร่อยกันแล้วกันเนาะ

0: ับในส่วนของงานเพลงน้ำตามดแดงที่แฟนๆรายการได้เอิ้นมานะครับดีเจดิวจัดเฮตามคำขอเนอร์ ID Line FM99.0 แฟนรายการเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับรวมถึงต่างด้านของID Line นะครับนอติส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงแฟนๆรายการก็สามารถที่จะแจ้งข่าวสารในหมู่บ้านในชุมชนของท่านได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับเวลาดีๆจะอีครับข้อมูลข่าวสารพร้อมอัปเดตแฟนๆรายการเน้อ
1: คุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรักโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าลำปางภายใต้พันธกิจประชาเปี่ยมสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสวัสดิการทั่วหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางเศรษฐกิจดีทั่วส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมบริการเท่าเทียมให้บริการสาธารณประโยชน์ที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมลำปางน่าอยู่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีอบจเข้มแข็งพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพยั่งยืนและเปี่ยมสุขวันนี้เราพร้อมที่จะเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเดินหน้าพัฒนาจังหวัดด้วย6ยุทธศาสตร์หลัก1ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม2พัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้อย่างสมดุล3ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5พัฒนาอบจ.ลำปางให้เป็นองค์กรคุณภาพและ6ปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพราะลำปางต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมเดินหน้าไปกับชาวลำปาง
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-2034 ติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางออนไลน์ที่เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยนางสาวดวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปางยุคใหม่โปร่งใสสร้างสรรค์เท่าทันเท่าเทียมพบกับเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทุกวันผ่านรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดลำปาง FM 99 MHz ขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่แอป Mcord Connect
3: เจ้าวันหยุดแบบอีมานั่งก่อมติกาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งกันบ่เจ้ากาดนั่งก่อมเปิดเพื่อบริการทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่6โมงเจ้าถึงบ่าย2มีทั้งกาแฟหอมๆของกินล้ำๆดนตรีมนต์มวลพร้อมร้านกาชุมชนให้เลือกซื้อเลือกชมเพียบแวะมาและจะหลงฮักบรรยากาศบ้านเฮากาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งกาดนั่งก่อมวิถีชุมชนติดขุนสัมผัสได้กาดนั่งก่อมแอดน้องกระทิ้งโดยองค์

0: บริหารส่วนจังหวัดลำปาง
1: วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะสืบเนื่องจากภาวะวิกฤตน้ำมันแพงซึ่งส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคส่วนนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเองตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้แล้วก็ต้องการที่จะมาช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลำปางโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรซึ่งประสบปัญหาต้นทุนการผลิตมีราคาแพงนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่าน้ำมันทำให้ตอนนี้เราได้ออกโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ยากไร้นะคะโดยจะเริ่มรับสมัครเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่22พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะสำหรับจำนวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 รายใน13อำเภอของจังหวัดลำปางโดยสถานที่รับสมัครจะอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะคะทั้ง12อำเภอยกเว้นอำเภอเกาะคาที่จะมารับสมัครกันที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งนี้นะคะสำหรับใบสมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะคะรวมทั้งไปรับได้โดยตรงเลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะคะสำหรับไทม์ไลน์ที่สำคัญนะคะก็คือวันที่5ถึง22พฤษภาคมเป็นวันรับสมัครวันที่2มิถุนายนจะเป็นวันประกาศผลสำหรับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีเกณฑ์อยู่ในขั้นตอนที่เราจะให้ความช่วยเหลือจำนวน 2,000 รายนะคะสำหรับวันที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารธ.ก.ส.นะคะก็คือวันที่12มิถุนายนค่ะก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนช่วยให้พี่น้องเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบหรือหนี้ครัวเรือนนะคะก็สามารถทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตช่วงน้ำมันแพงแบบนี้ไปได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนชาวลำปางทุกท่านได้ฝ่าฟันปัญหาในช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะ

เรดิโอ FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดย DJ Dill อนุพงษ์ตาจินะ DJ หุ่นกินข้าวลำ

0: น้ำท่วมสิ่งห้องจากออดโอภาสทศพรนะครับคุณผู้ฟังครับต่างด้านของข้อมูลข่าวสารอัปเดตการในช่วงนี้นะครับเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับซึ่งข้อมูลข่าวสารเฮานะครับมาอัปเดตกันทุกวัน9โมงไปร่อนไปคุณผู้ฟังครับอยู่แต่กันตะนีมาแอบนึงช่วงครับช่วง9ฮือไก่9ไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐครับ
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: คุณผู้ฟังครับเปิ้ลคิกออฟเลนเนอร์การปล่อยขบวนรถโดยสารกว่า195กันครับกับโครงการลดราคาลดค่าโดยสารสาธารณะขนและเก่งนะครับเพื่อบริการพี่น้องประชาชนเริ่มมาตั้งแต่วันแรก19พฤษภาคม2519นะครับอบจ.ลำปางครับเดินหน้าแก้ปัญหาค่าครองชีพพี่น้องประชาชนช่วยแบ่งเบาภาระจากวิกฤตน้ำมันนั่นเองครับ19พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายครับที่ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนางสาวตรงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางครับเป็นประธานเปิดแล้วก็คิกออฟนะครับโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านการโดยสารสาธารณะภายในจังหวัดลำปางเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันท่ามกลางความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการขนส่งหน่วยงานภาครัฐนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคนั่นเองครับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่ายด้านการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยประชาชนนะครับสามารถเข้าร่วมนะครับหับส่วนลดค่าโดยสารสาธารณะในอัตราร้อยละ50หรือว่าคนละเกงนะครับในคณะตีแฮม 50% นั่นนะฮะผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้ชำระเองนะครับโดยยังเช่นเขาขึ้นรถนะครับยังในรอบเวียงเนี่ยสมมติว่า20บาทเนี่ยเขาก็จะจ่ายแค่10บาทนะครับโดยลงทะเบียนครับผ่าน LINE OAนะครับของอบจ.ลำปางนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็รถตีเฮือบริการจะมีป้ายติดข้างรถนะครับจะเป็นป้ายสีชมพูนะครับป้ายสีชมพูก็จะมีข้อความนะครับบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเดี๋ยวจะดิวอ่านให้ฟังนะครับในส่วนของป้ายเนี่ยนะครับติดข้างรถนะคุณผู้ฟังครับเปิ้นก็จะบอกว่าอบจ.ลำปางนะครับช่วยจ่ายคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะฮะป้ายสีชมพูตัวหนังสือสีเขียวนะครับสีแดงนะครับยังชัดเจนเลยคุณได้ฟังนะฮะพื้นหลังสีชมพูไปพอเตอร์รถกันไหนที่มีป้ายนี่จ่ายเก่งเดียวนะคุณได้ฟังครับจะได้ก็ถ้าใครขึ้นแล้วนะครับเป็นจะได้พ่องบอกกล่าวดีใจดิวได้นั่นเองนะครับคุณได้ฟังแจ้งมาที่ ID Line FM 99.0 ได้นะ
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: แฟนๆรายการนะครับมีเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามานะครับยิบงานเพลงของดวงตาคงทองนะครับฝากแฟนๆรายการกันนะครับซึ่งงานเพลงยอมปีนต้นงิ้วนะครับหนึ่งเพลงครับจ้าๆซึ่งๆ

0: ในส่วนของงานเพลงที่ขอมาจัดเฮนเนอร์ก็ได้ฟังครับแต่ช่วงนี้นะครับอยากจะอุจากับแฟนๆรายการหน้าใหม่เดี๋ยวเปิดโอกาสนะครับเวลาเพื่อแฟนๆรายการได้โทรมาเนาะนะครับ0543232003และ0543232004 ID Line FM99.0 เอิ้นมาเน
1: อคุณกำลังฟังรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงออนแอร์หน้าใหม่สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: เอิ้นมาครับคุณผู้ฟังอยากฟังงานเพลงอะไรอย่างทักทายกันเข้ามาได้นะครับมีหลังไม้บอกว่าเมียหลวงคอยเมียน้อยรอครับผมคุณสักคอนเอิ้นมา203ทักทายแฟนๆรายการกันนะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับผมจากทางใดครับ
2: จากวังเหนือเจ้า
0: วังเหนือนี่บ้านไหนจ้า
2: บ้านตะแหน่งเจ้า
0: โอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: วันนี้

0: ังเพลงถามทำไมเจ้า
1: ครับผมเพื่อใครพิเศษครับผม
0: เพื่อนเจ๊เจ้า
1: ครับผมเราฟังเนื้อ
0: เจ้า
1: ขอบคุณครับเรื่องใส่แผ่นไปจากวังเนื้อนะครับอนุมาอุจาเข้ามานะครับ0543232003และกระสุน5432324นะครับมา203กันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: จากต่างใดครับ
0: ต้นผม

0: นี้นะครับวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: ไม่กล้าเจอเพื่อเกาะใจกอดของซิลิคอนค่ะ
0: ครับผมเมื่อไหร่พิเศษครับผม
1: มอบให้กับทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู่ค่ะโดยเฉพาะโรงงานโรงท่อเนี่ยค่ะ
0: ครับบอกกล้าเจอแต่เผลอใจกอดของซิลิคอนเหรอ
1: ค่ะ
0: บันแน่ใจว่าจื้อเพลงอย่างเนาะ
1: ไม่เพลงนี้แหละค่ะไม่กล้าเจอแค่เผลอกอดนี่แหละค่ะ
0: ไม่กล้าเจอแต่เผลอกอดอีกแหละ
1: ไม่กล้าเจอใช่ๆเพลงนี้แหละ
0: ย่านเผลอกอดอีก
1: ก่อนย่านเผลอกอดใช่ๆค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อบอกกล้าเจอย่านเผลอกอดโอเคครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับดีใจเดียวกับการพิมพ์เพลงว่าไม่กล้าเจอผมบอกกล้าเจอนะครับย่านเผือกอดนะครับสิริพรอําไพพงศ์นะครับขอเข้ามาจัดเธอซ้ายต่อไปทักทายกันนะครับ204สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเดียวหุ่นกินข้าวลำ
0: สวัสดีครับผมลุงแดง
2: ลุงแดงขอเพลงรองเท้าหน้าห้องเน้อ
0: ครับรองเท้าหน้าห้องนะครับ
2: ครับขับรถอยู่ฟังม่วน
0: วันนี้มีภารกิจต่างใดครับผมลุงแดงครับ
2: กำลังเพิ่งไปส่งคุณภรรยาที่โรงเรียนอนุบาลลำปางแล้วก็ไปเดินออกกำลังกายแล้วกำลังจะเข้าบ้านครับกำลังฟังเพลง
0: ครับผมคือกำลังใจเนาะ
2: ครับ
0: ผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงแดงนะครับต่างด้านของท่านรองอธิษฐานวงใหญ่นะครับเอินอูจากันเข้ามานะครับทักทายนะครับกันต่อเนื่องนะครับแฟนๆรายการตอนนี้มีคิวเพลงอยู่3เพลงนะครับคิวเพลงอยู่3เพลงนะครับแถม1สายแฟนๆรายการที่ขอกันเข้ามาที203โอ้ยลุดไปมาใหม่นะครับคุณผู้ฟังจะเป็นตังอันหลังไม้ที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นต่างด้านของไลน์ที่แฟนๆรายการขอกันเข้ามาเนาะจะมีอยู่3คิวเพลงครับน่าจะจับพอดีละนะครับที่ให้แฟนๆรายการได้ฟังกันทิ้งท้ายนะครับกันในช่วงรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9:00 เป็นต้นไปถ้าดีเจหนิงติดภารกิจดีเจดิวจะเข้าแตนในช่วงเวลา 9:00 นะครับหลังจากข่าวต้นชั่วโมงละ 10:00 เฮาเจอกันแถม1ชั่วโมงนะครับติดตามกันให้ได้ช่วงหน้าครับเป็นงานเพลงที่โมเฮาคึดตึงหาติดตามกันเน้อช่วงนี้ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามรับฟังครับ

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันให้ออกจากราชการ4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกรับเงินแลกอิสรภาพความคืบหน้าเจ้าหน้าที่บุกช่วยเหลือชาวจีน5คนถูกกักขังภายในบ้านพักอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพร้อมจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือนอีก1รายมีพฤติการเรียกรับผลประโยชน์จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีชาวจีน5คนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ว่าถูกควบคุมตัวและเรียกรับเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพชาวจีนทั้ง5คนให้การว่ากลุ่มผู้ต้องหาควบคุมตัวตั้งแต่ 2:00 น.ของวันที่16พฤษภาคมใส่กุญแจมือข่มขู่และเรียกเงินคนละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ 300,000 บาทซึ่งมีชาวจีน2รายโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาแล้วรายละ 2,000 ดอลลาร์รวมเป็นเงิน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 120,000 บาทนอกจากนี้ผู้เสียหายยังซัดทอดถึงตำรวจอีก1นายว่ามีส่วนร่วมแต่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวได้ออกไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มทำให้ยังไม่ถูกควบคุมตัวสำหรับผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง4นายจับกลุ่มชาวจีนข้อหาตามพ.ร.บ.คนเข้าเมืองแต่ไม่นำส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกลับพาตัวมากักขังไว้ภายในบ้านพักและเรียกเงินแลกกับการปล่อยตัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าต้นสังกัดพิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีและฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วแล้วตั้งแต่19พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ชาวต่างชาติทั้ง5คนพบเป็นบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีพฤติการลักลอบข้ามแดนไทยกัมพูชาบ่อยครั้งและอยู่ระหว่างตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหรือเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์หลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมมุ่งหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนายชารัตปาวกนันรองโฆษกสำนักงานตำรวจขอไปค่ะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุศนีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดแก่อันตรายสุขภาพและจำหน่ายหรือเสนอขายสิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทและต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำ

0: สั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนมหากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงได้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าสดชื่นว่าว่าว่าเนจอนฮ่าฮ่าฮ่าดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
8: สวัสดีเจ้าโอมือโชเฟอร์
9: สวัสดีครับ
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: MCOT Radio อสมทลำปางโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจีน่า DJ หุ่นกินข้าวลำเจ้า

0: ับดีเจเดียวหุ่นกินข้าวลำ
1: เฉลิมพลมรคำกับงานเพลงขาดเธอขาดใจดีเจดิวจัดเฮือนละเน้อแฟนๆรายการครับกับในช่วงของรายการ M-COT Radio ทัดนี้ช่วงที่3เข้ามากันละ10ตัวรายการกับแผ่ม15นาทีดีเจฮุนกินข้าวหลำครับงานเพลงอย่างอยากจะฟังกันมวนๆอู้จากกันเข้ามาได้เลยเน้อช่วงเวลานี้นะครับอยู่กันครับทางด้านของเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งเป็นไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับมีหลอดไฟเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับตึงมด248ดวงด้วยกันครับคุณผู้ฟังครับปัญหาต่างๆที่ไฟหน้าบ้านมันบะปอนะครับมันมืดพอบะหันเสียงขโมยขจรเสียงอุบัติเหตุแฮมนะครับถ้าเฮาจะติดไฟเพิ่มนะฮะค่าไฟมันก็จะสูงทุกเดือนเฮามีไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรหลอดตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่หื้อพลังงานแสงสว่างสูงนะครับเปิดแล้วสว่างทันทีครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุนะครับอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่อง12ชั่วโมงครับติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรด้วยกันพร้อมอุปกรณ์ครบนะครับรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 นะครับแล้วก็บ่ว่าจะฝนตกแดดออกครับก็บ่ต้องกังวลเครื่องใจงานง่ายนะครับสั่งงานด้วยระบบรีโมทครับคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งเป็นไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์นะครับคุณผู้ฟังถ้าซื้อตอนนี้ฮับไปเลยครับผมเมกาสปอตไลท์1ยังบ่ปอเฮาแถมแถม1ครับซื้อ1แถม1นะครับพร้อมกับไมค์ขอไปครับพร้อมกับโครมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคระแบบ1อันนะครับถึงหมดเนี่ยราคา1,290 บาทคือที่ฝั่งโทรที่02-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับอันก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียนะครับแฟนๆรายการสามารถอู้จ๋าสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าอันโทรบัตตันจดเบอร์โทรตันคือด้วยฟังโทรมาติดีเจดิวหลังไมค์ได้เลยนะครับสอบถามติดสถานีของเฮาเนาะเดี๋ยวเฮาแจ้งเบอร์ครับทักทายข้อความจากทุกท่านที่ส่งมาหากันเนอะนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมที่จะเอิ้นรู้จักกันเข้ามาตั้งไลน์ก็ได้นะครับ ID line FM99.0 นะครับมีทหารอากาศขาดรักนะครับปะน้อยนาวัดพระเจ้าทันใจเอิญกันเข้ามานะครับเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้ต่อจากนี้เลยนะครับทหารอากาศนะครับขาดรักไหนของเอาของใครดี มิลายศิลปินนะเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้ส่งต่อให้ได้ฟังกับในช่วงเวลานี้นะฝากคือกัดกับทางด้านของปีศาจน้องจ้างน้องหญิงสาวมะปรางหวานปีศาจสวรรค์น้องแท้ทุกเสียงทุกสาย

งานจากสายันสัญญานะครับทหารอากาศขาดรักนะครับในช่วงนี้อยู่กันกับต่างด้านของดินเน่าครับกุยหรือฝังปูก็ยังมันก็บักขึ้นมาใหญ่นะครับใบบักเขียวดอกบักออกผลมันก็บักติดนะครับแม้จะใส่ปุ๋ยตัวใดมันก็บักโจอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหามันนี่จะหมดไปด้วยดินเน่านะครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะครับมันจะฟื้นฟูดินเศษดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเฮ้ยกลับมาร่นสุยนะครับอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแหมครั้งหนึ่งนะครับกุยได้ฟังครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดด้วยกันช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับทานอาหารคือพืชดูดซึมได้ทันทีนะครับในการใช้งานก็ง่ายเพียงแค่ดินเน่า1ขวดนะครับละกาต่างด้านของ1ขวดนี่ขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใจได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีครับดินประมาณ1ซองนะครับถึงหมดเนี่ยในราคาพิเศษเพียง699บาทคือรู้ฟังสนใจโทรที่021143990นะครับก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียนะครับจะได้แฟนๆรายการสอบถามอุจากันเข้าไปได้เลยครับดีเจดิวขอฟังเพลงคิดถึงบ้านเกิดจิมเนอร์จากปีจำเนียนนะครับอย่าน้องมาปรางเอิ้นมานะครับขอฟังเพลงอันติดฝนทั้งปีนะครับฮือกับสุดหล่อหน้าไม้ตวยรวมถึงต่างด้านของ เดือนหลายดวงนะครับคือกับร่านพศพนิตีปงแสนทองตัวนะครับขอบคุณแฟนรายการที่เพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับมีงานเพลงนะครับแล้วก็มีต่างด้านของข่าวสารเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแต่ตอนนี้ส่งต่อที่สิทธิพรสุนทรพศกับงาน

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตาม

เราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

ิลปินพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับกับงานเพลงขุดดินแช่งแฟนๆรายการเอิ้นมาดีเจดิวจัดเฮเนอร์มีข้อความจากแฟนรายการนะครับบอกว่าดีเจดิวขอฟังเพลงรักอื่นอย่างก็เลิกก็ช้ำนะครับรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำนะฮะจากเมกาแนบปาดุกเอิ้นมานะครับจากเมทะนะครับรวมถึงสวัสดีครับดีเจดิวขอฟังเพลงกาข้าพริกมอบให้แฟนๆรายการทุกคนที่ฟังรายการพิเศษขึ้นมาแสงระวีปงแสนทองนะครับและก็มีงานเพลงอ๋อข้อความจากนราธิวาสบอกว่าฟังไกลจากนราธิวาสนะครับแต่วันนี้บักขอเพลงขอฟังเพลงกระเจ้าหมูเปิดเพราะทุกเพลงขอบคุณจันนักนะครับคนเกิดเมินขอฟังเพลงนายล้อยหน้ารีบจิมเนอร์มองกับชุดใหญ่แล้วก็ดีเจดิวขอฟังเพลงกำเมืองจิมได้กอเกิดบัดจับของบรรเย็นแก้วเสียงท้องนะครับมองเห็นกับชุดใหญ่กูขนเลยได้ฟังรายการของเฮาหนึ่งนะครับแล้วก็ดีเจดิวขอฟังเพลงจิมอำเภอผู้หลวงตกทุกวันนะครับผู้หลวงอยู่ที่ไหนจ๊ะนะครับทักทายมากันนะครับคุณชาตรีทักทายครับขอบคุณแฟนๆรายการตัวนะครับอยู่ด้วยกันกับสมาร์ทการ์ดคุณผู้ฟังครับกับเครื่องดักยุงและก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออน4วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็บัตรสมาร์ทบินกระออกมาได้เพราะตัวตระแกงก็จะเป็นแบบ2จั่นที่สำคัญบะหมี่กลิ่นบะหมี่ควันปลอดภัยต่อคนในบ้านนะครับแล้วก็1เครื่องสามารถใช้งานถึง100ตารางเมตรห้องได้นะครับว่าตั้งกลางบ้านกระจุยปกป้องคนที่ทั้งครอบครัวใครฟังอยู่ในขณะนี้นะครับจกดีขณะเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆรายการที่ฟังคลื่นนี้ต่ออันสมาร์ทการ์ด1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกหับเพิ่มครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับ690บาทเช่นเดียวกันนะครับราคาตึงโมดเนี่ยนะครับตี 3,370 บาทคุณผู้ฟังมาต้องจ่ายราคาฮันเนอร์ห้องคุณผู้ฟังจ่ายแค่990บาทต่ออันนะครับย่ำมา990บาทโทรมาที่026660008สินค้าประกัน1ปีครับเครื่องเสียภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ฮึทันทีคุณผู้ฟังโทรมาได้นะครับในย่ำเบอร์โทร026660008ของแต่ตั้งตีทีวีไดเรกต่ออันเนอร์ทักทายคุณมนชนกตัวนะคะรักก็ช้ำเลิกก็ช้ำขยับจังหวะขึ้นมาหำน้อยครับ

หนึ่งงานเพลงครับตีแฟนๆรายการช่วยกันเลือกมานะครับรักก็ช่ำเลิกก็ช่ำในช่วงของ M-Cord Radio ตัดนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันนะครับ0543232203และ0543232204ที่ตามได้นะครับรายการของเฮานะครับว่าจะเป็นตีสถานีวิทยุนะครับ FM 99 MHz นะครับหรือช่องทางออนไลน์ว่าจะเป็นตีTikTok นะครับแล้วก็อัน Facebook นะครับพิมพ์ภาษาไทยอสมทลำปางนะครับตัวอีก็จะบพราดข่าวสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับมาบอกกล่าวนะครับเพื่อแฟนๆรายการน้อได้ติดตามกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะครับบอกว่าจะเป็นเวลาไหนก็ได้ฟังก่อสามารถติดตามข่าวสารนะครับกับหมู่เฮาได้นะครับตีสถานีวิทยุอสมทลำปางรายการไหนนะครับทุกๆรายการเนาะเฮาก็จะมีข่าวสารประจำพันจะแยะนะครับเฮากับแฟนๆรายการกันตัวนะครับอยู่ที่ไหนตั้งใดทักทายมาหากันได้เลยนะครับยินดีนะครับต้อนรับทุกเสียงทุกสายแล้วก็ต่างด้านของข่าวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะครับเอาเป็นว่าดีเจดิวนะครับมีแฮมหนึ่งงานเพลงนะครับที่แฟนๆรายการได้ขอกันเข้ามานะครับกับงานเพลงเกิดบอดจับนี่นะฮะขอมาตั้งใดย่านะฮะเกิดบอดจับนี่ตีไลน์ครับตั้งไลน์เอิ้นมานะครับเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้กันละกันนะครับในช่วงของรายการเฮานะครับส่งต่อให้ได้ฟังกันเน้อมาเกิดบอดจับเพอะมีไหนอ่ะนะครับตะกี้มาได้แล้วดีเจดิวเสาะหาบอมากำเตือเกิดบอดจับโอเคมาละนะครับส่งให้ได้ฟังกันนะครับหลังจากเพลงนี้ครับเพื่อได้ฟังเดี๋ยวเฮามาอู้จากันหน้าใหม่

0: านเพลงสอเกิดบอดจับบันเย็นแก้วเสียงทองนะครับจัดให้แฟนๆรายการกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอยู่ที่ไหนตั้งใดกันนะครับอันอุจากันเข้ามานะฮะกับในช่วงของแฮชแท็กหน้าใหม่พร้อมแล้วหรือยังซับเปลี่ยนกันโทรมาเนื่องแฟนๆรายการเปลี่ยนกันโทรนะครับในช่วงของหน้าใหม่เนาะนะครับอยากฟังงานเพลงด่วนๆก็เอิญหมาเน้อ
1: MCOT Radio ช่วงหน้าไมค์โดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: 0543232003และ0543232004 ID Line FM 99.0 มาท่าไทยคุณได้ฟังสายแรกนะครับคุณได้ฟังกับต่างด้านของไลน์เนาะไลน์นี่เดี๋ยวก่อนเนาะมาทักทายไลน์กันก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: ครับผมคนเกิดเมินวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: เจ้าไหนรอยน่ารีบนะเจ้า
0: ครับเพื่อใครพิเศษครับ
2: ฝากเพื่อสุดใจมดนะเจ้า
0: ครับรอฟัง
2: เ
0: นื้อ
2: เจ้า
0: ครับผม
2: ขอบคุณดีเจด้วยนะเจ้า
0: ขอบคุณจนะครับ
2: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: หนึ่งสายผ่านไปนะครับกับในส่วนของนายลอยนายลิฟนะครับแฟนๆและกันสลับซับเปลี่ยนกันโทรเนอร์ใครยังบ่เคยโทรหาดีเจดิวกันเตียลองนะครับลองดูนะฮะหลายท่านบอกว่าบ่กล้าโทรดีเจดิวบ่ตันเขาเนี่ยลองดูครับลองดูนะฮะแล้วก็หลายท่านที่บอกว่าจดบ่ตันนะครับลองจดดู0543232003นะครับและ0543232004นะครับ ID Line FM 99.0 ส่งมาหากันได้เลยนะครับมีไลน์นะครับบอกว่าเกิดบัจจาออตะกี้นะเปิดไปแล้วนะเปิดไปแล้วนะครับคุยด้วยฟังเอิ้นมาใหม่นะครับที่054-323-203ตะกี้ไลน์มันจนกันนะครับเอิ้นฟันดีเจดิวลิ้นปันกันละนะครับอยู่ตั้งใดกันเอิ้นมานะครับบรรยากาศแฟนๆรายการเป็นเจ้าใดกันพ่องนะครับก็บอกกล่าวดีเจดิวมาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกสิ่งทุกสายครับ

0: สำหรับงานเพลงไหนที่ดีเจดิวจัดให้แล้วนะครับหลากหลายงานเพลงเลยนะครับขอมาจัดให้ตามคำขอมาทักทายที่203สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแมล่าวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: ขอฟังเพลงคนเผาชันครับ
0: ครับเพื่อใครพิเศษครับผม
1: พิเศษให้ดีเจ
0: ครับ
1: รับพ่อมาในบ้านวันขากลางทุกคน
0: ครับ
1: รับอุศราวันขากลางทุกคนได้เด้อ
0: ครับผมรอฟังเนื้อสวัสดีครับหนึ่งสายพันไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับในการที่ตามฟังเนอะมีนายร้อยนาลิฟนะครับและกับคนเผาทานชงหน้าดีเจน้องส้มเสียงหวานเราก็ได้ฟังอยู่ดีเจดิวปิกมากันตีข่าวเที่ยงและกันในช่วงบ่ายรายการสมรรถเพื่อชุมชนเราก็ได้ฟังกันอยู่ครับคนที่ทรงคุณได้ฟังไปฟังกันต่อครับทิ้งท้ายสองงานเพลงกับช่วงนี้แล้วปะกันครับ

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ออภินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังพบ2พนักงานมีสารเสพติดผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายไม่พบผู้ที่มีผลสารเสพติดในขณะที่วันที่20พฤษภาคมตรวจจำนวน141รายพบผลตรวจมีสารเสพติดจำนวน2รายภายหลังทราบผลตรวจการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของหน่วยงานสาธารณสุขนายอนันต์โพนิ่มแบงรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟเตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนญาติเหยื่อรถไฟเตรียมรับร่างน้องแอลกลับเชียงใหม่พี่ชายเผยเป็นเสาหลักครอบครัวบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังครอบครัวของนางสาวแอลอายุ33ปีหรือน้องแพรวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกำหนดนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้ำแพร่นายธิติกรจงจิตอายุ37ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าน้องแพรวเป็นคนขยันทำงานและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวที่ผ่านมาทุ่มเททำงานคลินิกความงามและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการคลินิกแห่งใหม่แต่กลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ค่อยได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดลักษณะนี้กับใครอีกเพราะเป็นความสูญเสียที่กระทบทั้งครอบครัวอย่างมากทั้งนี้ครอบครัวได้เดินทางไปดำเนินการเรื่องเอกสารเพิ่มเติมที่สน.มักกะสันก่อนเตรียมนำร่างของน้องแพรวกลับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเสทบย้ำคืนที่45ไร่บ้านหนองจานเป็นไปตามกระบวนการพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีเจรัตอดีตภรรยากำนันขอคืนที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ใน45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนได้จากกัมพูชาว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนทางเจรัตมีสิทธิ์ที่จะได้คืนหรือไม่เสนาธิการทหารบกกล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยส่วนที่อ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่เสนาธิการทหารบกย้ำว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อได้จริงและไปดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้สหรัฐสั่งฟ้องอดีตผู้นำคิวบาข้อหาฆาตกรรมนายท็อดแบรนด์รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอูลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐสั่งฟ้องข้อหาฆาตกรรมถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลง

0: ลงสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายคาสโตรกลุ่มอำนาจมานับตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับเป็นผู้การปฏิวัติเมื่อปี1959ข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องนายคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบามา5คนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ปี1996เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกคลัสโตวัย94ปีถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงทั้งนี้นายคลัสโตเพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณะในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาได้เดินทางออกจากประเทศหรือจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
9: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
11: ร้านหมูลำปาง
10: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
11: ร้านหมูลำปาง
10: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
11: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
15: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 line @ken88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
16: ยินดียิ่งแล้วแค่แก้วมาเยือนเมื่อแค่มาเยือนลำปางคือร่างกับคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในส่วนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้าง

0: ัดส่วนเบอร์ต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปี่ล้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดพร้อมต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าปี่ล้านนาป้ายินดีต้อนรับเจ้า
1: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: M-Cod Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 M-Cod HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา M-Cod Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
3: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
4: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

โอ้มื้อชาวป้าสวัสดีจ้าคุณผู้ฟัง 11:15 น.ถึงคิวน้องส้มเสียงหวานกลับมารับช่วงดูแลคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเจ้ากับ FM 99 MHz อสมทลำปาง MCOT Radio สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดเจ้ากับบรรยากาศยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันแบบนี้แต่วานี่แบบตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะในตัวเมืองก็ตกหนักเหมือนกันเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ก็อาจจะยังมีฝนอยู่เพราะว่าพอจากบรรยากาศแล้วก็ยังครึ้มๆแบบนี้จะฟังเพลงม่วนๆกับบรรยากาศมันดีนะเพราะว่ามันบ่ค่อยฮ้อนเหมือน 2-3 วันที่ผ่านมาอากาศแบบฮ้อนขนาดบ่จะเปิดเพลงอย่างมากระตึงบัดดักหูเย็นใจนะเจ้าแต่อากาศเย็นๆแบบนี้เฮาก็ฟังเพลงสบายๆไปด้วยกันกับอสมทลำปางอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานตอนรับชั่วโมงกับงานเพลงจือบอเงินเพลงจากพี่ก้านตองทุ่งเงินจ้า

าทักทายแฟนๆประการตีรายงานตัวกันเข้ามาสวัสดีพี่บ้าแฟนหนองแดงเจ้าสวัสดีไอ้บ่าวตังเมืองแปะเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงขอจองเป็นแรงใจแล้วก็มีตังกลุ่มแฟนคลับบอกว่าขอฟังเพลงน้ำตาเมียสะอูอันนี้น่าจะติดข้างจากช่วงติแล้วเนาะแล้วก็มีสวัสดีเจ้าดีเจนั่งซ่อมเสียงหวานละออนร้านฝ้ายท้องขอฟังเพลงกรุณาอย่าเผลอใจนะเจ้าแล้วก็มีดีเจซ่อมเสียงหวานครับขอฟังเพลงรถไฟรางคู่ของมนแขนหมอบคือกาแฟรายการทุกๆคนและกับดีเจตัวจาก FC ตังแม่ทะไอ้ปุยฝ้ายมาแล้วเปิ้นบอกว่าขอเพลงขี้เมาเอาแต่ใจหมอบคือกับคนตีหมอบเพลงคือดีเจนะเจ้าแล้วก็คนข้างๆบอกว่าดีเจส้มจัดรายการเวลาทำไมเร็วขอบคุณเจ้าบุญบอกว่าเวลาแห่งความสุขเนี่ยมันมักจะผ่านไปเร็วคุณผู้ฟังยิ่งแบบเขาได้ฟังเพลงม่วนๆเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเหอะกำเดียวเนาะผ่านไปก็จะได้กินข้าวตอนกันละเอะขอบคุณจัดนักเลยติดตามรับฟังนางมดเอ็กมาแล้วขอฟังเพลงสุขสันต์วันเกิดด้วยกับป้าพรเนี่ยเจ้านี่เราเป็นวันคล้ายวันเกิดของป้าพรเนาะได้เลยเดี๋ยวสกรรมจัดเฮ้อแล้วก็มีไอเทพพยาก็มารายงานตัวส่งสติกเกอร์ส่งกำลังใจกันเข้ามาแล้วต่อยเจ้าขอจองเป็นแรงใจวงฟูออกมาคัฟเวอร์นะเจ้า

0: ำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักดีสุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
3: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปางFM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99.0 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

สองงานเพลงเลยจ้าบอกว่าจะเป็นขี้เมาเอาแต่ใจลำเพลินวงศกรพัชรินทร์กับลำไยไหทองคำแล้วก็ที่จบลงไปในเจ้าเงาไม่เข้าใจในเวอร์ชันของทอกเกติศักดิ์พัชรินทร์กับกระต่ายพันนิพานั่นเองเอามาฝากกันในช่วงนี้ที่คุณผู้ฟังเอิญจากกันเข้ามาในเจ้าปินันแหลมก็มาทักทายกันแล้วเมื่อวานพิเศษที่กับฮกล่อนะเจ้าน้องบีเตเดอร์บ้านเอื้อมนะเจ้าแล้วก็เสียดอนตัวไอทีมงานบ้านแม่ต่ำตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 สามารถรับฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ตัวหนาใครที่ยังไม่ได้โหลดนะเจ้าฝากเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยโหลดฟรีทั้ง App Store และ Play Store เจ้าก็จะมีข่าวสารเนี่ยจากความบันเทิงสาระต่างๆเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยครบเลยจากทาง Mcot ของเฮารวมถึงสามารถฟังวิทยุออนไลน์ผ่านในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะเจ้าแค่กดเข้าไปตรงวิทยุแล้วก็เลือกลำปางกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยซุปเปอร์แม็กปืนชิ้นหน้าแรงดันสูงไร้สายเจ้าตัวช่วยที่จะทำเพื่อการขจัดคราบกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นชิวขึ้นนะเจ้าประหยัดแท้งประหยัดเวลาเนาะเพียงแค่เฮายืนฉีดมือเดียวเนี่ยก็สบายสบายเจ้าคุณผู้ฟังว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังครับในกระลบไปเลยตัวเนี้ยบ่ต้องง้อเครื่องใหญ่บ่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะมันเป็นแบบไร้สายนะเจ้าแทงเท่ากับเครื่องใหญ่ได้เลยประหยัดน้ำตัวเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบก็คือฉีดตรงฉีดกระจายและก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานเจ้าถ้าเกิดว่าสั่งวันนี้คุณผู้ฟังเป็นโปรโมชั่นจะได้ครบเซตเลยก็คือตัวปืนฉีดน้ำไร้สายเจ้าแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำแถมตัวยางปอโถตอนนี้1ไร้สายแรกเนี่ยจะได้ฮับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีทั้งหมดนี่ปกติ4,890

วันนี้จ่ายแค่999บาทต่ออันเจ้า999บาทโทรไปเลย026660008เจ้า026660008ของแต้ต้องติทีวีไดเรกต์เต่าอันแม่มนชนกกับมาแล้วสวัสดีนะเจ้ามาทักทายกันเดี๋ยวเราไปปักหมุดหน้าไม้ส่งท้ายชั่วโมงกันดีกว่าคุณผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาเอิ้นจ้ะงานเพลงก่อนที่เราจะไปพักกินข้าวน้ำข้าวตอนกันนะเจ้า

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าน้องส้ม
0: เจ้าสายนี่ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: ขอเพลงมาลัยเจ้าม
0: าลัยโอเคได้เลยแต่ว่าตั้งบ้านฝนตกกับเจ้า
1: จะว่าตกกับเจ้าวันนี้มืดคึ้มเนี่ยตากำแพง
0: เจ้าโอเควันนี้ไปตังใด
1: วันนี้นั่งขายของแล้วก็ยิ้มผ้าเจ้า
0: โอเคนั่งเปิดเพลงให้ฟังเนอะ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าสายต่อไปสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้าน้องโสม
0: เจ้าสายนี่เราจากตังใดจ๋า
2: จากตรงปุงเรียนเจ้า
0: บ้านตรงปุงเรียนฟังเพลงอย่างดีเจ้าแม
2: ่อนิจจาทิ้งเจออ
0: นิจจาทิ้งเจอจ้าอยากจะพิเศษให้ไข่เจ้า
2: น้องโสมนั่นน่ะ
0: โอเคเจ้าขอบคุณนะเจ้า
2: เจ้า
0: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับพี่ต้อม
0: สวัสดีเจ้าสายนี
3: ่
0: โอ้มือโชเปอร์จ้าฟังจากที่ไหนเจ้าวันนี
3: ้ภาพตะกอนเองครับผมจำได้เนาะ
0: จ้าจำได้ไม่ได้อู้กันมือเลยเน
3: าะแม่งคิดถึงพี่ต้อมเดียวนี
0: ่เออฟังเพลงอย่างดีเจ้า
3: ขอเพลงขอชื่อว่าอะไรนะต้องได้ผลเบิร์ดครับผม
0: ฮะ
3: ต้องได้จะเป็นเบิร์ดประตูไทยกันเบิร์ดหรือจะเป็นชื่อว่าเบิร์ดนะใคร
0: เบิร์ดอ๋อพี่เบิร์ดเพลงอะไรอย่างก
3: ็ต้องได้ครับ
0: ต้องได้โอเคเราดูให้กับน้องช่วงนี้อาจจะเป็นแบบช่วงของเพลงลูกทุ่งอ๋อมีเพลงหนึ่งก
3: ็ของหัวเป็นยังไงอ่ะได้ยินชื่อต้องเป็นดีใจแล้วนะ
0: โอเคเดี๋ยวจัดเพลงมันให้กันแล้วกันเน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: สวัสดีจ้าเมื่อโชเปอร์สายต่อไปสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีครับลูกพี่ส้ม
0: สวัสดีจ้าลูกน้องฟังเพลงอย่างดีครับสายนี
4: ่หลงทางรัก
0: อ่ะโอเคจะพิเศษด้วยใครเจ้า
4: ปอทวี
0: จ้ะ
4: น้องหญิงน้องสาวแปรน้องสาวหรือบ้า
0: เจ้า
4: น้องมาลี
0: เจ้า
4: สาวเลี้ยงงัวน้องสาววันพักพี่ส้มเลย
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้า
5: คิดถึงจังเลย
0: สายนี่ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
5: อ๋อจะฟังเพลงให้กับน้องส้มสวยๆจ้ะ
0: จ้ะเพลงอย่างเจ้า
5: ฮ
0: ะ
5: ลำไยกับคาราวา
0: โอเคจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหเอ็กโคเยอะมากโอเคเดี๋ยวเขาจะส่งท้ายกันไปกับงานเพลงติดปักหมุดกันมันหนึ่งสายสวัสดีเจ้า
6: สวัสดีเจ้า
0: จ้าอันนี้โทรจากตังไดเอ่ย
6: จากลำปางจากแม่เมาะนะเจ้า
0: โอเคแม่เมาะนี่เน
6: า
0: ะฟังเพลงอย่างเจ้าพี่น้องแม่เมาะ
6: ฟังเพลงเขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
0: โอเคจ้าขอบคุณนะเจ้า
6: ว้าวขอบคุณเจ้า
0: สว
6: ั
0: สดีเจ้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายและทุกการติดตามรับฟังนะเจ้าเดี๋ยวเที่ยงเกิงป้ากันช่วงของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปด้วยกัน

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: บายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลย้ำประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายรอฟท.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่พบ2พนักงานมีสารเสพติดพิพัฒน์เคารพศพเสียใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมดูแลความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบทุกรายหลักฐานชัดป้าแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดนมหวังเอาชีวิตอัยการสูงสุดสั่งทำสำนวนใหม่เปลี่ยนจากข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอุตุฉบับ17เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้ค่ะเริ่มกันที่แถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่

0: ที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระประภาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายความมั่นคงบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะโดยย้ำว่าประชาชนต้องปลอดภัยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุค่ะโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บังคับการจังหวัดทั้งจังหวัดภูธรค่ะทั้ง7จังหวัดนะคะโดยนายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานหลักคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงนโยบายของรัฐบาลค่ะปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมความมั่นคงของประเทศให้ปราศจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศทั้งนี้ค่ะในมิติด้านการป้องกันขอให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานร่วมกันในลักษณะทีมจังหวัดแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องใช้กลไกพื้นที่ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลที่ข่มเหงรังแกประชาชนต้องทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเมื่อมีกระแสเท่านั้นและตอบสนองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทำเป็นครั้งคราวค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าในการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างความมั่นคงยั่งยืนมีความต่อเนื่องปลูกจิตสำนึกว่าหน้าที่ของเราคือดูแลประชาชนรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ได้เห็นประชาชนถูกรังแกถูกคุกคามเมื่อทำอะไรก็ให้เกิดความผาสุกค่ะตามสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขในส่วนของตำรวจคือพิทักษ์สันติราษฎร์แต่ขอเพิ่มอีกค่ะคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตภัยพิชิตอันธพาลด้วยส่วนมิติการปราบปรามก็ขอให้เพิ่มความเข้มข้นปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภททั้งภายในภายนอกประเทศการกระทำผิดทุกเรื่องให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปยังผู้บงการเครือข่ายใหญ่เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังทั้ง call center เว็บพนันออนไลน์ต้องจับกุมตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดค่ะมาตรการเชิงรุกปราบปรามผู้มีอิทธิพลอาวุธปืนขณะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งไม่ให้บุคคลทั่วไปพกพาอาวุธปืนเป็นสิ่งผิดกฎหมายถ้าไปเจอคนปกตินักเลงอันธพาลพกอาวุธก็ต้องจับเพราะว่าผิดกฎหมายไม่มีเหตุผลที่คนไทยต้องพกพาอาวุธออกไปป้องกันตัวเองค่ะตราบใดที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลความมั่นคงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จะต่ออีกนะคะมั่นใจว่าไม่มีรัฐบาลไหนที่เข้ามาและยกเลิกคำสั่งห้ามประชาชนพกปืนคงเป็นเรื่องที่วินยูชนทั้งหลายเข้ามาบริหารประเทศไม่กระทำนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเวลาไปดำเนินการจับกุมมักจะทอบถามว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครในเมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นใครท่านก็ไม่ต้องรู้ว่าเป็นใครให้จัดการปราบปรามให้สิ้นซากคนความจำเสื่อมจากสภาพทางกายก็ดูแลค่ะแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วมาคุกคามทำผิดกฎหมายข่มเหงรังแกประชาชนคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจัดการอย่างจริงจังให้ไปทบทวนความจำในคุกรับรองว่าจำได้ว่าทำอะไรมาบ้างจะต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ได้รับค่ะ
0: ไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่าง 21-27 พฤษภาคมในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่สำคัญทางด้านการค้าการลงทุน

0: พลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานพร้อมพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อที่จะผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสเพื่อที่จะขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนในไทยรวมไปถึงพบปะทีมประเทศไทยและชุมชนไทยในประเทศฝรั่งเศสเพื่อมอบนโยบายแลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และศักยภาพของไทยสู่สายตานานาประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับนายชยธรรมพรหมสอนค่ะปลัดกระทรวงคมนาคมนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยดร.กิตติการจอมตวงจารุปรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครและวัดคลอง1แก้วนิมิตตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางนะคะซึ่งนายพิพัฒน์ค่ะก็ได้ระบุว่าแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและตระหนักถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการสื่อสารกับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจเป็นเรื่องสำคัญค่ะยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมการรถไฟขสมกพร้อมประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันการรถไฟมอบหมายให้ผู้บริหารเข้าร่วมเคารพศพสวดอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่วัดน้ำแดงสมุทรปราการโดยมีวิศวกรใหญ่ฝ่ายช่างกลเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางเอี้ยงมโนแจ่มที่วัดสวนสวรรค์อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มอบหมายนายสงกรานต์ดิษฐอังค่ะซึ่งเป็นสารวัตรงานเดินรถแขวงอุบลราชธานีพนักงานการรถไฟเข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวโดยกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและยืนยันค่ะว่าจะดูแลติดตามให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวผู้ประสบเหตุได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะ
3: นี้ญาติและครอบครัวของ
0: นางสาวสุภาพรจงจิตหรือว่าแอลอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากทราบผลเปรียบเทียบพันธุกรรมก็ยืนยันร่างผู้เสียชีวิตบนรถเป็นญาติของตัวเองค่ะวันนี้จึงได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อทำเอกสารรับรองการเสียชีวิตไปรับร่างผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่วัดน้ำแพร่ตำบลน้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและเจ้าหน้าที่การรถไฟมาคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ซากรถโดยสารประจำทางและจุดเกิดเหตุนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจซึ่งบรรยากาศ

0: กาศที่สถาบันนิติเวชค่ะโรงพยาบาลตำรวจก็ยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าหลังจากครอบครัวของนางสาวแอลผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางมาติดต่อขอรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนายธิติกรอายุ37ปีซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสุภาพรก็เดินทางมาล่วงหน้าก่อนนี้แล้วนะคะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างน้องสาวกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเปิดใจทางน้ำตาว่าน้องเป็นคนขยันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวและกำลังจะได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้จัดการในคลินิกแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุไม่คาดฝันเสียก่อนซึ่งตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุลักษณะนี้กับใครอีกด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางนิติเวชนะคะล่าสุดณขณะนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งร่างค่ะที่ยังไม่สามารถติดต่อผู้ที่เข้ามาเปรียบเทียบพันธุกรรมหรือว่า DNA ได้ค่ะ
1: ขณะที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็ดำเนินการในการตรวจปัสสาวะผู้ที่เป็นพนักงานของการรถไฟค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ผลการตรวจพนักงานจำนวน157รายก็ไม่พบว่ามีผู้มีสารเสพติดค่ะโดยวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือเมื่อวานนี้ตรวจไป141รายพบมีผลการตรวจยาเสพติด2รายด้วยกันค่ะภายหลังทราบผลนะคะทางการรถไฟก็ได้สั่งการให้บุคคลดังกล่าวหยุดการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรค่ะทั้งการสอบสวนข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยเข้าสู่ระบบการคัดกรองและบำบัดซึ่งรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนายอนันต์พลนิ่มแดงค่ะได้กล่าวว่าจะดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องกับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศและไม่มีการละเว้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งการรถไฟก็เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดภัยยาเสพติดค่ะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะ
0: ไปดูกรณีที่มีการกล่าวหาว่านางสาวอุษณีพลังอุตสาห์ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วก็ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มนะคะทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนายชัยรัตน์ปาวกนันค่ะก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางได้ส่งสำนวนการสอบสวนแก่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4เพื่อพิจารณาในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อนปลอมปนสารอาหารปลอมปนอาหารยาหรือว่าเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพหรือจำหน่ายนะคะเพื่อเสพหรือว่าใช้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา296และมาตรา236ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงในขวดนมนะคะหากบุคคลใดหรือว่าแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้จึงเห็นควรว่าการกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพนักงานอัยการสำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสรุปความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้นค่ะ
1: ตำรวจกองปราบคุมตัวอาจารย์ไพศาลอาจารย์แก้กรรมชื่อดังฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่เจ้าตัวไม่ปริปากถึงความจริงค่ะพนักงานสอบสวนกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังที่จังหวัดลำพูนค่ะจากห้องควบคุมกองปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้มีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 400,000 บาทและข้อหาประพฤติเยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไป

0: จากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะซึ่งตัวของนายไพศาลยังอยู่ในสภาพอิดโรยนะคะอาจมาจากความสูงวัยความเครียดแปลกสถานที่มีอาการนอนไม่หลับค่ะและสวมหน้ากากอนามัยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามให้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่านายไพศาลปฏิเสธการให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็โดยมีการเปรียบสั้นๆว่ายังหลายครั้งค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงเคยเห็นนิมิตเห็นกรรมของตัวเองบ้างหรือไม่นายไพศาลเองก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะทางผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานสีเทาเปิดเผยว่านายไพศาลก็ยังคงให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหายังไม่ให้การใดๆขอส่งคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลังเชื่อว่าอาจจะเป็นการเตรียมตั้งหลักเพื่อต่อสู้คดีมีอาการกังวลใช้ความคิดตลอดเวลาอาจจะไม่มีความรู้ด้านกฎหมายมากนักจึงยังไม่ให้การใดๆค่ะทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าจะหลบหนีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามสนามแข่งในเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะทางนายอนุชาบุรพชัยศรีซึ่งเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ Facebook ส่วนตัวมุ่งมั่นใช้ความรู้ประสบการณ์มาช่วยแก้ไขปัญหาปลดล็อกวิกฤตเป็นนักบริหารมืออาชีพนะคะก็โดยระบุแบบนี้นะคะว่าหลายคนมักจะถามผมว่าทำไมสไตล์ของนายอนุชานั้นถึงไม่ดูเหมือนนักการเมืองแบบที่เราคุ้นเคยกันบางก็ว่าตนเองนั้นดูเรียบไม่หวือหวาไม่ค่อยชอบชนหรือว่าทะเลาะกับใครก็อยากที่จะอธิบายถึงที่มาที่ไปนะคะนายอนุชาบอกว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งบริษัทเครื่องจักรกลหนักและวิศวกรรมก่อสร้างของครอบครัวซึ่งขณะนั้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเผชิญกับภาวะหนี้สินมหาศาลจากการลอยตัวค่าเงินบาทในฐานะลูกชายที่เพิ่งเรียนจบและทำงานข้างนอกได้ไม่นานตนเองก็ต้องกลับมารับไม้ต่อเพื่อช่วยคุณพ่อแก้ไขปัญหานี้นะคะก็ใช้เวลา7ปีเต็มๆในการเจรจาหนี้ปรับโครงสร้างขององค์กรแล้วก็นำบริษัทเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการอย่างอดทนนะคะวันนั้นสิ่งที่ตนเองยึดมั่นไม่ใช่การเอาชนะแต่ว่าคือการเจรจาแล้วก็หาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้จนในที่สุดก็สามารถปลดหนี้แล้วก็นำบริษัทออกจากตลาดนะคะและส่งต่อธุรกิจที่มั่นคงและเป็นระบบให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารก็ทำให้คุณพ่อนั้นได้พักผ่อนหมดห่วงและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ตนเองนั้นตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เส้นทางการเมืองตั้งแต่ปี2550เพราะว่าในอดีตธุรกิจของเรานั้นต้องดีลกับงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางภาครัฐและเอกชนทำให้ตนเองนั้นเห็นกลไกนโยบายและการทำงานของรัฐและเข้าใจหัวอกของคนทำธุรกิจเอกชนมาโดยตลอดตนเองก็สามารถปลดล็อกวิกฤตนี้ของครอบครัวได้เป็นผลสำเร็จนะคะแล้วก็นายอนุชาบอกว่าสำหรับตนเองนั้นตำแหน่งผู้ว่ากทมหน้าที่หลักสำคัญก็คือการประสานงานกรุงเทพเมืองฟ้าอมรของเรามีปัญหาซับซ้อนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและคนต่างพรรคการเมืองดังนั้นสิ่งที่กทมต้องการไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือคนที่จะมาชนกับทุกฝ่ายเพื่อเอาชนะคะแนนเสียงแต่ว่าเราต้องการนักบริหารมืออาชีพที่กล้าเผชิญกับวิกฤตสามารถประสานงานนั่งคุยกับทุกคนด้วยเหตุผลได้นะคะสุดท้ายนี้ก็เชื่อเสมอว่าถ้าตั้งใจจริงผลลัพธ์ของงานจะทำหน้าที่พูดแทนตัวเราเองได้และพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์จากการบริหารวิกฤตธุรกิจ แล้วก็ทักษะการประสานงานตลอดชีวิตการทำงานมารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ส่วนอีกคนหนึ่งนะคะแม้ว่าไม่ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ส่งผู้สมัครค่ะคือพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพปินได้นะคะวันนี้เปิดตัวนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามกรุงเทพปินได้

0: ปิดตัวทีมรองผู้ว่าด้วยค่ะชูสโลแกนกรุงเทพเมืองแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยแข็งแรงเลือกท่าเรือคลองแสนแสบเป็นสถานที่เปิดตัวเนื่องจากนโยบายจุดขายก็คือทำคลองแสนแสบ 47.5 กิโลเมตรให้ดื่มได้พร้อมพัฒนาคลองแสนแสบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนคลองในประเทศเกาหลีใต้อีกนโยบายที่ทำได้ทันทีคือนำเข้ารถยนต์บินได้ให้ข้าราชการเอกชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 1,000 คันต่อปีงบประมาณกทม 500 ล้านบาทเอกชน500ล้านบาทแก้ไขปัญหารถติดค่ะนอกจากนี้มีนโยบายเพิ่มโบนัสค่าราชการพนักงานลูกจ้างกทม 10% ต่อเดือนมีนโยบายใช้โรงพยาบาลสังกัดกทมทำสวยขาวฟิตหล่อใหญ่ยาวสำหรับค่าราชการพนักงานลูกจ้างเป็นสวัสดิการค่ะส่วนคนกทมราคาถูกกว่าเอกชน 5-7 เท่ามีโครงการนวดสปาคนละครึ่งวงเงิน 3,700 ล้านบาทต่อปีกระตุ้นเศรษฐกิจด้านค่าครองชีพก็มีนโยบายค้ำประกันเงินกู้ให้หาบเร่แผงลอยดอกเบี้ยต่ำ 20,000 รายรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อปีใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะส่วนกลุ่มแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ตุ๊กๆดอกเบี้ยต่ำ 150,000 รายรายละ 50,000 บาทต่อปีรวม 7,500 ล้านบาทต่อปีนะคะจากนั้นค่ะนายมงคลกิจนะคะก็ได้ยอมรับว่ากลุ่มเป้าหมายของตนคือเด็กเจนซีซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 1,700,000 คนก็เชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้ช่วยกันเลือกด้วยซึ่งในช่วงท้ายค่ะนายมงคลกิจก็นำทีมไปพิสูจน์ดูน้ำในคลองแสนแสบนะคะมีการใช้แก้วน้ำค่ะตักขึ้นมาแล้วก็มาเทียบกันกับน้ำเปล่าที่เป็นน้ำดื่มได้นะคะแล้วก็ให้คำมั่นว่าหากได้โอกาสจะทำให้น้ำในคลองแสนแสบดื่มได้ภายใน2เดือนค่ะ
1: มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะในวันนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกฉบับที่17แล้วนะคะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาก็มีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เจรจาการค้าสหรัฐอเมริการวมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชานางนงนุชเพชรรัตน์ค่ะผู้แทนการค้าไทยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดทิศทางการเจรจากับสหรัฐภายใต้กรอบความตกลงการค้าต่างประเทศระหว่างไทยและสหรัฐที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการเจรจากับสหรัฐอย่างบูรณาการค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางประเด็นที่ยังค้างคาข้อเสนอที่สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้กรอบอาร์ตนะคะหรือว่ากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐก็ย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ไทยสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเองก็เดินหน้าในเรื่องของการผลักดันอีสปอร์ตเข้าสู่สถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมทุนมนุษย์ดิจิทัลรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และเป็นการเปิดมุมมองใหม่ต่อการศึกษาไทยเชื่อมโยงทักษะดิจิทัลความคิดสร้างสรรค์เศรษฐกิจในอนาคตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าระยะแรกจะนำอีสปอร์ตเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ในโรงเรียนทั่วประเทศก่อนเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ค่ะและจากนั้นจะต่อยอดสู่หลักสูตรการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตค่ะ
1: มาติดตามค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าพร้อมที่จะพูดคุยโดยตรงกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 500,000 ล้านบาทนะคะทรัมป์เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One โดยกล่าวว่าเขาจะคุยกับผู้นำไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงซื้ออาวุธจากสหรัฐมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าทรัมป์เองเพิ่งที่จะสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนและก็พบประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

ึ่งทรัมป์ก็ชื่นชมว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมมากแต่ยอมรับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นหารือกันอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันซึ่งสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหากจัดการไม่ถูกต้องอีกทั้งหลังจากสหรัฐประกาศเปลี่ยนการนับ

0: ในปี2016ขณะที่เขาอยู่ในสถานะประธานาธิบดีที่กำลังรอรับตำแหน่งเขาเคยต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีช่วยอิงเผินของไต้หวันจนทำให้รัฐบาลจีนยื่นประท้วงอย่างรุนแรงมาแล้วค่ะ
1: นายท็อดแบรนด์ค่ะรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงว่าอดีตประธานาธิบดีราอุลคาสโตรของคิวบาถูกรัฐบาลสหรัฐฟ้องในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการกดดันของรัฐบาลสหรัฐต่อรัฐบาลคิวบาครั้งสำคัญการสั่งฟ้องในครั้งนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่ยุคสงครามเย็นดิ่งลงไปสู่จุดต่ำสุดครั้งใหม่และเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านระบอบการปกครองในคิวบาซึ่งกลุ่มคอมมิวนิสต์ของนายดัสโตรนะคะได้กลุ่มอำนาจมาตั้งแต่ฟิเดลคาสโตรพี่ชายผู้ล่วงลับของเขาที่เป็นผู้นำการปฏิวัติในปี1959ซึ่งข้อหาที่สหรัฐยื่นฟ้องในคาสโตรและนักบินเครื่องบินรบของกองทัพคิวบาอีก5คนสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อปี1996ที่เครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินของกลุ่มชาวคิวบาพลัดถิ่นตกค่ะถูกตั้งข้อหาร่วมกันสมคบคิดเพื่อสังหารบุคคลสัญชาติอเมริกัน1กระทงข้อหาฆาตกรรม4กระทงและข้อหาทำลายอากาศยาน2กระทงซึ่งตัวนายคาสโตรก็เพิ่งปรากฏตัวต่อสาธารณชนในคิวบาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเขาเดินทางออกจากประเทศค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณพจนาธนาธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ็มคอตเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M c o t Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว M c o t Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M c o t Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
2: ตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทางสถานีวิทยุอสมทลำปางครับปานี่ปากกะหาว2คนนะครับผมดิวอนุพงษ์ตาจีนาครับ
3: ดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้าอยู่คุณผู้ฟังเป็นประจำเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงนะจ๊ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่เฮาจะได้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันได้ทั้ง2ช่องทางเจ้าบัวจะเป็นทางเพจ Facebook อสมทลำปางตอนนี้เฮาก็ไลฟ์สดแล้วนะเจ้าหรือว่ารับฟังผ่านทางวิทยุก็ได้เจ้า
2: ครับติดตามกันครับเข้ามาแล้วให้กำลังใจกันตัวเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับในระหว่างที่เราจัดรายการอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะครับบรรยากาศก็อึมครึมนะครับฝนตกตั้งแต่ตะคืนมาจนถึงเจ้าแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการก็ทำให้ท่านปฐมวันอย่างก็เก้าไม้นะครับก็ได้รับน้ำฝนนะครับอาหารฤดูฝนหลากหลายเลยครับน้องส้มคร
3: ับ เจ้าอย่างเช่น
2: เห็ดหอบ
3: นี่คือถึงอึงพูดนะ
2: อ่ะเดี๋ยวอึงมาถึงจะอึง
3: เห็ดทอเพชรใคร
2: อึงเนาะเห็ดไข่เหลืองนะครับแล้วก็มีอันอย่างก็อันนั้นนะ
3: แมงม
2: ันนะครับโอ้หลากหลายแต่ตอนเนี้ยเริ่มทยอยออกมาแล้วนั่นก็คืออย่างก็เห็ดทออย่างที่บอก
3: เห็ดทอ
2: เสริมงามออกแล้วยัง
3: ออกแล้วแต่ว่าออกบันนักเตือ
2: นก็คนในพื้นที่ต้องกินก่อน
3: น
2: ่ะ
3: มีฮั่นน้อยเดียว
2: มีฮั่นน้อยคนในพื้นที่ต้องกินก่อนก่อนจะมาถึงเฮาเนี่ยน้องส้มเนาะเออนะก็เอามาขายได้น่ะนะครับใครอยากจะได้แบบกันขาวๆ
3: เน
2: ี่ยบางทีไปซื้อเนี่ย

0: เปิ้นบอกว่าโอ้ยเฮ็ดท็อปตังลี่เฮ็ดท็อปนั่นจังไม้นั่นเสริมงามฮัตทุกบะเจียดุพอเปิดพอแล้วปุ๊บมันดำอ่ะน้องส้มแล้วมันสาบ
1: ท็อปเสริมงามเท่านั้น
0: นะครับ
1: ม
0: ันจึงแน่นอกแน่นใจนะครับกลิ่นกำแกนกำเม็ดเอาหนัก
1: เดี๋ยวมันจะเสี่ยง
0: มันจะเสี่ยงนะฮะเริ่มต้นกันที่ข้าวแรกถือว่าเป็นข้าวดีของจังหวัดลำปางเฮานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหือยกวัดตราดวัดพระธาตุลำปางหลวงครับเป็นวัดอารามหลวงจันตรีชนิดสามัญครับราชกิจจานุเบกษาเล่มที่143ตอนพิเศษ125งองูลงวันที่3พฤษภาคม2519เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮือยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นวัดพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2019ครับซึ่งวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับก็เป็น1ใน5วัดนะครับที่ได้มีการยกคือเป็นพระอารามหลวงพระธาตุลำปางหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางเป็นอารามสำคัญคู่นครลำปางมาแต่โบราณกาลนับแต่อดีตเนื่องด้วยขัตติยะตระกูลแห่งเจ้าผู้ครองนครฝ่ายเหนือเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญแห่งราชนาจักรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอไปถวายน้ำส่งพระบรมธาตุเมื่อวันที่26ธันวาคม2514และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเสด็จส่งนมัสการหลายวาระด้วยเป็นพระธาตุประจำปีฉลูพระนักษัตริย์ตามคติล้านนาครับ
1: เจ้าก็มีการจัดวางผังสถาปัตยกรรมตามคติพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนเจ้ามีศาสนาประเพณีประจำท้องถิ่นและการประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์รวมจิตใจของมหาชนในพายัพเขตนะเจ้าก็นับเป็นสีสง่าแห่งจังหวัดลำปางและภูมิภาคเหนือของราชอาณาจักรไทยก็ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคือยกวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นั่นเองเจ้าน
0: ับว่าเป็นข่าวดีนะครับของจังหวัดลำปางของเฮานะครับในส่วนของนักท่องเที่ยวเองนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับเชื่อว่าทุกคนนะฮะเคยไปสักการะนะครับแล้วก็ไปทำบุญกันที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับ
1: ซึ่งในเขตของจังหวัดลำปางนะครับก็มีวัดที่เป็นพระอารามหลวงเนี่ยหลายแห่งด้วยกันเนาะ
0: ใ
1: ช่ซึ่งถือว่าพระธาตุลำปางหลวงก็เป็นแห่งล่าสุดนะเจ้าตีได้ทรงโปรดเกล้านะเจ้าไปพอกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจะรวมกับแว่นทับเจริญได้สานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงไว้ในสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยเจ้านำทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ที่จังหวัดลำปางตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นใหม่ฮื้อฟรีเจ้าฮื้อกับผู้สูงไว้ที่ขาดแคลนและก็ประสบปัญหาสายตาฮื้อได้มองหันชัดเจนขึ้นเจ้านายนิกรสมกลางเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงไว้ในสมเด็จพระเทพรัตนเจ้าโดยมีนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวต้อนรับมีนายนบศักดิ์ตรีพรชัยศักดิ์เจ้าประธานเจ้าหน้าที่บริหารแว่นทับเจริญกล่าวนำเสนอความเป็นมามีนางสาวแรมรุ่งวรวัฒน์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนำเสนอรายละเอียดและการบูรณาการนางสาวเขมิกาประเสริฐสมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของมูลนิธิและการจัดโครงการพร้อมด้วยนางสาวปริยาอังสุวรรณเจ้ากรรมการอำนวยการและเหรัญญิกจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยพร้อมทั้งคณะผู้บริหารกระทรวงพม.หัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนร่วมกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพดวงตาเจ้าและก็ประกอบแว่นไมฟรีให้กับผู้สูงวัยในจังหวัดลำปางโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมกับเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันได้มาตรฐานจากแว่นทับเจริญเพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

0: พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเจ้า
1: ซึ่งมีผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ45ปีขึ้นไปรับบริการจำนวน400คนครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกรมการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีกระแสรับสั่งกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยเล็งหันถึงนะครับว่าหากผู้สูงอายุจะต้องเลี้ยงดูเด็กกำพร้าจะต้องเลี้ยงหลานนะครับแต่ตาเนี่ยพอบหันพอบชัดเจนแต่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูตัวเกาและครอบครัวมูลนิธิจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งหารือกับห้างแว่นท็อปเจริญนะครับซึ่งเป็นผู้ฮื้อบริการขอไปครับผู้ฮื้อสนับสนุนในการดำเนินงานในการบริการตรวจสายตาและประกอบแว่นตาผู้อยากไร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารจัดทำโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนพร้อมขอพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิร่วมดำเนินการกับทางด้านของห้างแว่นท็อปเจริญนะครับกับทางด้านของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตากับผู้สูงวัยอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนนะครับเพื่อผู้สูงอายุนะครับที่อยากไร้ได้โอกาสที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2552ถึง31ธันวาคม2572รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ3ปีด้วยกันนะครับ
0: เจ้า
1: ในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่199ตีแว่นท็อปเจริญครับได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาทางด้านของสายตาผู้สูงวัยที่ขาดแคลนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาครับโครงการได้ช่วยเหลือผู้สูงวัยทั้งหมด 79,412 รายเป็นปัจจัย 32,292 รายเป็นแม่หญิง 47,100 สาวรายครับ
0: เจ้าถือว่าเป็นโครงการดีๆมากๆเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลบางก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเนาะในตัวเมืองเจ้าน
1: ะครับก็เป็นโครงการที่ดีๆนะครับที่นำเสนอให้กับทุกท่านครับมาตีทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดลำปางครับได้มีการจัดประชุมติวเข้มเครือข่ายพ.ศ.น.จังหวัดลำปางป้องกันการฆ่ามนุษย์ในสถานศึกษาพร้อมตั้งศูนย์เสมารักษ์หับนโยบายเปิดภาคเรียนที่ปลอดภัยครับวันที่19พฤษภาคม2519ครับเวลา 9:30 นนายรณรงค์เทพรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับเป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาหรือพ.ศ.น.โดยมีดร.หัตถการอดุลธิรเขตที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปางครับในนามหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางกล่าวรายงานผู้ประสงค์ที่ห้องประชุมพระบาท1สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางครับ
0: พร้อมกันนี้เจ้าประธานในพิธีพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดก็ได้เงื่อเกียรติมอบป้ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประจำอำเภอฮื้อกับทั้ง13อำเภอในจังหวัดลำปางเพื่อใช้เป็นกลไกนะเจ้าแล้วก็ศูนย์กลางในการที่จะขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติรวมถึงดูแลความปลอดภัยของเยาวชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าด้วยการประชุมครั้งนี้เพิ่นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฮับมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤติละอ่อนนักเรียนนักศึกษาฮื้อกับสมาชิกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของละอ่อนนักเรียนของศูนย์เสมารักษ์เพื่อที่จะเฝ้าร่วมกันเฝ้าระวังและก็ป้องกันพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมของนักเรียนและก็นักศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นั่นเองเจ้า
1: ในส่วนของการยกระดับในครั้งนี้นะครับพ.ศ.น.ลำปางเนี่ยนะครับที่มีอยู่ตึงมดนะครับทั้ง13อำเภอแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยน้องส้ม531คนทั่วประเทศนะครับโดยมีการเติมความรู้เรื่องของการป้องกันการฆ่ามนุษย์นะครับจากพมจ.ลำปางตัวนะครับเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจให้การลงพื้นที่เฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนในช่วงของเปิดเทอมอย่างที่บอกไปนะครับเนาะก็ช่วยกันเฝ้าระวังคนละไม้ละมือนะครับ
0: เจ้าก่อนที่จะไปเบรกกันนี่จะชวนไปแอลแห่งงานหนึ่งกับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่หม้อขอเชิญแอลงานประเพณีเดือน9ใส่ขันดอกน้อมวันทาเจ้าเป็นการสักการะบูชาศาลหลักเมืองแม่หม้อประจำปี2569เจ้า ซึ่งงานเนี่ยนะเจ้าก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14มิถุนายน2569ที่ศาลหลักเมืองแม่เมาะก็ไปร่วมกันใส่ขันดอกแล้วก็ทำบุญ

0: ลอดช่วงระยะเวลาตีจัดงานอย่างวันพัสที่11มิถุนายน2569นะเจ้าก็จะมีขบวนแห่เครื่องสักการะจาก5ตำบลมีการแสดงฟ้อนเล็บถวายศาลหลักเมืองนะเจ้าแล้วก็มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองมีพิธีฟ้อนผีปูย่าเนาะ
1: ผีปูย่า
0: ตามความเชื่อและการศรัทธาของเจ้าล้านนานะเจ้า
1: ผีปูย่าจะปูย่าน่ะ วันที่12มิถุนายนนะครับก็มีร่วมเสริมสิริมงคลในพิธีสืบชะตาหลวงเมืองแม่เมาะของเฮาเนี่ยนะครับเนาะแม่เมาะของเฮามีเป็นห้องว่าศาลหลักเมืองด้วยนะนะครับ
0: เพ
1: ราะว่าตีนอื่นเนี่ยก็เฮาก็จะมีศาลหลักเมืองอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่เดียวแต่อำเภอแม่เมาะเป็นตีแฮมตีหนึ่งตีมีเสาหลักเมืองอยู่ฮั่นตวยนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับศรัทธาสาธุชนมาร่วมกันใส่ขันดอกสักการะศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอแม่เมาะของเฮารวมทั้งหมด26ขันด้วยกันได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับหรือถ้าสามารถเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาคนเดียวก็ได้หรือมาร่วมทำบุญปูจ้าเอาดอกไม
0: ้
1: ธูปเทียนผ้าแพรพวงมาลัยและก็แผ่นทองคำเปลวติดจุดกล่องด้วยกันบริเวณงานได้เลยงานเฮามีตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายนและก็มีมหรสพตัวน้องส้มวันที่11มิถุนายนเนี่ยนะฮะสนุกสนานกับวง
0: โอ้เยอะเลย
1: เดอะเฟเก้เดอะฟาเก้
0: มาจากเชียงใหม่มีการประกวดธิดา
1: ดวงดี
0: ศาลหลักเมืองแม่เมาะนะเจ้าแล้วก็วันที่12ก็จะมีเอ็ดดี้ตลาดแตกเนาะมีสาวลำวงบ่าวลำวงเจ้าที่13จะมีฟกซองกำเมืองโดยสะลอของครูแอดไปแล้วก็วันที่14จะมีวงบุษราแบนก็ไปแอลกันได้นะเจ้า
1: ครับไปกันนะครับชมศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเพื่อแม่เมาะตีเวทีย่อยด้านหน้าศาลหลักเมืองทุกวันนะครับติดตามกันได้ไปทำบุญกันเน
0: า
1: ะนะครับ
0: เดี๋ยวเขาจะเบรกกันสักครั้งหนึ่งช่วงหน้าเนี่ยจะปาไปปันรถที
1: แ
0: อลซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดลำปางเดี๋ยวรายละเอียดทำมาติดตามกันช่วงหน้าเจ้า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
6: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
3: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์เข้ามากันต่อตอนนี้นะครับในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เราแขกรับเชิญในรายการของเฮานะครับต่างด้านของคุณกรกฎโอภาสสมุทรชัยหรือพี่เดียวสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: ครับผมจากชมรมจักรยานลำปางอู้จากันถึงเรื่องของจักรยานรถถีบบ้านเฮาเนี่ยนะครับเนาะเฮาก็จะต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับรถถีบชื่องานเพิ่นคืองานลำปางไซคลิง

0: เฟสติวัล2026
1: ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกโดยมีรายละเอียดอย่างไรของเจ้าฟิล์ม
2: ครับเป็นมันเริ่มจากจุดเล็กๆในบาร์เบอร
0: ์
2: นะครับเพราะว่าพอดีว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาชอบปั้นรถทิพย์แล้วก็สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ย
1: ถู
2: กกล้าอู้กันไปอู้กันมาเฮ้ยลำปางมันน่าจะมีงานรถทิพย
1: ์
2: ซึ่งงานรถทิพย์บ้านเฮาก็จัดบ่อยๆแต่ว่างานนี้เป็นงานติเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วก็มันโยงถึงการท่องเที่ยวตัวเองนะครับ
0: ที่นี่เริ่มต้นจากการอู้คุยกันในร้านตัดผมนะครับเนาะซึ่งพี่เป็นคนไปตัดผมหรือเป็นช่างตัดผม
2: บอครับมาครับผมมาที่หลังก่อนเลยนี่คือเขาอู้กันตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: ครับร้านตัดผมคือว่าเป็นคาเฟ่อย่างนึงก
1: ่
0: อนครับที่เขาทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันที่ห้างทางปอดจะถ้าจะเป็นร้านตัดผมปอดใจเนี่ยปกติจะไปรวมตัวกันนะ
2: ครับ
0: เปิดก็จะเป็นเหมือนไปอู้ไปคุยกันมีการมีงานเนี่ยไปอู้ในระหว่างที่ไปรอตัดผ
1: ม
0: ซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกอู้กันในร้านตัดผมว่าเขาจะจัดงาน
1: ขึ้นมาต้นนั่นเอง
0: นะครับแล้วก็กลุ่มที่จัดนี่ก็คือกลุ่มที่ปั่นรถทิพย์อยู่แล้วเหมือนกัน
2: ปั่นรถทิพย์แล้วครับป
0: ั่
2: นรถทิพย์แล้วก็เริ่มอู้แล้วก็เริ่มตัวคนเริ่มลอยขึ้นมาแล้วเอ๊ะเราจะไปจวนไข่นะครับแล้วก็ไปอู้กันตีล่านรถที
0: บครับ
2: ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังปฏิเสธอยู่เพราะว่าจื่อมันคือเน
1: า
2: ะจื่อโครงการมันคือมันต้องอีทแน่ๆนะครับแต่พอเราเริ่มหันตัวคนเนี่ยเป็นเปื้อนสมัยเป็นละออนมันเริ่ม
0: มีเครือข่าย
2: แม่นมันเริ่มมีเครือข่าย
0: ครับ
2: แล้วก็ตัวประธานชมรมเนี่ยก็เป็นรุ่นปีผมตั้งแต่อนุบาลประถม
0: แล้วก็เราถึงได้ก็เปิดเป็นไผ่ที่ไหนยังไงครับประธานชมรม
2: ล้านไอเลิฟไบครับลำปางครับ
1: ก็คือเป็นชมรมที่เปิดคลุกคลีในวงการจักรยานในลำปางอยู่แล้วตัว
2: แล้ว
1: เจ้าแล้วการจัดงานของเขาครั้งเนี้ยเจ้านอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วมีการแบบเส้นทางไปต่างใดพองเจ้า
2: จุดแรกติดสตาร์ทนี่คือหน้าวัดพระแก้วดอนเต้านะครับ
0: ตีห้าเลย
2: แม่นครับตั้งแต่วันที่11เขาเริ่มมีกิจกรรมละนะครับมีการมั่วเนาะมีการนั่งรถล้างนะครับรถล้าง
0: ครับนั่งรถล้างเอลเหมืองเก่า
2: แม่น
0: นะครับ
2: แม่น
0: เห็นว่ามีตั้งมีลงน้ำตัว
2: ลงน้ำจะเป็นวันที่12ครับรถมาก็มีรถมาก็มีวันที่12
0: คือทำกิจกรรมทุกอย่างเลยในจังหวัดลำปาง
2: งานละคือการท่องเที่ยวแต่รถถีบคือการเชื่อมโยงผู้คนกับชุมชนครับ
0: เป็นการเชิญชวนคนปั่นรถถีบเราที่เปิ่นปั่นอยู่แล้วโดยเฉพาะในจังหวัดลำปางเขามีเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะลำปางไม่ก็ครับมีต่างจังหวัดตัว
2: มีครับมีครับและหลายช่วงอายุมากนะครับต
1: ั
2: ้งแต่ละอ่อน8ขวบตอนนี้ตีอายุเยอะที่สุดคือ70ปลายลงสมัครปั่นระยะทาง70กิโล
1: เจ้า
2: ครับ
0: มีลูกโบด้วยนะปั่นรถทีม
1: จริงค่ะ
0: ลูกโบก็ชอบปั่นรถที
1: ม
0: ครับ
1: น่าจะเป็นแบบกลุ่มแฟนรายการอสมทลำปางนี่นักเลยนะเป็นนักปั่นกันนัก
0: ใ
1: ครที่สนใจนะเจ้ามีรายละเอียดในการสมัครนะหันว่ามีทั้งแบบลงแข่งแล้วก็ปั่นแอลบะได้ตัวอันนี้มีเลทราคาในการสมัครอย่างใดพองเจ้า
2: แข่งนี่ก็จะแข่งแต่แข่งหวานนะแข่งม้วนนะคร
1: ับ
2: ใจก้มหน้าก้มตาปั่นบ่มองข้างทางนี่ผมใจแล้วครับเพราะว่าคนตามเจอทางสื่อเนาะมีทางหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางขึ้นเนินทางแยกมันก็ต้องระวังก็ต้องวางแผนนะครับปานแข่งนี่อยู่ที่490บาท
1: เจ้า
2: ครับได้เสื
1: ้อ
2: ยังบ่ต้องแข่งก็ได้ถ้วยละแต่เป็นถ้วยกาไก
0: ่ถ้วยกาไก่
1: เป็นของที่ระลึก
2: มันก็เฮามาถึงก็หับถ้วยเนาะโอ้ยังมาตันปานแล้วก็ถ่ายหูบถ้วยสักหน่อยแม่นถ้วยกาไก่เป็นสัญญาของลำปางนะครับได้เสื้อและกิจกรรมในงานสามารถรวมได้ทุกอย่างนะครับอาหาร2มื้อนะครับแล้วก็ปั่นท่องเที่ยวระยะทาง50กิโล
1: ครับ
2: เส้นทางเป็นรูปหัวใจเลยครับครับ
0: ประ
2: จำการอายุนะครับ
0: ครับมีเส้นทางมีภาพเส้นทางครับก็ทีมงานเขาขึ้นกันนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของเส้นทางแข่งขันเนี่ยเนาะ490บาทนะครับ
2: 490บาท
0: ชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกนะครับอันนี้คือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางแข่งขัน
2: ครับ
0: แล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยว
2: เส้นทางท่องเที่ยวอ
0: ันนี้เลทตะใดครับผม
2: 350บาทครับ
1: เจ้า
2: ได้ทุกอย่าง
0: ครับ
2: เหมือนกันนะครับครับระยะทางตี50กิโลคร
1: ับ
2: แต่ตอนไปวัดนี่ประมาณ44กิโลนะครับ
1: เจ้า
2: ครับ
1: สวยแต่ต้องเป็นรูปหัวใจเลยซึ่งกิจกรรมที่คนผู้ที่สมัครเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เหมือนที่ไอเปิ้ลได้บอกคือทั้ง2วันเนาะว่าจะเป็นน
2: ั
1: ่งรถร้างชมเมือง ม
2: ัน
1: เป็นอยู่ในนี่ตัวหนาวที่11ที่เนี่ยเจ้านั่งรถม้าชมยานเมืองเก่าเนาะแถวธรรมโอเนี่ยเขามีบ้านเก่าๆมีสถานที่ที่แบ
0: บ
1: เป็นตีเก่าๆของลำปางอันนักเลยนะเจ้าแล้วก็มีหันตะกี้มีล่องเรือตัวอ่ะ
2: มีครับ

0: เดี๋ยวนี้งามนะเจ้าล่องเรือชมแม่น้ำวังอ่ะเพราะว่าตังจังหวัดลำปางแล้วก็เทศบาลนครลำปางเองเปิดผลักดันโครงการที่แบบทำเพื่อน้ำวังอ่ะเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดขึ้นนะเจ้าก็ไปล่องเรือชมแม่น้ำวังแล้วก็ไปแอลกาดมัวเนาะกาดมัวแล้วก็เลือกซื้อสินค้าโอท็อปได้ตัว
1: อันนี้คือนักปั่นจะต้องได้ร่วมกิจกรรมตัวอันนี้ร่วมฟรีก็ครับหรือว่าจะต้องมีการ
2: เสี่ยงตังค์มาแล้ว
1: นะครับเป็นการ
2: ลงทะเบียนครับลงทะเบียนมาแล้วครับ
1: นะฮะลงทะเบียนมาแล้วแล้วก็เป็นการอุดหนุนนะครับผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งผู้ประกอบการรถม้านะครับผู้ประกอบการรถรางนะครับที่บริการในพื้นที่ของชุมชนตัวนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดลำปางในตามเส้นทางที่เขาจะจัดไปแล้วก็ไปพอบรรยากาศน้ำวังน้ำวัง
0: ถือว่าคุ้มไหนการสมัครเท่านี้นะจ๊ะได้เสื้อตัวอ่ะแล้วก็ได้ถ้วยตัวอ่ะ
2: แล้วก็มีรางวัลจากผู้สนับสนุนนะครับครับจะเป็นอย่างเดี๋ยวก็ไปป้ากันวันที่12
0: น่าสนน่าสน
1: เขาจะต้องปล่อยตั๋วกันวันไหนนะครับ
2: วันที่12ตอนเจ้าครับ 7:00 นหน้าวัดพระแก้วดอนเต้านะครับ
1: ครับนะครับตอนนี้การสมัครเป็นจะได้พองครับ
2: ก็มีสมัครเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีปัญหายังจำกัด
1: ก็หรือว่าจะได
2: ้ตอนนี้จำกัดไว้ที่250
0: เจ้า
2: เลยมาเกินละ
1: อ๋อเลยเกิน
0: คร
1: ับ
0: หรือว่า
1: เลย
0: เป็นสัญญาณดีๆนะ
1: เยอะเลยนะ
0: ที่เรามีผู้สนใจเยอะสามารถสมัครได้ช่องทางไหนของเจ้า
2: เข้าไปตี Facebook นะครับชมรมจักรยานลำปางนะครับมี QR โค้ดทึสแกนหรือว่าบัตรสมัครแบบนี้บ่เป็นนะครับก็ส่งข้อความมา
0: เจ้า
2: เดี๋ยวผมจะสมัครให้นะ
0: ครับจะบริการอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจได้เลยเจ้า
2: แม่นๆบางท่านลืมอะไรเข้าห้องอย่างล็อกอิน
0: เจ้า
2: ล็อกอินของอีเมลนะครับสมัครมาได้ครับคร
1: ับนะครับเราจะแข่งขันกันที่12โดยวันที่11เนี่ยแจ้งกำหนดการน้อยก็ได้11นี่ฮะต้องมีวิธีการจะได้12วิธีการจะได้เวลากี่โมงอย่างไรครับเริ่ม11ก่อนนะฮะ
2: 11ตั้งแต่เจ้านะครับกิจกรรมก็อยู่หน้าลานวัดพระแก้วดอนเต้าที่มีบันไดพญานาคสวยๆนะครับ
1: ครับ
2: บริเวณหน้าห้วงมันก็จะมีลานเป็นสวนหย่อมเนาะสวยๆเขาจัดวาง
0: เจ้า
2: ลมลื่นนะครับคือวันค่ำทะเยบ่ฮ้อนอ่ะ
0: เจ้า
2: ถ้าฝนตกก็หาที่ลบกันนะครับก็มวนดีนะคร
0: ับ
2: ครับกิจกรรมตั้งแต่9โมงคือนั่งรถล้างวันเสาร์เนี่ยจะมีการนั่งกล่อมเน
0: า
2: ะเขาก็จะปาไปหาอย่างกินที่ห้านนะคร
0: ับ
2: ระวางตางก็น่าจะหิวพอสมควรไปถึงปุ่นอย่างกระลำไม่มด
0: เจ้า
2: จนถึง4โมง
1: ร
2: ับบิ๊บนะครับบิ๊บก็จะมีเสื้อมีป้ายของผู้ร่วมรายการนะคร
0: ับ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับผู้สนใจ
1: ครับ
2: ก็ไปตีหน้างานได้เลย
0: สมัครหน้างานก็ได้เนาะ
2: ได้ครับได้ครับ
0: แบบว่าหรือว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวได้เปิดไปแล้วแบบโอ้กิจกรรมยังน่าสนใจอยากก็สามารถสมัครเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยก็ถือว่าเป็นการจัดงานเหมือนตีไอเดียวได้บอกว่าเป็นครั้งแรกที่อยากจะทดลองในพื้นที่จังหวัดลำปางว่าถ้าเกิดเรามีงานรูปแบบเนี้ยก็คือจะได้ผลตอบรับดีกอเนาะเพราะว่านอกจากจะได้เรื่องของสุขภาพเนาะการท่องเที่ยวตัวเองแล้วก็ชุมชนอ่ะก็จะได้ในเรื่องของการเราไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตัวอย่าง
2: ถูกต้อง
1: การปั่นรถถีบเตือนหนึ่งถ้ามีการแข่งขันเตือนนะครับนอนในนิเวศของการปั่นรถถีบเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหตั้งแต่อุปกรณ์นั่นเนาะเป็นรถถีบนะครับเสื้อผ้านะครับการเดินทางนะเข้ามาแล้วพักนะครับการจับจ่ายในพื้นที
0: ่
1: เนี่ยมันเกิดรายได
0: ้
1: นะครับมันเกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ลำปางเฮาตอย
2: โอ้โห
1: ม
2: ันหวังว่าเป็นจะอัน
1: ใช่นะครับเนาะจะได้ก็เชิญชวนทุกท่านเนาะ
2: ครับผม
1: กันในลำปางแอลตอยปั่นรถถีบตอย
0: ครับไป
2: หันหน้าหันตากันหน่อยนะครับ
1: ที่บะหมี่
0: นี่มีอยู่ที่บ้านกันนึงแต่ว่ายังแบนอยู่ตอนนี้เดี๋ยวต้องไป
2: ซ่อนซ่อนกันก็ได้นะยังสมัยก่อนที่เขาเล่นเด็กกันปอกคอกันยืมตรงหลังนี่จะได้
1: ใช่รถทีบเนี่ยต้องการรถทีบจะได
0: ้
2: ก็ได้มดอ่ะปั่นได้มดนะครับ
1: ขอคะแนนเป็นรถทีบ
2: เป็นรถที
0: บเด้อบ่ได้จำกัดบ่ได้กำหนดเลยเน
2: า
0: ะ
2: แม่น
1: หันพี่เบ้าตะกี้รถมาพี่เบ้าพี่เบ้าอาจจะรถทีบแหม่นะ
0: รถทีบ
1: ไม่หมด
0: ย
1: ัง
0: ไงไปเอาด้วยกัน
1: รถทีบยังเป็นกำจ้องเองเออไปด้วยกัน
0: เจ้า
2: เนาะบ่ต้องห่วงว่าจะมาถึงเส้นชัย
1: ครับ
2: เฮาซัพพอร์ตตลอดเส้นทางนะครับ
1: เนาะ
2: ปันมาไว้ก็ใส่หลังรถกระบะ
1: ครับ
2: นะครับ
0: เจ้า
1: อ่ะจะได้ก่อฟ้ากันไว้ตัวนะครับทางด้านของข้อมูลข่าวสารนะครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับทางด้านของพี่เดียวนะครับชมรมจักรยานลำปางนะฮะที่เข้ามาอู้คุยกันในรายการวันนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เนาะวันนี้รายการเฮาตึงมดตึงเสียงเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านในการที่ตามมาฟังและรับชมนะครับวันนี้เฮา3คนลาท่านไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถาน

0: การติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: You are listening to MCOT Radio
3: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินโต้ณัฐพงษ์ปมองคมนตรีร่วมประชุมกปพช.ลั่นไม่เคยดึงฟ้าต่ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการที่พรรคประชาชนโพสต์ถึงการประชุมบอร์ดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือกปพช.ว่าไม่ควรมีการเชิญองคมนตรีมาร่วมว่าการจัดการปัญหาภัยแล้งเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติเป็นการนำเสนอผลการดำเนินการทั้งหลายซึ่งตนเองเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านต้องไปรับผิดชอบในการดูแลประชาชนในส่วนของแต่ละภูมิภาคจึงเข้ามาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการมาก่อนเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างล้นเหลือส่วนที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้ามาลงต่ำนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยมีแต่คนพูดพยายามอยู่เรื่อยอย่าไปพูดเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารสนใจในเรื่องของเจตนารมณ์พี่น้องประชาชนเข้าใจดีว่าเขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไรความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมดไม่ได้เป็นการประชุมไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแล้วจะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนอกจากนี้นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างานวันนี้จัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประสานงานกันปราบปรามป้องกันอาชญากรรมทุกประเภทโดยเป็นการบูรณาการที่ครบวงจรเต็มรูปแบบสำหรับเป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องการให้2หน่วยงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดต้องร่วมมืออย่างเต็มที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์อยู่แล้วส่วนที่บอกว่าฝนตกในเดือนกันยายนจะมีการวัด KPI ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่นายอนุทินระบุว่าเรื่องของการบริหารราชการในพื้นที่แต่ละจังหวัดวัดจากความผาสุกความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกรรมาธิการกีฬาจี้รัฐบาลทบทวนและต่อรองลดค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะ

0: รองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงถึงปัญหาการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่ามุ่งหวังให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลคิดทบทวนสิ่งต่างๆอาทิเรื่องไทม์โซนการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูเพราะการแข่งขันอยู่ในประเทศโซนสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งมีเวลาแตกต่างกับประเทศไทยมากทำให้การถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะหาสปอนเซอร์มาซัพพอร์ตเรื่องเงินที่จะเป็นค่าลิขสิทธิ์เรื่องค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครั้งนี้ประมาณ 1,300 ล้านบาทแต่ยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทและค่าเทคนิคอีก100ล้านบาทรวม 1,700 ล้านบาทขณะที่กสทช.มีมติถอดกฎ must have ไปแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนมาซัพพอร์ตจึงอยากให้รัฐบาลเจรจาต่อรองดังเช่นประเทศจีนได้รับการลดค่าลิขสิทธิ์ 20% หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยหากคิดอัตราเดียวกับประเทศจีนจะเหลือค่าลิขสิทธิ์300ล้านบาทเศษนอกจากนี้ผลเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022ที่ประเทศกาตาร์เรื่องราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่สูงมากการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดสดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลและปัญหาสัญญาณรั่วไหลข้ามพรมแดนส่งผลให้ปัจจุบันภาคเอกชนไม่อาจกล้าเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเพราะไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้วันที่27พฤษภาคมนี้กรรมธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามประเด็นดังกล่าวว่าผลของความคืบหน้าและงบประมาณที่จะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทมีความคิดเห็นเป็นเช่นไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมี

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
1: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าสดชื่นว้าว้าว้าเหนื่อยจนห้าห้าห้าดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
0: เพจข่าวของคนลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวรวดเร็วเท่าทันเชื่อถือได้เราจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของการเป็นเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์ของชาวลำปางติดตามเราได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปาง
2: คือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าวว
3: ิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHzID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

0: งานเพลงของตู้ดรณีนะครับจำเข้านะฮะหนึ่งงานเพลงนำเข้ารายการมาทักทายกันด้วยฟังกันในช่วงบ่ายนะครับสถานีวิทยุอสมทลำปางครับดีเจหุ่นกินเข้าล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับกับต่างด้านของอสมทเพื่อชุมชนไอยังอ้อไอยังอ้ออยู่ด้วยกันครับอยากฟังงานเพลงไหนหรืออยากมีปัญหาถามดีเจดิวเบอร์เดิมครับ0543232003และ0543232204 ID Line FM99.0 NU จากกันเข้ามาได้นะครับบรรยากาศของการฟังเพลงตัดนี้โอ้ทางนอกนี่อึมครึมนะฮะบรรยากาศแน่นอนเนาะนะครับเพลงนี่คะแนนขอรบกวนขอเพลงเวได้ก่อนครับช่วงบ่ายนี้จะได้คึกคักคึกคักกันหน่อยเนาะคุณได้ฟังช่วยกันเลือกมาบรรยากาศอยู่ด้วยกันทัดนี้นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับจากต่างด้านของกฟผ.แม่เมาะนะครับไปที่เรื่องนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งหรือสทนช.ภาคหนึ่งนะครับติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำวังนะครับเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งและก็น้ำหลากปี2569/2570นะครับโดยเข้าติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จางอ่างเก็บน้ำแม่ขามเสนอทุกภาคส่วนหาทางออกร่วมกันนะครับเดินหน้าพัฒนาศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์สร้างความโปร่งใสและก็ความร่วมมืออย่างยั่งยืนนั่นเองครับเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2519นะครับนายสุรเดชทองใบผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2นายปณิธานคันธยรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเมืองแม่เมาะ1นะครับพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกฟผ.แม่เมาะนะครับเพื่อการต้อนรับนายอนันต์เพชรหนูผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งพร้อมคณะโดยการเดินทางเข้าตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำวังนะครับก็ได้ประชุมติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่จางในช่วงของฤดูแล้งและก็ฤดูน้ำหลากปี2569/2570นะครับโดยเตรียมการรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญแต่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่โดยมีการประชุมกันนำเสนอข้อมูลภารกิจของกฟผ.ติดใจน้ำขอไปครับติดใจทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตไฟฟ้าควบคุมกับการดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่พร้อมทั้งหารือการเตรียมความพร้อมนะครับแผนทับมือวิกฤตน้ำท่วมและก็ภัยแล้งในพื้นที่ที่ห้องประชุม M6 คณะ อาคารบริหารเมืองแม่เมาะการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.แม่เมาะนั่นเองครับคุณได้ฟังข่าวสารจากกฟผ.อัปเดตให้แฟนๆรายการกันตัดนี้แต่ช่วงนี้ครับไผ่ได้มีปัญหากับดีเจดิวนะครับอสมทเพื่อชุมชนอันยังอ้ออันยังอ้อถามได้เนอะ
1: อันยังอ้ออันยังอ้ออันยังอ้ออันยังอ้อ
0: มีปัญหาถามกันหรือบะหมี่ก็ขอเพลงได้เลยนะครับมาทักทายก็ได้ฟัง4:04 นะครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีเจดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจากตังใดครับผม
2: เมียงปานเจ้า
0: เมียงปานบ้านหยังคะแม่เถอะยังเงียบหรออ
2: ยู่บ้านอยู่บ้านขอจ้า
0: บ้านขอโอเคนะครับวันนี้มีปัญหายังถามดีเจดีสครับ
2: เอาง่ายๆเนาะเจ้าเนาะ
0: ได้ก่ะพ่อมจะเน่าแล้วยังครับ
2: ก้นจี้ฝ้าหน้าทะเลยิ้มอย่างเน
0: าะอันยังก็ก้นจี้ฝ้า
2: เจ้าเอาง่ายๆเจ้า
0: หายล่ะดีเจดิว
2: ก้นจี้ฝ้าหน้าทะเลยิ้ม
0: ก้นจี้ฝ้า

0: หน้าถลักดิน
1: ครับ
0: หัวไถ
1: บ่ใช่แล้ว
0: อืมแล้วก็เน้อหยังจ้ะฮะก้นจี้ฝ้าหน้าไถดินหน้าถลักดินหอย
1: แม
0: ่
1: น
0: ก็
1: แม่นละเจ้าน
0: ี่เน่าแล้วบอสายแหลกมากกันเน่าเลยเนาะวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: แม่ขอเพลงขอเพลงปล่อยเจ้า
0: ปล่อยเนาะ
1: เจ้า
0: ใครจะว่า
1: แม่จะอยู่บ้านย่ำไงจะบ้านย่ำมานะเจ้าอ๋อ
0: ไงลูกบ้านย่ำมา
1: เจ้า
0: แล้วไปค้นแล้วก็มาอยู่บ้านขอ
1: มีญาติอยู่บ้านเอี้ยมเจ้า
0: อ๋อมีญาติอยู่บ้านเอื้อมนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่คำม้าเจ้า
0: แม่คำม้าน
1: าวัดเจ้า
0: อ๋อบ้านนาวัดฮะนะ
1: นาวัดเจ้า
0: อ๋อหูจักอยู่หูจักอยู่ครับครับโอเคขึ้นไข่พิเศษครับ
1: มาเพื่อนดีเจดิวเจ้า
0: โอเคเราฟังเนอร์เจ
1: ้า
0: ขอบคุณครับนี่กับต่างด้านของงานเพลงปล่อยไผ่จัดจังไผ่จะว่าอันยังกระตามใจแล้วจะสู่เขาตัวอีกเนาะ

ไผจะแย่ยังไผจะเป็นยังไผจะว่ายังเฮากระจ่างเขามาเป็นเรื่องของเขาไผจะจังเฮาบ่ชอบเฮานั่นมันเป็นปัญหาของเขามันจะเป็นปัญหาเฮาดูเนาะเฮาก็ยุ่งเฮาจะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นปล่อยครับผมตายไปแผ่นจะได้อย่างไปสักขนแม่นก็นะครับบางคนก็อู้เอาซับปะนะบึดจะเอานั่นบึดจะเอา

0: นะฮะไปบนกล่องฟอนแล้วนะครับเปิดปิดประตูต้มจุดไฟเผาเรียบร้อยไปคนเดียวมีไผ่ไปตวยเลยสักคนนะครับนี่เป็นเรื่องจริงสัจธรรมฮะคุยด้วยฟังฮะในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอ้อดีเจดิวอยู่ดูแลคุยด้วยฟังกันตัดนี้นะครับอยู่กันครับต่างด้านของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักสมาร์ทการ์ดนะครับใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจหึ่นยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมแล้วก็เครื่องดูดลงไปบ่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวแกงก็จะเป็นแบบ2จั่นที่สําคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องสามารถงานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้ว่าตั้งกลางบ้านก็เจอปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวภายที่ฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าโชคดีขนาดเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคืนนี้เต่าอันนะครับสามารถการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100ใส่แรกครับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องชัดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องนะครับราคา690บาทรวมราคาสินค้าถึงหมดเนี่ยนะครับ 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเฮาคุณผู้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทต่ออันย้ำว่านะครับตี990บาทคุณผู้ฟังโทรมาได้ที่026660008สินค้าห้าประกัน1ปีนะครับถ้าเครื่องเสียภายใน1ปีเนี่ยเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ขึ้นทันทีคือได้ฟังโทรมาที่026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเนอร์แต่กี้มีแม่ก้านายปานุกช่วยดีเจดิวมาหน่อช่วยกันตอบช่วยกันตอบจิมเนอร์นะครับอ่ะช่วงนี้ภัยมีปัญหาครับอันยังอ้ออันยังอ้อครับ
1: อันยังอ้ออันยังอ้ออันยังอ้ออันยังอ้ออ
0: ันยังอ้ออันยังอ้อนะครับมาทักทายคือได้ฟังใส่นี่กันนะครับตังใดจ้า0543232003และ0543232004สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากตังใดครับผม
2: ขอ
0: ไต้นะพี่น้องบ้านขอนี่ตึงอันนั่นก็สายเว้ยหนอตะกี้อยู่ตังใดใกล้กันก็
2: จีแม่ง
0: ก็แม่ยังหัวนําได้ถามจีแม่งครับเตียวันนี้ถามคำถามอย่างดีเจดิวครับป่ะ
2: งมกำพาทั้งบนกำพางนู้นที่ขาหลอดขึ้น
0: ป่ะอันเนี่ยก็ห่างออกห่างวิทยุหน่อยได้ก่อนดีเจดิวฟังบ่ใครชาติแน
2: ่งมกำพาบนกำพางนู้นที่ขาหลอดขึ้น
0: งูสิงสาหลอดปื้นอีดไฟก็ป่ะแม่นก็
2: เดี๋ยวจับได้เลย
0: ฮะ
2: เดี๋ยวถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: อง
0: ถูกต้องเน่าบ่นี่พี่น้องบ้านขอเน่าถึงสองวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับป่ะ
2: เอ้ของเพลงสีมาเมงร้าน
0: ไหนเพลงอย่างครับ
2: จะแต่วันเกิดก็ได้
0: จะแต่วันเกิดเนาะคือใครพิเศษจ้า
2: เพราะว่าขอใจทุกคนแล้วก
0: ็
2: ดีเจด้วย
0: ครับรอฟังเนอขอบคุณนะครับกับต่างด้านของจัตตาวันเกิดนะเดี๋ยวภัยเกิดวันอย่างนํามาฟังกันช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้งานบ้านกลายเป็นปัญหาแน่เปิ้นบอกว่าจะนี่เฮาห้องคนมาช่วยดูแลครับเพราะว่างานบ้านของเฮานี่สปะสเปดเนาะเฮาถึงจีจ่างก็ต้องห้องช่างอย่างเดียวถึงงานซ่อมงานต่อเติมนะครับพร้อมที่จะให้บริการคุณผู้ฟังเสมอแล้วก็จะเป็นงานน้อยงานใหญ่นะครับเพื่อรักน้ำดูแลครับเพราะเฮาคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำครบวงจรทั้งมีการติดตั้งระบบกรองน้ำนะครับระบบน้ำใช้ภายในบ้านระบบน้ำเดิมรวมถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งน้ำเสียนะครับทั้งระบบประปาบาดาลระบบน้ำประปาหมู่บ้านเปลี่ยนสารเครื่องกรองนะครับล้างแท่งน้ำนอกจากนี้รักน้ำยังรับงานต่อเติมทุกชนิดนะครับบอกว่าจะเป็นการทำห้องน้ำใหม่นะครับปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับไปจนถึงงานทำหลังคานะครับมั่นใจได้งานตีคุณภาพช่างที่ใส่ใจรายละเอียดครับงานน้อยงานใหญ่ก็ห้องเขาได้นะฮะไม่ต้องรอเหมือนรอบริการถึงบ้านรวดเร็วตั้งใจราคาย่อมเยาเพราะบ้านของคุณคืองานของเขาที่จะช่วยดูแลอย่างใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลด้วยใจโทรไปที่099-294-4658นะครับร้านรักน้ำงานช่างครบจบในทีเดียวบ่มีการเบิกสตังค์ล่วงแน่นะคุณได้ฟังเหยนะครับงานเสร็จงานจบแล้วเขาก็ว่ากันจ่ายสตังค์กันทันทีครับภัยเกิด

0: พจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
1: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store

0: เสียงนี้คือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลปงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้ตันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook แฟนเพจหมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
3: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
4: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
5: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
4: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
7: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
4: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopmaniaM-Court Radio Go Green ส

0: านีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดย DJ ดิ้วหุ่นกินข้าวล้ำ
0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จวนกันอู้หู้เรื่องข่าววันนี้นะครับทางด้านของเจิญจวนนะครับรวมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับพุทธศักราช2569ของจังหวัดลำปางเฮานะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2519นะครับตีทางด้านของวัดเจ้าคณะจังหวัดพระรามหลวงและก็วัดไกลบ้านท่านไปไกลที่ไหนไปที่ฮั่นนะครับว่าจะเป็นที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางภาคเจ้านี่ก็จะมีตำบลตักบาช่วง 7:00 นเกิงนะครับภาคคำเวียนเทียน 18:00 นส่วนนะครับในส่วนของวัดจองคำพระอารามหลวงตำบลบ้านหวดอำเภองาจังหวัดลำปางครับก็จะมีภาคคำเวียนเทียน 18:00 นในส่วนของวัดบุญวาทวิหารพระรามหลวงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับช่วงเจ้าทำบุญตักบาตร 7:00 นเกิงครับแล้วก็พระคำเวียนเทียน 18:00 นครับแล้วก็วัดพระเจดีย์เสาหลังพระรามหลวงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับพระเจ้า 7:00 นเกิงทำบุญตักบาตรแล้วก็พระคำเวียนเทียน 18:00 นะครับก็จะชวนทุกท่านนะครับไปกันรวมถึงแห่งหนึ่งสถานที่นั่นก็คือวัดสามัคคีบุญญารามนะครับที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะครับพระเจ้ามีทำบุญตักบาตรนะครับเวลา 7:30 นาทีฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญนะครับสะดวกเวลาไหนไปที่ฮั่นแล้วก็ใกล้ที่ไหนไปที่ฮั่นได้เลยครับ
1: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
0: มาทักทายข้อความจากแฟนๆรายการกันนะครับทางด้านของไลน์นะครับวันนี้มีทักทายมาครับกันตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวไปพอเวลาที่บ่ายโมงครับคุณแสงจันทร์ทักทายนะครับมีป้าน้อยครับป้าน้อยบอกว่าขอฟังเพลงขอใจเธอและเบอร์โทรบอกมือกับติดสาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมะปรางบานนะครับแล้วก็ทุกเสียงทุกสายตัวนะครับแล้วก็รวมถึงดีเจดิวดีเจปู่ดีเจส้มตัวเนอร์รวมถึงตังด้านของงานเพลงที่แฟนๆรายการได้เพิ่มเติมมาครับต่าง ID Line FM 99.0 ส่งมาหากันครับข้อความจากคุณสาครส่งสติกเกอร์มาใครฟังเพลงอย่างขอไว้เลยทักทายกันได้นะครับบรรยากาศของการฟังเพลงไปด้วยกันตัดนี้นะครับอยู่ที่ไหนตั้งได้ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมาหากันตัดนี้ครับพร้อมกันครับอยู่ด้วยกันตัดนี้ครับในส่วนของผู้สนับสนุนรายการของเฮาโตโยต้าลำปางโตโยต้าครับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยกันน้ำมันด้วยนะมูลค่าสูงสุดถึง 20,000 บาทเนอร์พิเศษลูก้าโตโยต้าไฮลักนะครับรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1กับโตโยต้าแคร์ทุกรุ่นเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569นะครับติดต่อไปได้นะครับคุยด้วยฟังหรือว่าอยากจะได้รถยนต์รุ่นไหนนะครับโตโยต้ารุ่นไดเออร์ของเฮาครับทางด้านของซื้อนะครับวันนี้นะนะครับในส่วนของลูก้าโตโยต้าฮับข้อเสนอพิเศษนะครับ Revo Z Editionนะครับกับโตโยต้าลำปางของเฮานะครับผ่อนเริ่มต้น 6,560 บาทนะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ย 0% นะครับแล้วก็พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1นะครับเลือกครับส่วนลดนะครับว่าจะเป็นก้าน้ำมันสูงสุดถึง 20,000 บาทครับสบายผ่อนคลายน้ำมันนะครับเอิ้นไปได้นะครับที่โตโยต้า

0: ลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในครับ
1: โตโยต้าลำปางชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ใหม่กับจนตรกรรมที่ใช่ในราคาที่โดนใจโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยต่ำของแถมจัดเต็มพร้อมบริการหลังการขายที่อุ่นใจเหมือนคนในครอบครัวขอเชิญสัมผัสรถยนต์โตโยต้ารถที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ที่โตโยต้าลำปางได้ทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่เจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในและสาขาอำเภอห้างฉัตรโทร0543245793โตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
0: คุณผู้ฟังมีปัญหากับดีเจดิวนะครับถามมาได้เลยตายมาได้เลยนะครับมาฟังใส่นี่กันสวัสดีครับสวัสดีครับผมโหบ่ได้สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: ครับ
2: ผู้เสียงเจ้า
0: ครับผมวันนี้มีปัญหายังถามดีเจดิวครับ
2: มีหน่อยหนึ่งเจ้า
0: ครับผม
2: กนจี้ฝ้าหน้าทะเลหอย
0: ฮะอันนี้ถามแหละ
2: คำถามเจ้า
0: หน้าทะเลหอยกนจี้ฝ้าหน้าทะเลหอยมีด
2: หัวใจ
0: ขน
2: หัวใจเจ้าของมีชีวิตเนี่ย
0: ของมีชีวิตหน้าทะเลหอยดิ้นกำใจเนาะหน้าหน้าทะเลหรือหน้าไถ
2: หน้าทะเลหอย
0: หน้าทะเลหอยแฮมกัมคือดิ้นขี้เปอะ
2: หัวใจ
0: หน้าทะเลหอยกับใจแฮมหมอดิ้นกับใจหอยกับใจ
2: เหน่าแน่เนี่ย
0: มีดกับใจไถ
2: ห
0: ั
2: วใจจ้ะ
0: ยังจ้ะมันต้องมีอ่ะหน้าทะเลหอยหน้าทะเลหอยขอท่านอย่าก็ขอย้อมเน่าอ๋อใครฟังคำตอบอ่ะ
2: เป็ดกับเจ้า
0: หน้าทะเลหอยจะได้หอ
2: กับเป็ดมันสอกกินหอย
0: มันจะเอาหน้าทะเลดูมันเอาปากมันชักซักๆเข้าเนาะ
2: มันจะเอาหน้าล
0: งหน้ากับอันอย่าก็เน่าก็เน่าเนาะเดี๋ยวนี้คำตอบที่ถูกที่สุดนี่คือเป็ดมันมีในตำฮาก็มีก็โอเคครับผมอ่ะว่ากันต่อฟังเพลงอย่างดีครับ
2: สวยขยี้ใจเจ้า
0: สวยขยี้ใจนะครับเพื่อใครพิเศษครับ
2: เปลี่ยนทุกสายพิเศษดีเจด้วยนะเจ้า
0: ครับผมรอฟังเนอร์ครับผมขอบคุณครับผมกับต่างด้านของงานเพลงขอมาจัดเธอครับสวยขยี้ใจแม่น้องอเป็นมาครับ

0: วยขยี้ใจนะครับหนึ่งงานจากแฟนๆรายการเอิ้นมานะครับกับคุณแฟนรายการตัวในช่วงเวลาของรายการเฮาตัดนี้นะครับข้อมูลข่าวสารพร้อมอัปเดตแฟนๆรายการกันเนอะมากันที่กฟผ.แม่เมาะนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเปิ้นบอกว่ารวมกันกับบริษัท JC&CO จำกัดขอเชิญทุกท่านนะครับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับในการพัฒนาการสื่อสารและก็ภาพลักษณ์ของกฟผ.ผ่านการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการสื่อสารและก็ภาพลักษณ์ของกฟผ.ประจำปี2019เพื่อนำมุมมองความคิดเห็นมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องการสื่อสารเข้าถึงทุกคนและก็ตอบโจทย์นะครับได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะเพื่อทุกท่านเนาะเป็นการขอบคุณในการตอบคำถามเข้ามาตอบความคิดเห็นเข้ามาส่งแบบสำรวจนะฮะเฮามีคือกับทุกท่านได้รุ่นของที่ระลึกตัวนะครับของที่ระลึกนี่มีทั้งกระเป๋าผ้านะครับมูลค่า259 บาท5 รางวัลนะครับกระบอกน้ำรักโลกมูลค่า215 บาท5 รางวัลนะครับแค่แชร์โพสต์เข้าไปที่ Facebook กฟผ.แม่เมาะได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีโพสต์ให้แชร์โพสต์เป็นสาธารณะแล้วก็ตอบแบบสำรวจคือครบถ้วนส่งคำตอบแล้วก็ข้อมูลของท่านติดตามผ่านทางด้านของอันเพจ Facebook ของกฟผ.แม่เมาะได้เลยจนถึงวันที่31 พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็เราจะประกาศผู้โชคดีวันที่5 มิถุนายน2019ผ่านตารางของ Facebook ของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั่นเองครับเกิดได้ฟังจะได้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับข้อมูลข่าวสารจากกฟผ.แต่ช่วงนี้สำหรับคนมีปัญหากับดีเจดิวบ่มีก็ได้นะไผจิว่าเนาะกับตาดันของอสมทเพื่อชุมชนอยังอ้ออยังอ้ออ
1: ย
0: ัง
1: อ
0: ้
1: ออยังอ้ออยู่อ้ออยังอ้ออยู่อ
0: ้อมาที่203นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับลูกพี่
0: ครับปะลงวันนี้มีปัญหาอยากถามดีเจดิวครับ
2: นิดหน่อย
0: ครับนิดหน่อยแน่นอนนะแน่นอนนะ
2: ขาสีขาลำเข้าขยาวขยาวลำมอง
0: ยังก็
2: 5 สีขานำเข้า
0: คำถามมันสิ8+กันหรือเปล่า
2: 5 สีขานำเข้าขยาวขยาวนำออก
0: จำ
2: นะ
0: จำ
2: เนี่ยเก่ง
0: อ
2: ่ะ
0: เน่าวันนี้เน่าหมดอ่ะ
2: ตั้งจำเลย
0: ตั้งจำนะกะวันนี้ประหลงฟังเพลงอย่างดีครับ
2: ยกมือกำ
0: ยกมือกำคือไข่พิเศษครับ
2: ปอวีปอทวีแล้วก็แม่น้องหญิงน้องสาวแปะน้องสาวผีบ้าสั่งยันน้องสาวมาลีน้องสาวแย่งหัวน้องสาวปันสักพี่เจโดยเลย
0: โอเคได้เลยครับสวัสดีครับผมสำหรับต่างด้านของงานเพลงที่แฟนๆรายการข้อมาจัดเฮือตามคำขอยุบมือกำนะครับเดี๋ยวทิ้งไทยแฟนๆรายการขอบคุณในการที่ตามฟังเนอะทุกเสียงทุกสายนะครับช่วงบ่าย2ตอนหนึ่งดีเจน้องส้มเสียงหวานรอคุณได้ฟังอยู่ดีเจดิวไปก่อนแล้วนะจกดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะนายกร่วมวงกินข้าวเที่ยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธร76จังหวัดขณะที่เลขาปปงและปปทนั่งร่วมโต๊ะด้วยระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันของคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจาก76จังหวัดทั่วประเทศร่วมประชุมนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้าลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันโต๊ะเดียวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพลตำรวจเอกกฤตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนายกรัฐมนตรียังได้หยิบพระของนายพิพัฒน์ขึ้นมาส่องพร้อมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานบนโต๊ะอาหารผบ.ตร.ลั่นแผ่นดินไทยใครถือครองผิดกฎหมายไม่ได้ตั้งสำราญเป็นหัวหน้าชุดปราบคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานอมินีพร้อมทั้งได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะมีข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาย้ำว่าแผ่นดินไทยจะให้ใครมาถือครองได้อย่างไรหากถือครองด้วยความชอบธรรมและถูกกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่กรณีที่คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานหรือการใช้เทคนิคหลบหลีกกฎหมายแล้วถือครองธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆคิดว่ารับไม่ได้กับเรื่องเหล่านี้ดังนั้นหากปล่อยเฉยไปในอนาคตจะยิ่งขยายตัวขึ้นดังนั้นจึงต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลก่อนเปิดปฏิบัติการและอีกไม่นานจะมีการปฏิบัติการอีกรอบจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินสามารถขยายผลได้หลายรายโดยออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสำราญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งมิติอื่นๆด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรีให้ปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่นำไปสู่ความเคยชินความละเลยและปล่อยจนเป็นมะเร็งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเหตุหลุมยุบบนรันเวย์สนามบินในนิวยอร์กกระทบเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิกเกิดเหตุหลุมยุบกลางรันเวย์ของสนามบินลาโกราเดียในนครนิวยอร์กส่งผลให้บางเที่ยวบินเกิดความล่าช้าและบางเที่ยวบินถูกยกเลิกการท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หน่วยงานที่ให้บริการจัดการสนามบินในเขตพื้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลุมยุบบนรันเวย์ของสนามบินลาโกราเดีย

0: เอียจึงต้องปิดกั้นรันเวย์เส้นดังกล่าวทันทีเพื่อซ่อมแซมซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกประกาศเตือนแก่นักเดินทางว่าอาจเกิดความล่าช้าบางเที่ยวบินและบางสายการบินอาจต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีประกาศจากกรมอุตุว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ด้านสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกแถลงการระบุว่าจากปัญหาด้านสภาพอากาศและเหตุหลุมยุบจึงประสานงานไปยังสายการบินต่างๆที่จะต้องลงจอดที่สนามบินลากวาเดียเพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทราบแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: กงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิลอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
12: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ่อเฮ่อเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อ

0: ตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
1: คุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
2: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
3: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

โอเมชเปอร์สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังกลับมารายงานตัวกันสมาร์ตเตอร์นี่เข้าห้องเรียนสายหน่อยนึงแล้วฟัง2โมง17นาทีแล้วเจ้ายังคงอยู่ตอนนี้กับดีเจน้องส้มเสียงหวานกลับมารายงานตัวกันยามบ่ายจริงๆชั่วโมงนี้อยู่กับดีเจปิปูเนาะวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการแต้ม1วันในช่วงของดีเจปิปูช่วงนี้ก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปแบบนี้จ้าคุณผู้ฟัง0543232034 ID Line FM 99.0 เจ้าใครที่อยากจะแนะนำงานเพลงอันอย่างเข้ามาก็เพิ่มเติมเข้ามาได้เลยจะมีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามานักหลายเลยจากตั้งไลน์เดี๋ยวมาตอบกลับข้อความเฮือวันนี้ชั่วโมงนี้จัดเฮือ2งานเพลงไปเลยเจ้าบอกว่าจะเป็นที่จบลงไปด้วงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะเจ้าแล้วก็ก่อนหน้านแหมร้ายงานเพลงเลยที่คุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาก็ใครอยากจะเพิ่มเติมงานเพลงอันยังก็เอิ้นจากกันเข้ามาได้เจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยสินกรุ๊ปร้านสินกรุ๊ปที่นี่ช็อปง่ายได้ครบจบในที่เดียวเลยกับร้านสินกรุ๊ปใครที่อยากจะได้ครัวอยากจะได้ของแบบไหนนะเจ้าที่สำคัญที่เนี่ยเขามาเปิดใหม่ในตัวเมืองคือทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปช็อปเข้าไปซื้อของกันได้ง่ายขึ้นร้านสินกรุ๊ปในปกติเขาเปิดมาเป็นสาวกว่าปีแล้วเจ้าประกอบธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานมั่นใจได้มีทุกอย่างที่ท่านต้องการเปิดที่บ้านบอมแมททะแต่ว่าอันนี้เขามาเปิดในตัวเมืองคือกับทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงกันง่ายขึ้นว่าจะเป็นของใช้ในบ้านของใช้งานพลาสติกถุงมือจากทุกแบบทุกสไตล์ของจีปาถะครบ

นั่นเลยเป็นมิติใหม่ของร้านสินกรุ๊ปพี่กัตยูตี้ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครอยากจะได้อะหยังเนี่ยเข้าไปแวะไปพอได้เลยเจ้าหรือว่าติดตามตั้งเพจของสินกรุ๊ปนะเจ้าโทรหาคุณสินที่เบอร์นี่เจ้า0819922523เจ้า0819922523เรียมเบอร์1คุณชานนท์เจ้า097

ืองที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0เรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาถ้าเป็นเรื่องรถมือสองต้องโตโยต้าชัวร์ลำปางกับชัวร์นาควมเจ้าคุณผู้ฟังทีนี้เฮาซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยากจะได้แบบใดอ้อรถกระบะแบบเท่ๆรถลุยหรือว่ารถเก๋งรถครอบครัวเนี่ยเจ้าทีเนี้ยตรวจเช็คสภาพมาแล้วทุกจุดคุณผู้ฟังพี่กัดกับยูบักไก่ถ้าเกิดว่าข้ามทางรถไฟตีแยกดอนปานไปประมาณ500เมตรจะอยู่ซ้ายมือเจ้าตังไปถนนเส้นนาควมเนาะพร้อมฮื้อบริการเจ้าสอบถามได้เลยคอลเซ็นเตอร์0542282247เจ้า0542282247หรือจะไปใช้บริการในเรื่องของคาสปาต่างๆเฮาพร้อมฮื้อบริการเจ้าไปพอไปใจก่อนก็ได้นอทดลองขับสัมผัสรถตัวจริงถ้าเกิดว่าเปิงอกเปิงใจกันได้ก็ก้อยอู้จากกันในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเฮามีฮื้อทุกท่านกับโตโยต้าชัวร์ลำปางถ้าเป็นเรื่องรถมือ2ต้องมาติเฮาเรื่องรถมือ2ต้องโตโยต้าชัวร์ลำปางกับชัวร์นากวมเจ้าสวัสดีป้าน้อยณวัดพระเจ้าทันใจสวัสดีปีสาวเด็กขอฟังเพลงน้ำตาหอยทากนะเจ้าไอ้จำรัดมาแล้วสวัสดีไอ้จำรัดโตย

0: อสมทลำปาง99เมกะเฮิรตซ์ไงจิงไง FM
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยง

0: าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้ แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: กลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังกันตอนในช่วงของเพลงรักจากเพศัตเจ้ายังคงอยู่กันตอนนี้กับดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้าสนับสนุนโดยเพศัตนะเจ้าแป้งเย็นแล้วก็เพศัตสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปโดยคุณผู้ฟังยังขอเพลงเอื้อนใจกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 จ้า
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: รักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอเนี่ยเพลงจากสยามโมเจ้าที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามามีน้ำตาหอยทากเอิญเข้ามาเต้นนอนแล้วก็ไอ้จำรัดบอกว่าอยากจะฟังเพลงยื้อเพลงประกอบภาพยนตร์สับปะเลอจิมเนเจ้าอันนี้ติดข้างกันแต่ตะวาเลยเนาะอุ้ยลงมาแล้วบ้านแพ่หนองแดงสวัสดีเจ้าปอก้ากล้วยชาบมาแล้วเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงแม่ห้างย้องของคันมาเพื่อกับน้องส้มเสียงหวานครับขอบคุณเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054 323 2034ในช่วงของเพลงรักจากเพศัตเจ้าคุณผู้ฟังกับความหอมตีบะเมือนไข่และบอมีไข่เหมือนของแป้งเย็นเพศัตตี้หอมเกินห้ามใจนะเจ้าต้องบอกว่ามีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกใครชอบแบบไร้บอจะเป็นสีชมพูมาดามหอมเย้ายวนเร่าใจสีฟ้าเคเมราหอมแบบเล่นลับหน้าคนหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้หัวใจนะเจ้าชอบแบบไร้ก็ไปซื้อมาลองใจกันกับแป้งเย็นเพศัตนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากจะมีความหอมของแป้งเย็นเพศัตแล้วนะเจ้ายังมีสบู่เพสัตด้วยเทนนิ่งโซบตัวนี่ต้องบอกว่าสาวๆนี่ถูกอกถูกใจแน่นอนเพราะว่าเปิ้นหอมมากนะเจ้าใครเตียงบ่ได้ลองเนี่ยรีบลองเลยเจ้าหามาลองรับรองว่าติดใจหอมทั้ง2กลิ่นว่าจะเป็นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนเจ้ากลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ฟรุตตี้หน่อยเจ้าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใจสบู่เพสัตเนี่ยจะอาบน้ําบ่อยแค่ไหนเนี่ยสบายใจได้ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งตึงเพราะว่าเปิ้นช่วยบํารุงผิวนะเจ้าเฮ้อผิวนุ่มชุ่มชื่นนอกจากผิวจะหอมสดชื่นได้ยังทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมต่อยนะเจ้าต้องยกขึ้นเป็นแต่ๆเลยกับเพสัตในเรื่องของความหอมทั้ง2สี2กลิ่นเจ้าสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นแบบฟรุตตี้นะเจ้ามีขอฟังเพลงคอยน้องที่ช่องแม็กเพิ่มเติมเข้ามาจากตังหลายในเจ้าเมกาเนปาดุกเมทะของฟังเพลงแม่ห้างย้องของคาที่กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็น้องส้มตัวขอบคุณเจ้ามีไอ้ร้องบอกว่านั่งส้มครับขอฟังเพลงแฟนใครไม่รู้มาคือกับ FC ทุกๆคนแล้วกับพิเศษที่กับดีเจตัวขอบคุณจัดนักเลยในส่งคู่มาเปิ่นไปเก็บเฮดทอปุ่นโอ้โหที่ไหนเฮดทอปออกแล้วพ่องส่งคู่มาอวดกันได้นะเจ้า

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ใครตียังบ่เคยลองใจก็ไปหามาลองแก่เจ้าคุณผู้ฟังฝากกันไว้ทั้ง2สี2กลิ่นบ่ว่าจะเป็นสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมแบบนวลๆละมุนละมุนหรือจะเป็นกลิ่นหอมแบบน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะเจ้าหอมใส่กลิ่นผลไม้เจ้าก็ฝากกันไว้กับในช่วงของเพลงรักจากเพศัตสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตและสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟเจ้า
0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ

0: ไงต่างหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เรื่องความหอมนี้ต้องยกคือกับเพสัชนะเจ้าบอกว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัชที่มีให้เลือกหลายสีหลายกลิ่นนะเจ้าย่ำกันแหมกําเนาะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจเจ้าสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจแล้วก็สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซฟเจ้าสีเขียวไรซ์มิลอันนี้ใครที่ชอบแบบหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวเจ้าหรือว่าจะเป็นสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมแบบผลไม้สดชื่นก็ฝากกันไว้ขอบคุณทุกๆงานเพลงที่เอิ้นจากกันเข้ามาในช่วงของเพลงรักจากเพสัชเดี๋ยววันพุธในช่วงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสองก็ดีเจพี่ปู่จะกลับมาประจำการเหมือนเดิมเนาะถ้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 ก็ต่อเนื่องเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาได้ตะกี้เขามาตังกำเมืองไปละกระต่อยหนึ่งงานเพลงนี่เลยกันละกันจากเอ็ดดี้ตลาดแตกเจ้าข้าวจำเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อเจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอนุทินย้ำไม่เกี่ยวที่ดินเขากระโดงแค่มีชื่อในทะเบียนบ้านลงการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารให้ไปดูในเอกสารยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นพร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติว่าการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องมีภูมิลำเนาในเขตนั้นด้วยซึ่งตอนนั้นตนเองเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วแม้จะอยู่ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ต้องเตรียมการให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้เมื่อได้รับความไว้วางใจจากชาวบุรีรัมย์เลือกพรรคภูมิใจไทยเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้บริหารราชการแผ่นดินตนเองอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มาระยะหนึ่งใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวบุรีรัมย์ไปไหนมาไหนก็บอกว่าเป็นคนบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของตนเองไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดศีลธรรมและไม่ได้ผิดจริยะและไม่ได้ผิดจรรยาบรรณใดๆด้วยผบ.ตร.รับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคร่อมรางรถไฟพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าสั่งการจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้ตำรวจจราจรสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายซึ่งวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ 2-3 ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการระบายการจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนก็เริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนมีเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนพื้นผิวการจราจรทำรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรติดขัดดังนั้นสิ่งที่เกิดการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงก็ต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือหรือกลไกระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดรับกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ในวัน2วันแต่คงต้องใช้เวลาแต่จะพยายามอย่างเต็มที่อิหร่านยืนยันพร้อมทั้งการเจรจาหรือสู้รบหากจำเป็นนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีความพร้อมทั้งการเจรจาและการต่อสู้หากมีความจำเป็นโดยระบุว่าภารกิจทางการทูตของกระทรวงจะดำเนินไปอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกับแนวทางของบรรดาผู้บัญชาการทหารนายอารักชีย้ำว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มองว่าภารกิจของกระทรวงแยกออกจากส่วนอื่นโดยพร้อมจะสู้รบในสมรภูมิหรือเจรจาบนโต๊ะการทูตตามสถานการณ์ที่จำเป็นเนื่องจากภารกิจที่รัฐมอบหมายให้แก่ทุกคนคือสิ่งเดียวกันคือการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของประเทศและหากผลประโยชน์ของชาติกำหนดให้ต้องใช้แนวทางการทูตและการเจรจากระทรวงก็พร้อมจะดำเนินการด้วยความแข็งแกร่งในระดับเดียวกับที่กองทัพใช้ในการปกป้องประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลย

0: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
10: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
11: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
12: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
11: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
14: MCOT Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 MCOT HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา MCOT Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
15: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
16: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดย

ยื้อจากปรีชาปัดไผ่นะเจ้าเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อตีเอิ้นเข้ามาจริงไอ้จำรัดอ่ะเอิ้นกับเพลงเข้ามานี่หลายวันแล้วนะเจ้าแต่ว่าแบบมีจังหวะได้เปิดเพลงสักเตือกันเลยเอามาเปิดให้เป็นเพลงแรกของชั่วโมงนี้อยู่กันต่อกับเอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 99 เมกะเฮิรตซ์ในชั่วโมงนี้ยังคงอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานนะเจ้า

นี่ขอฟังเพลงใส่ใจได้แค่มองคือกับไอ้โมโกะเนี่ยเจ้าบ้านปงปลาไผ่ตั้งน้ำท่งแล้วก็มีสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงเรไรฟังคือกับวัยรุ่นไม่รวมใบเสียเบิร์ดเมืองยาวช่างนัดดีเซลช่างเอกเกาหลีสายชนบ้านนะกิมเหนือแล้วก็ดีเจทุกท่านจากแมงมันเป็นว่าฝากคือกับมดส้มตัวนะครับจากบ้านนะกิมเหนือมารายงานตัวสวัสดีเจ้าไอ้บ่าวเมืองแปะบอกว่าขอฟังเพลงคนที่ใช่ได้แค่มองเจ้าของไผ่พิเศษกับหญิงเมืองปานจากไอ้หนุ่มเอขอบคุณเจ้าไอ้สาคอนบอกว่าดีเจคนงามขอฟังเพลงคนมันรวยพิเศษทึกกับเจหน้าไม้ตัวนะครับขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าไอ้ปุยฟ้าบอกว่าขอฟังเพลงว่าไงรูปล่อพิเศษให้กับดีเจส้มแล้วก็ขนตีมอบเพลงให้ดีเจทุกคนตัวขอบคุณเจ้าน้องมดเอ็กมาแล้วสวัสดีทักทายกันตัวก็เพิ่มเติมกันเพลงกันเนาะ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 ทักทายครับดีเจส้มจากฟอเลี่ยงเปียกเมียนายสวัสดีเจ้าขอบคุณเนอะบ่ฮู้จะขอเพียงอย่างก็ทักทายกันเข้ามาก็ได้จะได้ร่วมเป็นกำลังใจกันตัดนี้กับผู้สนับสนุนของเฮาไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าติเน่เป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ที่ครบวงจรในเรื่องของยางการจำหน่ายยางมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่าเจ้ายางรถบรรทุกยางรถตักยางรถเกตยางรถไถต้องมาที่นี่เลยกับไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทของเฮาไปจนถึงในเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อกอัพพร้อมกับติดตั้งทวงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างที่มีคุณภาพเครื่องมือได้รับมาตรฐานเจ้าช่างก็มีประสบการณ์ตีใส่ใจทุกรายละเอียดถนนเส้นลำปางเดนชัยหรือดังไปสารกลางเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เจ้าหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวโทรมาปรึกษาเฮาก่อนก็ได้เฮาพร้อมฮื้อคำแนะนำทุกๆเส้นทางเจ้า0818835993เจ้า0818835993คุ้มที่คุณภาพแล้วก็คุ้มที่บริการตัวต้องไทย Plus PS ออโต้ไทยแล้วก็มีโปรโมชั่นยางรถบรรทุกโยโกฮาม่าเจ้าโปรพิเศษยาง295/80R22.5 เส้นละ 6,000 ยาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 เจ้ายาง 1,020 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 ก็ฝากคุณผู้ฟังกันตัวพี่เบนสวัสดีพี่เบนเจ้ามารายงานตัวพี่เบนลั่นก๋วยเตี๋ยวบอกว่าขอฟังบอกขอเพลงนะเจ้าม่วนทุกเพลงเลยยินดีเจ้าไอ้ธีรศักดิ์มาแล้วสวัสดีเจ้าแม่เพ็ญแม่เพ็ญบ้านลุกสวัสดีเจ้าแล้วก็มีปอวีปวงวังซอย4ก็ขอฟังเพลงเรไรเข้ามาเหมือนกันน้องพิเศษที่กับปอหลงชงเวียนแม่มาลีชุดใจแล้วก็ดีเจทุกท่านตัวเนื้อแถมในงานเพลงนี้เอิ้นเข้ามาจากหลังไม้บนวาพิเศษที่กับปิ่นหนานแหลมตัวเจ้า

งานเพลงจากแพรชนะคลื่นส่งมอบขึ้นแล้วเรียบร้อยมีไอ้บ่าวมึงเสริมบอกว่าขอฟังเพลงจงน้ำตาไว้ถ่าหัวพิเศษเข้ามาเฮอกับน้องส้มตัวให้ขอบคุณจันนักเลยฟังอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเจ้ากับบดีลืมเนาะก็ฟังผ่านทางออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชัน Mcot Connect เจ้าโหลดได้เลยทั้ง App Store และ Play Store โหลดฟรีเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยดินเหนาเจ้าใครที่แบบว่าเป็นเกษตรกรปลูกอะหยังมันก็บ่โตมันก็บ่ใหญ่ใบมันบ่เขียวดอกบ่ออกหน่วยมันบ่ติดคุณผู้ฟังใส่ปุ๋ยก็บ่ช่วยบางเติมมันอาจจะอยู่ติดดินเราต้องปรับติดดินเจ้ากับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์โดยจุลินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติเจ้าจะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเพื่อกลับมาเป็นดินที่ร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแถมครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ดินเนี่ยกลับมามีชีวิตนะเจ้าด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถัดอาหารให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากเลยเจ้าดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มล.ผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินไปเลยก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดจะแถมฟรีดินปราบหมาแถม1 2ทั้งหมดนี่เฮาเฮือทุกท่านในราคาเพียงแค่699บาทนะเจ้าสนใจสั่งซื้อโทรที่เบอร์นี้เหมือนเดิม02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งและการประกันสินค้า100บาทเจ้าสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปแมเนีย

0: สวัสดีเจ้าต่อมือโชเฟอร์
1: สวัสดีครับ
0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออ

0: ที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

งรูปหล่องานเพลงจากสยามโมนะจ๊ะเฟเจอริงกับยนเนียมนึงเพลงที่เอิ้นจากกันก็มาจากต่างหลายเพลงม่วนทุกเพลงเลยครับน้องส้มปากกากล้วยฉาบเอิ้นเข้ามาขอบคุณเจ้ามีทีมงานเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มบอกว่าขอฟังเพลงแค่คนคุยฮับฟังจากต่างวัดพระบาทสวัสดีทักทายตัวนะเจ้าจากเชียงใหม่โอ้อันนี้สัญญาณชัดเจนก็เจ้าหรือว่าฟังผ่านต่างออนไลน์เพิ่มว่าขอฟังเพลงกุลสตรีศรีล้านนาขอบคุณจัดนักเลยเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 ช่วงนี้สนับสนุนโดยซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายเจ้าตัวช่วยที่ทำให้งานบ้านกลายเป็นเรื่องสบายขึ้นสะดวกขึ้นโดยเฉพาะการขจัดคราบว่าจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังเนี่ยนะคราบในกันลบไปเลยบัดต้องงอกเครื่องใหญ่บัดต้องเสียบปลั๊กไฟหึ่งหุ่นไว้เพราะมันเป็นแบบไร้สายนั่นเองแห้งเตาเครื่องใหญ่ได้เลยแล้วก็ประหยัดน้ำตัวเจ้าเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานนะจ๊ะถ้าสั่งวันนี้จะได้โปรโมชั่นที่แบบอุปกรณ์ครบเซตก็คือตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำยางบปอโถตอนนี้100สายแรกจะได้ถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีไปตัวนะเจ้าทั้งหมดนี้ปกติ 4,890 แต่โปรนี่จ่ายแค่999บาทเจ้า999บาทต่ออันโทรไปเลยที่เบอร์นี่เนอร์026660008จ้า026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกต่ออันนะเจ้าขยับจังว่ากันสักหนึ่งงานเพลงเรไรนะเจ้าเอิ้นเข้ามาสองเสียงสองสายเลยเพลงนี้

เร่ไร่ทำในงานเพลงจากเอ็ดดี้ตลาดแตกตีเอิ้นจากกันเข้ามาขอบคุณทุกๆงานเพลงเลยนะเจ้ากับแป๊บนึงผู้สนับสนุนของเฮามิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi สำหรับใครที่กำลังเสาะพอหากล้องวงจรปิดเอาไว้ติดบ้านเนาะพ่อไลฟ์สไตล์ของเฮาสมัยนี้คือหนูฟังบางแต่เฮาออกบ้านแต่เจ้าเข้าบ้านไปก็ปอมืนปอขำเนาะอาจจะมีแบบผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่ามีละออนมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านเฮาอยากจะติดไว้อุ่นใจเพราะว่าตัวเนี่ยสามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่เฮามี Wi-Fi เปิดดูบ้านได้จากที่ไหนก็ได้เฮาบ่ต้องห้องช่างบ่ต้องเดินสายหึ่งวุ่นวายเฮาติดตั้งเองได้เลยเจ้าเฮาอาจจะอยู่ทำงานหรือว่าเดินการ์ดอยู่อ่ะสามารถเปิดพอบ้านได้จากมือถือได้ง่ายๆเลยความชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุด5เท่าจากเมื่อวันเมื่อคืนมีแสงไฟอินฟราเรดจับภาพได้หมดเลยสามารถอู้จ่าโต้ตอบกันผ่านกล้องกับคนติดบ้านได้เหมือนคุยวิดีโอคอลเลยเจ้าแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้355องศาหรือว่าหมุนขึ้นหมุนลงแถม75องศาไม่ต้องติดหลายตัวเพราะว่าตัวเดียวก็สามารถดูได้รอบบ้านนอกจากนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ตัวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้ามีอย่างผิดปกติเนี่ยกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นเตือนนะเจ้าซื้อในบ้านก็สบายๆติดนอกบ้านก็ได้เพราะว่าตัวเครื่องกันน้ำกันฝนระดับ IP 66เนี่ยเจ้าตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128 GB บันทึกยาวๆ30วันทั้งหมดนี่คุณผู้ฟังจ่ายแค่เพียง 1,290 บาทเจ้าแล้วกับโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้จะได้1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเต้าอันสนใจสั่งซื้อโทรไปเลยเจ้า02-114-3990เจ้า02-114-3990มีการจะส่งและกับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปปี้ช้อปแมเนียมีงานเพลงใหม่ๆมาฟากันเจ้าเพลงนี้จากไอ้โจอี้ภูวศิษฐ์เจ้าห้องกับปิพันธ์วรการกับชื่องานเพลงน่ารักมากหม้อหุงข้าว

0: ็อตเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมได้เลือกเอาคำคมดีๆมาฝากคนผู้ฟังกันแห่งแรกนะจ๊ะวันนี้เป็นคำคมเกี่ยวกับประชาชีวิตเปิ่นบอกว่าชีวิตไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจก็สุขได้ด้วยตัวเราแข่งกับตัวเก่าดีที่สุดเจ้าคุณผู้ฟังเป็นตัวเก่าที่ดีขึ้นในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กันในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมเจ้าชีวิตไม่ต้องไปแข่งกับใครแค่ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจก็สุขได้ด้วยใจเราอยู่ในช่วงไทยไทยไอเทพพยาส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆสวัสดีเจ้ามีคุณจุลพัฒน์ในสวัสดีพันพฤหัสมาตอยและกับมีขอฟังเพลงเอาที่เธอสบายใจเหมาะพึกกับช่างวันอีกะช่างวันหนิงเจริญบริจจากน่องหน้าวัดหนองเจริญจัดที่กำเดอ้อขอบคุณเจ้า ID ไลน์ FM 99.0 เนอะโทรศัพท์054 323 2034เจ้า

เดี๋ยวจะขออนุญาตจะทิ้งท่าชั่วโมงนี้ไปกำก่อนเนาะแล้วกาดเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเจ้าน้องส้มจะกลับมารายงานตัวกันแหมกำหนึ่งในช่วง5โมงในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่เจ้าชั่วโมงเนี่ยขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันและก็งานเพลงตีแนะนำเข้ามาอาจจะเปิดทื่อบอกครบว่าเสียงในชั่วโมงนี้ก็ขอสุมาอภัยตุ๋ยนะเจ้าเดี๋ยว5โมงกลับมาปะกับคุณผู้ฟังกันใหม่เดี๋ยวจะส่งท้ายกันเลือกเพลงอยู่เลือกเพลงส่งท้ายนี่จ้ะส่งท้ายงานเพลงไปกับจังหวะสนุกๆแล้วกันเนาะเพราะว่าไหนๆเขาก็เปิดแบบเพลงขยับจังหวะกันในช่วงนี้แล้วนะเจ้าเดี๋ยวจะส่งท้ายไปกับงานเพลงเพลงไหนดีเพลงนี้กันแล้วกันเอาผู้สาวขาเลาะในเวอร์ชั่นที่เอามาร้องกับ Fucking Hero นะเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแล้งและความเสี่ยงจากเอลนีโญทั่วประเทศโดยกล่าวว่าการกำหนดมาตรการแนวทางรับมือครั้งนี้สืบเนื่องจากข้อห่วงใยขององคมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติและความผันผวนของสภาพภูมิอากาศรวมถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วและปัจจุบันสถานการณ์น้ำต้นทุนของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์เพียงพอแต่ทุกหน่วยงานยังต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญ5ด้านสำคัญโดยมาตรการเร่งด่วนคือการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและแหล่งน้ำทั่วประเทศนอกจากนี้ยังให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าผ่านการติดตามข้อมูลฝนน้ำท่าน้ำต้นทุนอุณหภูมิความชื้นในดินพื้นที่เพาะปลูกและระยะการเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดแจ้งข้อหาเพิ่มนายตำรวจเอี่ยวอุ้มชาวจีนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมตำรวจ4 นายและพลเรือน1 นายหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือชาวจีน5 คนที่ถูกกักตัวภายในบ้านพักตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายตำรวจสัญญาบัตรอีก1 นายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวยืนยันว่าตำรวจ4 นายแรกที่ถูกจับกุมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วด้านพลตำรวจตรีธิตวัฒน์สุริยฉายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กล่าวว่านายตำรวจสัญญาบัตรที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีรายงานจริงมีรายงานชื่อจริงว่าประยูนเบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปยังสถานที่ที่ใช้กักตัวชาวจีนทั้ง5 คนแต่รายละเอียดว่ามีบทบาทลักษณะใดเป็นผู้สั่งการผู้ร่วมปฏิบัติหรือทำหน้าที่ใดในขบวนการยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามขณะนี้แจ้งข้อหาในฐานะร่วมกระทำความผิดไปแล้วเมื่อถามว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายหรืออุ้มหายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเจตนาของผู้กระทำเป็นสำคัญว่ามีเจตนาจับกุมบุคคลตามกฎหมายหรือมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หากพฤติการเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนรถเมย์ยังไม่ฟันรถทุกคันผิดกฎหมายจราจรรอสอบรายกรณีพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย206ว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องรวม3 คนประกอบด้วยพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมย์สาย206และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้จากการตรวจร่างกายพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดในร่างกายได้แก่เม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าการเสพสารดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากพบว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไปส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อที่จริงเป็นรายกรณีว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
7: ร้านหมูลำปาง
6: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอแอนดรอยหลอดไฟ LED
7: ร้านหมูลำปาง
6: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
7: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสกตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
11: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
12: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
13: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่าสดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนฮ่าฮ่าฮ่าดื่มสปอนเซอร์ซ่าซ่า
14: ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
15: ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางคือร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไหว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบิร์ดต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบบ้านฮับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพหรือแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988120000ป้าปีร้านนาป้า

0: ยินดีต้อนรับเจ้า
1: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมือง

0: ุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: เจ้าสวัสดีและต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเจ้าเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ลงตั้งมริวันดำเนินรายการนะเจ้าผ่านทาง99เมกะเฮิรตซ์อสมทลำปางอย่างนี้4โมงแลงถึง5โมงแลงนะเจ้าอูเอิญข่าวสารความเคลื่อนไหวจากต่างเทศบาลเมืองเขลางนครข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เฮามีอะหยังกันพ่องนะเจ้าวันนี้ก็จะอูเอิญผ่านทางรายการนี่นะเจ้า99เมกะเฮิรตซ์อสมทลำปางโดยประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้นะเจ้าตั้งนอกอากาศก็ฮ้อนเนาะวันนี้หลังๆมานี้อากาศฮ้อนเลยแต่บ่แลงรู้สึกว่าจะคลุมมาเห็มนะเจ้าแต่วันนี้ขอฝั่งตกเตือนเนาะพอละออนกำลังเลิกเหียนกันนะเจ้าก็อันนี้ก็ต้องอูเอิญกันได้นะเจ้าแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของตางเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าลากหลายข่าวสารในรอบสัปดาห์เลยที่เฮามีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเฮาจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ของเฮานะเจ้าตามวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่านี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการในการติดจ่วยเหลือเบื้องต้นนะเจ้าสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครตีเป็นประชาชนที่มีการได้รับความเดือดร้อนนะเจ้าในการดำรงชีพซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางนครเองเขามีคณะกรรมการในการประเมินนะเจ้าแล้วก็ในการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็มีการลงพื้นที่นะเจ้ามอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนนะเจ้าของปีงบประมาณ2569นะเจ้าทั้ง4ตำบลนะเจ้าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครก็นำทีมเป็นชุดแรกนะเจ้าที่ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้นะเจ้าตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางนครในเขตตำบลชมพูตำบลโป่งแสนทองตำบลพระบาทและตำบลกล้วยแพะทั้งหมด286รายนะเจ้า32ชุมชนนะเจ้าโดยทั้งท่านนายกเนี่ยก็ไปพร้อมกับสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการไปที่ตำบลชมพูมอบจำนวน122รายนะเจ้าในชุดที่2ก็จะเป็นทั้งท่านรองจำเนียนพรหมเพชรรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมโดยสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการรวมมอบเงินช่วยเหลือในเขตของตำบลโป่งแสนทอง113รายนะเจ้าและชุดที่3ก็เป็นทั้งท่านรองธารเงินจันทร์คำรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมไปด้วยทั้งท่านมหาประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางนครหันทวชัยสุปินะนะเจ้าแล้วก็สมาชิกสภาและรวมไปถึงคณะที่ปรึกษาของนายกนะเจ้ารวมมอบเงินช่วยเหลือในเขตของตำบลพระบาทและกล้วยแพะจำนวน51รายด้วยกันนะเจ้าเบ็ดเสร็จ286ราย32ชุมชนอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าการดำเนินการคัดเลือกคือเขาจะมีการแจ้งข่าวสารให้กับทางท่านประธานชุมชนนะเจ้าแล้วก็สามารถที่จะจ่วยการคัดกรองเบื้องต้นก่อนนะเจ้าแล้วก็ส่งเรื่องมาตีคณะกรรมการนะเจ้าแล้วก็มีการประชุมพิจารณาการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือดร้อนมากไปนะมากที่สุดนะเจ้าอันนี้ก็เป็นการตกผลึกมาแล้วนะเจ้าวันนั้นในของปีงบประมาณ2569เนี่ยเขาก็ได้หมอบพื้นจำนวนทั้งสิ้น286ราย32ชุมชนด้วยกันนะเจ้าและในวันนี้เองในส่วนของภาคบ่ายในวันนี้เองก็ต้องบอกว่าเทศบาลเมืองเขลางนครก็มีการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นนะเจ้าของพ.ศ. 2566ถึง2570เพิ่มเติมครั้งที่2ของปี2569นะเจ้านำโดยทั้งท่านพันจ่าอากาศเอกทวีพลธรรมานุวงศ์ปลัดเทศบาลเมืองเขลางนครได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางนครครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราช

0: การแล้วก็ผู้แทนประชาคมในเจ้าท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมนะเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลพ.ศ. 2566ถึง 2570เพิ่มเติมครั้งที่2นะเจ้าในติประชุมถ้ามีมติเห็นชอบเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการเทศบาลเมืองเขลังคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขลังนครต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวเน้นในวันนี้นะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเฮามีเห็มหนึ่งกิจกรรมที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะเจ้าสำหรับการจัดระบบเชิงรุกแบบใกล้ใจใกล้บ้านนะเดี๋ยวรายละเอียดเฮามาฟังกันในช่วงหน้าเจ้า
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99

ง M-Cut Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางและติดสุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ

0: ำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: เจ้ากลับข้อสู่ช่วงข่าวสารของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนนะเจ้าตะกี้อู้ถึงแห่งหนึ่งการเปิดตัวนะเจ้าการให้บริการแบบเชิงรุกนะเจ้าซึ่งเป็นระบบเชิงรุกแบบใกล้บ้านใกล้ใจนะซึ่งเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางท่านนายกไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครนะเจ้าได้เป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ร่วมส่งมอบรถยนต์อเนกประสงค์และรถไฟฟ้าให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง8แห่งนะเจ้าโดยในวันนั้นเองก็มีทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แกนนำอสมในเขตพื้นที่มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและก็ร่วมพิธีส่งมอบรถตวยนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของตั้งเทศบาลเมืองเขลางนครเองนะเจ้าเฮาก็ได้มีส่วนในการที่จะ

บริการป่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเฮานะเจ้ายังตรงจุดนะแล้วก็ต้องใกล้ชิดตัวนะเจ้าซึ่งการได้รถยนต์อเนกประสงค์ในการนี้มานะเจ้าในรถยนต์อเนกประสงค์และรถไฟฟ้ามานะเจ้าต้องบอกว่าเก้ากันด้วยกันนะรถยนต์อเนกประสงค์หนึ่งรถไฟฟ้าแห่งแปดกันนะเจ้าอันนี้เขาได้รับการจัดสรรจากเงินรางวัลส่วนหนึ่งนะเจ้าของรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการดี

0: จัดสรรรถอเนกประสงค์และก็รถไฟฟ้านะเจ้าเผื่อฮือส่งมอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ในแต่ละตีนะเจ้าฮืออำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะเจ้าอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นแห่งหนึ่งการบริการเชิงรุกแบบใกล้บ้านใกล้ใจเปิ่นก็จะเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ได้ง่ายขึ้นสะดวกและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะเจ้ารถกันน้อยสามารถเข้าซอกเข้าซอยได้นะเจ้าแล้วก็เห็นดังเป็นรถไฟฟ้าตัวในส่วนของการรณรงค์ประหยัดพลังงานตัวนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจของทางเทศบาลเมืองเขลังนครในการที่จัดสรรเงินรางวัลส่วนหนึ่งในการที่เราได้รับมาแล้วก็เอามาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเรานะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งเรื่องราวดีๆของทางเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าแล้วก็ในส่วนข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลังนครของเรายังคงมีอยู่นะเจ้าสำหรับแห่งหนึ่งการอบรมที่เสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนน่ะในตะวันนี่เองเขาก็ไปอบรมเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดนะเจ้าฮือกับป้อมพี่น้องประชาชนในเขตของชุมชนบ้านกอกชุมนะเจ้าสาวท่านด้วยกันเพราะว่าที่เฮาฮับน้อยก็คือเฮาอยากฮือการอบรมเนี่ยเข้าถึงได้อย่างดีแล้วก็ได้อย่างถูกต้องนะเจ้าเพราะว่าถ้ายิ่งคนนักเนาะการฮือการอบรมหรือว่าการสาธิตและฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดในการที่ว่าเวลาคนนักไปนะเจ้าวิทยากรก็เข้าไปหึงเนาะการอบรมในส่วนของอาชีพเนี่ยเขาก็จะรับแค่สาวคนเพื่อความทั่วถึงในการที่จะดูแลแล้วก็การที่จะฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับวิทยากรนะเจ้าซึ่งตะวันนี่เองทั้งท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครก็ได้มอบหมายให้กับท่านจุติพงษ์ชัยเชียงของนะเจ้าตีเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะเจ้าการอบรมการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดนะเจ้าตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการรวมเป็นเกียรติซึ่งเขาได้รับความอนุเคราะห์จากคุณพัชรินทร์พรมวงศ์มาเป็นวิทยากรฮือความฮู้สาธิตและฝึกปฏิบัตินะเจ้าในการทำกระเป๋าผ้าในรูปแบบต่างๆซึ่งเขาจะดำเนินการระหว่างวันที่2ก็คือตะวันแล้วก็จนถึงวันที่22พฤษภาคม3วันด้วยกันนะเจ้าตีสาระอเนกประสงค์ชุมชนบ้านกอกชุมทางนี้ถ้าอบรมจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรองว่าสามารถนำไปปรับใจนะเจ้าเป็นการเสริมสร้างอาชีพในอนาคตได้บอกว่าจะเป็นอาชีพลักก็ดีอาชีพเสริมก็ได้นะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้านะเจ้าแล้วก็ในช่วงนี้เองทางเทศบาลเมืองเขลังนครก็มีการดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่รอบที่2เฮือแก่กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวานนะเจ้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะเจ้าเฮือกับผู้ป่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีนะเจ้าในส่วนของภูมิต้านทานต้องบอกว่ามีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะเจ้าลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยนะเจ้าทั้งนี้เองภายใต้การนโยบายของการส่งเสริมสุขภาพประชาชนนะเจ้าโดยทั้งท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเองก็ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มนะเจ้าแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งเขาได้รับเกียรติจากทางท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเขลังนครท่านทวชัยสุปินานะเจ้าในวันนั้นเองท่านก็เข้ามาเป็นแบบอย่างดีๆเข้ามาฉีดวัคซีนตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าต้องบอกว่าทางเทศบาลเองก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับบริการนะทั้งท่านประธานสภาก็ไปฉีดนะเจ้าซึ่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจะฮือก็ฮือรอรับการแจ้งนัดหมายจากศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ของท่านต่อไปนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งการลงพื้นที่ฮือบริการแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าแล้วเจ้าช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนเลยเดี๋ยวช่วงหน้าฟังกันโดยสำหรับทันที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าแล้วต้องการขอรับทุนการศึกษาและการใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษานะเจ้าซึ่งเป็นแห่งหนึ่งโครงการในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างนักเนาะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวสารการสนับสนุนทุนการศึกษาของปีงบประมาณ2569เจ้า
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานี

เพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM

M Cut Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางเล็กที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพ

จ้ากลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขตหลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าตะกี้อู้ถึงในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษานะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขตหลังนครเฮามี65ชุมชนนะเจ้าแล้วก็มีประชากร60,000ต้นๆคนนะเจ้าแล้วก็ในส่วนเนี่ยของการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆกลุ่มไหวนะเจ้าแล้วก็นี่เป็นแห่งหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะเจ้าตีเฮาต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษานะเจ้าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครของปีงบประมาณ2569นะเจ้าซึ่งณขณะเนี่ยเฮาเปิดเฮ้อน้องๆตีเฮียนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษานะเจ้าตีอยากจะขอรับทุนการศึกษาเนี่ยยื่นข้อคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเสาร์9พฤษภาคมนี้นะเจ้าในวันและเวลาราชการที่กองสวัสดิการสังคมจันทร์1สำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าขออู้รายละเอียดสักหน่อยนึงสำหรับคุณสมบัตินะเจ้าเริ่มจากนักศึกษาก่อนละกันนะเจ้านักศึกษาเนี่ยต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครระยะเวลาติดต่อกันบ่น้อยกว่า1ปีนะเจ้าอยู่ในครอบครัวที่ยากจนโดยโอกาสหรือว่ามีรายได้บ่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพนะเจ้าขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานหรือประสบปัญหาความเดือดร้อนบ่สามารถดำรงชีวิตได้เท่าเทียมผู้อื่นรายได้เฉลี่ยของครอบครัวบ่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่บ่สูงกว่าระดับปริญญาตรีนะเจ้าต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐเท่านั้นนะเจ้าบุคคลบ่เป็นบุคคลที่พ่อแม่เนาะสามารถเบิกการเราเรียนได้นะเจ้าในส่วนของนักเรียนคล้ายๆกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นภูมิลำเนาแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเนาะแต่ว่าของนักเรียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กในสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐก็ได้ของเอกชนก็ได้หรือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐหรือเอกชนก็ได้เด็กที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.อันนี้ก็คือเป็นทั้งเด็กเล็กนะเจ้าอนุบาลตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวส.เนี่ยปวช.นะเจ้าอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของนักเรียนนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญบอกเป็นบุคคลที่บิดามารดามีสิทธิ์เบิกการเราเรียนได้นะเจ้าประเภทและก็อัตราการให้ความช่วยเหลือสำหรับทุนการศึกษาเนี่ยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวส.หรือปริญญาตรีเนี่ยอันนี้เป็นการใช้จ่ายได้แก่การเราเรียนการทำเนียมการศึกษาการบำรุงการหน่วยกิจและการใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยจ่ายตามจริงของประกาศกระทรวงศึกษาธิการหรืออัตราตีสถาบันการศึกษากำหนดนะเจ้าเขาจะจ่ายตามจริงตามใบเซ็ตรับเงินของสถาบันการศึกษาทุนละบ่เกิน 10,000 บาทอันนี้เฉพาะปวส.แล้วก็ปริญญาตรีจ่ายตามจริงนะเจ้าบ่เกิน 10,000 บาทนะเจ้าสำหรับการขอรับการช่วยเหลือการใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาระดับเด็กเล็กอนุบาลประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายแล้วก็ปวช.เนี่ยจะแบ่งออกเป็นระดับเด็กเล็กนะเจ้าก็คนละ 1,000 บาทนะเจ้าระดับอนุบาลคนละ 1,500 บาทระดับประถมศึกษาคนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,500 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.คนละ 3,000 บาทนะเจ้าอันนี้ก็เขาจะแบ่งออกเป็นแต่ละระดับเนาะแต่สูงสุดก็คือของปวส.แล้วก็ปริญญาตรีซึ่งจ่ายตามจริงตามใบเซ็ตของสถาบันการศึกษานะเจ้าหลักฐานในการที่จะมาประกอบขอรับทุนการศึกษาเนาะก็จะมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษานักเรียนกรณีเด็กเล็กเด็กอนุบาลเฮ้อใจสำเนาสุติบัตร3ฉบับนะเจ้าพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษานักเรียนเด็กเล็กอนุบาล1ฉบับพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง1ฉบับนะเจ้าใบแสดงผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษากรณีที่เป็นเด็กอนุบาลเฮ้อใจหนังสือรับรองเข้ารับการศึกษาของสถานศึกษากรณีเด็กเล็กเฮ้อใจหลักฐานในการเข้ารับการรื้อหนังสือรับรองจากสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐหรือเอกชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของประธานชุมชนผู้รับรอง1ฉบับนะเจ้าต้องเป็นบัตรที่แสดงสถานะปัจจุบันและยังบ่สิ้นสุดอายุบัตรนะเจ้าสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ขอรับการสนับสนุนและผู้ปกครองนะเจ้าวงเล็บทามีเนาะเกณฑ์การพิจารณาเขาก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองเขลังนครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

0: ผู้ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือนะเจ้ากรณีที่ผู้ยื่นขอรับการช่วยเหลือมีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมือนกันเฮือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่าหรือผู้ที่มีปัญหาซ้ำซ้อนเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก่อนโดยอาจจะพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนต่อปีผลการเรียนและปัจจัยความเหมาะสมอื่นตามข้อเท็จจริงนะเจ้าก็สามารถที่จะถ้าหากว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษานะเจ้าที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขตลังนครสนใจอยากจะขอรับทุนและอยู่ในคุณสมบัติเกณฑ์ตีได้กล่าวไปนะเจ้าก็สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองเนาะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเขลังนครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเสาร์9พฤษภาคมในวันและเวลาราชการนะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่054324217 054324217อันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวถ้าหากว่าใครฟังอยู่รายละเอียดมันค่อนข้างที่จะนักแล้วก็ฟังมาทันจะได้ก็สามารถเข้าไปดูได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลังนครค้นหาคำว่าทุนการศึกษา2569นะเจ้าก็จะขึ้นรายละเอียดกับทุกท่านแล้วก็มีในส่วนของเอกสารต่างๆดาวน์โหลดแล้วก็ไปปริ้นมากรอกได้ตัวนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวกับแห่ม1โครงการดีๆที่ต้องการช่วยเหลือเด็กนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครฮือมีทุนการศึกษาฮือมีการช่วยเหลือการใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นในการเราเรียนนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าแล้วเจ้าวันนี้ถ้ากับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครหนึ่งข่าวสารจะมีข่าวฝากจากชุมชนมานะเจ้าสำหรับอันนี้เป็นข่าวฝากจากชุมชนบ้านสารดอนนะเจ้าบันฝากมาว่าฝากประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุกรรมนะเจ้าสำหรับแห่มหนึ่งงานขอเชิญร่วมพิธีประชุมเพลิงศพพระอธิการอินจันอินทจันโยนะเจ้าอายุ88ปีพรรษา30นะเจ้าอดีตเจ้าอาวาสวัดสันปินชัยสารดอนนะเจ้าในวันที่4ถึง7มิถุนายน2569นะเมรุเม้นชั่วคราวนะเจ้าแบทสันปินชัยสารดอนตำบลชมพูนะเจ้าอันนี้ก็ฝากศรัทธาสาธุชนนะเจ้าไปร่วมพิธีประชุมเพลิงศพกันได้4ถึง7มิถุนายนนะเจ้าสำหรับพิธีประชุมเพลิงศพพระอธิการอินจันอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสวัดสันปินชัยนะเจ้าอันนี้ก็เป็นในช่วงของข่าวฝากจากชุมชนวันนี้ตากับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาป้ากันใหม่กับดีเจน้องมะม่วงแล้วก็หลังจาก5โมงไปน้องส้มเสียงหวานเช่นเคยนะเจ้าวันนี้ตากลาไปละดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าวันนี้ลาไปละสวัสดีเจ้า
1: คุณกำลังฟัง M-Cut Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพคุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนคร

0: FM Cloud Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางและติดสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: You are listening to M Cloud Radio
2: M Cloud Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลขยายผลเครือข่ายหมิงเฉินซานลุยฟัน7คดีหลักพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับนายซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันผู้ต้องหารายสำคัญโดยระบุว่าแบ่งแยกการดำเนินคดีออกเป็น7กลุ่มความผิดหลักซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ข้อหาการครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดไปจนถึงการฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายในระบบได้กว่า815ล้านบาทกลุ่มที่1คดีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2รายได้แก่นายหมิงเฉินซันและบุคคลใกล้ชิดเพศหญิงกลุ่มที่2คดีขยายผลกรณีอาวุธปืนยาว M4 จับกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาอาวุธปืนรวม5รายประกอบด้วยข้าราชการ2รายพลเรือน3รายกลุ่มที่3คดีขยายผลกรณีกลุ่มอาวุธปืนสั้น Glock 26แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา5รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก6รายกลุ่มที่4คดีขยายผลกรณีวัตถุระเบิด C4 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเบื้องต้นพบว่าเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีรัสเซียและเมียนมากลุ่มที่5คดีขยายผลกรณีการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่อำนวยความสะดวกจัดทำบัตรแสดงถิ่นที่อยู่ให้แก่นายหมิงเฉินซันกลุ่มที่6คดีขยายผลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินคดีฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองและความผิดตามกฎหมายศุลกากรกลุ่มที่7คดีขยายผลเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมดิจิทัลตรวจพบการทำธุรกรรมจากบัญชีหลัก5บัญชีของนายซุนหมิงเฉินซึ่งมีความเชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นอีก648บัญชีและเกี่ยวพันคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4,143 คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า815ล้านบาทมาตรการดูแลห่วงโซ่ผลไม้หินผลดันส่งออกเกษตรพลิกบวกครั้งแรกในรอบ8เดือนนางสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าเกษตรโดยเข้าไปดูแลตั้งแต่ช่วงก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วงผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากขณะนี้เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกอย่าง

0: ชัดเจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าเกษตรเดือนเมษายน2569กลับมาขยายตัว 17.9% หลังหดตัวต่อเนื่อง8เดือนโดยผลไม้สำคัญที่ขยายตัวสูงได้แก่ทุเรียนเพิ่มขึ้น 109.5% เงาะเพิ่มขึ้น 92.8% และลิ้นจี่เพิ่มขึ้น 70% สะท้อนถึงความต้องการผลไม้ไทยในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ระดับสูงและเชื่อมั่นว่าการส่งออกผลไม้ไทยจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นตลาดที่ยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบอย่างต่อเนื่องโดยต้นน้ำมุ่งยกระดับคุณภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนรวมถึงสนับสนุนโครงการตรวจสอบคุณภาพย้อนกลับของทุเรียนจันทบุรีส่วนกลางน้ำเร่งส่งเสริมการแปรรูปนำนวัตกรรมมาใช้ดูดซับผลผลิตส่วนเกินเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและช่วยยกระดับราคาขณะที่ปลายน้ำเร่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่และขยายตลาดสินค้าแปรรูปผ่านไลฟ์คอมเมอร์สและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านการตลาดให้เกษตรกรรัฐมนตรีกลาโหมเผยกองทัพเรือยังมีหวังด่านเรือฟริเกตลำที่2งบปี70พลโทอดุลปุณธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการชะลอการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่2ของกองทัพเรืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ไปเป็นปี2571แทนว่าอยากให้เรือฟริเกตลำที่1ผ่านกระบวนการไปเรียบร้อยก่อนและหากว่ากองทัพคิดว่ามีประโยชน์แล้วรัฐบาลมีงบประมาณในการสนับสนุนเชื่อว่าไม่มีใครที่จะไม่สนับสนุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกองทัพส่วนความชัดเจนเรือฟริเกตลำที่2งบประมาณปี2570ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าก็รอให้ปีงบประมาณ2570ซึ่งกองทัพเรือสามารถไปชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยหากอยู่ในคำขอก็สามารถชี้แจงได้ทั้งหมดขณะที่ความคืบหน้าการจะซื้อเรือฟริเกตลำที่1ปัจจุบันยังอยู่ในการดำเนินการของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นขั้นตอน TOR ทั้งหมดซึ่งตนได้สอบถามและเน้นย้ำไปแล้วโดยนโยบายอย่างเดียวคือเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสมตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: ครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567อ
13: ยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furnitureเฟอร์นิเจอร์สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC บุตรเฟอร์นิเจอร
14: ์ยินดียิ่งแล้วแค่แก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางซื้อร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าตีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบิร์ดต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าตีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพหรือแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าตีนาปากยินดีต้อนรับเจ้า
15: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
16: MCOT Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 MCOT HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา MCOT Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
17: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
18: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงห์หวาน

0: โอ้มื้อเช้าป้าสวัสดีเจ้า5 โมง 13 นาทีแล้วคุณผู้ฟังทักทายกันยำแรงแห่มรอบหนึ่งปีกมาปะกันเหมือนเช่นเดิมเจ้าดีเจน้องส้มเสียงหวานรายงานตัวยำแรงแบบนี้กับเอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 99 เมกะเฮิรตซ์เจ้าอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดงานเพลงที่จบลงไปกับงานเพลงชอบเธออย่างแรงช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้าน็อตเทิร์นจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18 ปีบริษัทโตโยต้าน็อตเทิร์นลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้าน็อตเทิร์นทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 โตโยต้าน็อตเทิร์นชัวร์รถมือ2 054-333-222 คอลเซ็นเตอร์054-355-555 LINE @toyotanotturn
0: ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปางกับตองโตโยต้าน็อตเทิร์นเจ้าสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ติดกับห้างแมคโครไปกันต่อในช่วงของ
2: ช่วงปักหมุดหน้าใหม่สนับสนุนโดยโตโยต้าน็อตเทิร์นลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์โตโยต้าอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมาตลอด18 ปี
0: ปักหมุดหน้าใหม่054-323-203-4เจ้า ID line FM 99.0 มืดไหมติ๊กติ๊กแล้วว่าครึ่มฟ้าครึ่มฝนขนาดนักเจ้าที่ไหนเป็นจะได้กันพ้องวันนี้ดีเจปีปูเลยนะเจ้าที่ตามรับฟังกันอยู่ในรถของเฮ้ยเดินทางปลอดภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่ขับรถไปโตยแล้วก็ฟังเพลงไปโตยสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี่ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
3: วันนี้ก็เอาเป็นของพี่ไพพงศธรเนาะชื่อเพลงว่าบอได้ฟังเมื่อนอกเพลงชื่อว่าชื่อว่าคนที่ใช่ได้แค่มอง
0: คนที่ใช่ได้แค่มองเหรอคนที่ใช่ได้แค่มองโอเคจ้าพี่เซนได้ใครพ้องเจ้าม
3: องเออผู้หญิงเมื่อปั้นแล้วก็พี่เซนทุกคนเลยแล้วก็ดีเจครูจัดด้วย
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้า

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงปักหมุดหน้าใหม่สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
2: ตังท่าโทวันบอกว่าฝนลงเม็ดแล้วนะเจ้าช่างฟิวบ้านเอื้อมกับมารายงานตัวโตยสวัสดีเจ้าสายต่อไป
3: ครับ
2: จ้าสายนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
3: ฮักเมาน้องลา
2: ฮักเมาน้องลาโอเคได้เลยตังพุ่นฝนตกหรือยัง
3: กำลังเริ่มตกอ่ะ
2: เริ่มตกแล้วแหละโอเคตังก็ค้าเน
3: า
2: ะ
3: ครับ
2: เจ้า
3: อยากจะเพลงนึกไปแอล
2: จ้า
3: ไอ้หน่อยขาวเชี่ยโฮม
2: เจ้า
3: ต้องมือนาหารทานซัง
2: เจ้า
3: แล้วก็ดีช่วงเลยครับ
2: แล้วก็ใครยังก็
3: พี่เจ้า
2: โอเคจ้าได้เลยขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าฟังเพลงเหมาะๆกับบรรยากาศแบบนี้สนับสนุนโดย Toyota Northern เจ้าดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางยอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปาง

0: แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: ขอบคุณ Toyota Northern นะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยยอดขายอันดับ1ที่คนลำปางไว้วางใจแวะไปพอกันได้อยากจะทดลองครับอยากจะจองรถกับเฮาเนี่ยมีโปรโมชั่นและก็มีของแถมเพียบเลยสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับไอ้ส้มเสียงหวาน
1: จ้าไอ้เบาแจ๋โฮมแมนกับเจ้า
2: แมนนะครับ
1: โอ้มาได้ยินเสียงกันเมือนเลยเนาะฟังเพลงอย่างดีเจ้า
2: ของไอ้สิตายหวา
1: ออนไอ้สิตายหวาอยากจะพิเศษที่ไข่เจ้าเพลงนี
2: ้สาวมันกลุยอีกว่าเป็นแอนแบงค์มาจากน้ำส้มเสียงหวานได้ไหม
1: ขอบคุณเจ้าตั้งปุ้นฝนตกหรือยัง
2: กำลังเมิดมากคำดูนี
1: ่อ๋อโอเคเจ้าน
2: ะ
1: เปิด
2: จะตกแล้วครับ
1: จ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณโตโยต้านัทเทอร์แหม่มกำลังเจ้าคุณผู้ฟังตีสนับสนุนเพลงมนต์มนต์ของเฮาในช่วงนี้ติดตามติดเพจ Facebook โตโยต้านัทเทอร์ไลน์แอดสายโตโยต้านัทเทอร์คอลเซ็นเตอร์0534355555เจ้า

0: นับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: อสมทลำปาง99เมกะเฮิรตซ์ไงจึงไง FM
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99เมกะเฮิรตซ์ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องต

0: ความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีก
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถ่ทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 ถึง 2:00 ทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 line @ken88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
5: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
6: M-Card Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
7: มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่
8: เตรียมเพลงมาร้องคนผู้ฟังกันแฮมแล้วนะเจ้าแต่ว่านี่เราฟังเพลงเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับงานเพลงฝนตกตีหน้าต่างแล้วก็แฮมหนึ่งงานเพลงติอยากจะร้องเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้พอดีกับงานเพลงสัญญาหน้าฝนลองมาฟังกันพอนะเจ้า

0: ับสนุนโดยรถจะหล่อรถจะเท่ต้องกู้กูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างกู้กูลการยางหล่อจริงวินมั่นใจ
1: และนี่ก็คือเพลงสดหน้าไม้ที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้กับเพลงสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวนะเจ้าขอบคุณกู้กูลการยางผู้สนับสนุนในช่วงของเพลงสดหน้าไม้ของเฮาไคตี้เป็นสายเสริมหล่อเสริมเท่ให้กับรถคู่ใจนะเจ้าคุณผู้ฟังไปใจบริการที่เกื้อกูลกันยางรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนติเนี่ยเปิ้นรับบริการตั้งแต่ทำช่วงล่างรับจัดทรงดัดแนบย้ายหูแนบเปลี่ยนโชคกับทีมงานที่มีความชำนาญลองเปิดใจให้กับทีมงานของเฮานะเจ้าบริการล่อแม็กเดิมล่อแม็กแต่งใหม่แบบเท่ๆหรือจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ยางรถยนต์เนี่ยมีทุกรุ่นเลยสอบถามได้แล้วก็ราคาบ่แพงเจ้ายางใหม่เริ่มต้นเพียงชุดละ 4,900 บาทยางเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเส้นละ250บาทต่ออันเจ้าถ้าเปลี่ยนยางที่เฮานี่น่ะสลับยางฟรีเจ้าตลอดการใช้งานแล้วก็มีประกันยางเฮือต้อยเติมลมในตัวเช่นฟรีเลยถ้าเกิดว่าไปแจ้งบริการที่ร้านเฮาเนี่ยบ่ต้องกลัวว่ามันจะฮ้อนคุณผู้ฟังเฮาเฮามีห้องแอร์เย็นๆเจ้านำดื่มเย็นๆรับบริการทุกท่านเจ้าพร้อมเสิร์ฟน้ำเฮือนั่งรอแบบชิวๆกันเลยแล้วเจ้าราคากันเองราคาบ้านๆแต่บริการระดับคุณภาพมาตรฐานที่ผู้ใช้บริการเนี่ยยืนยันกันมาแล้วปากต่อปากเนี่ยเจ้าที่สำคัญมีบริการปะยางนอกสถานที่24ชั่วโมงเจ้าเปลี่ยนยางปะยางเนี่ยดูแลหลังการขายเสิร์ฟ

0: ไปกันต่อสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับส้มเสียงหวาน
0: เจ้าสายนี้ละเจ้าเพลงอย่างดี
1: อะไรบัวเขียว
0: อะไรบัวเขียวจะพิเศษด้วยไข่เจ้า
1: ปลงช่างยันผีบ้าแพ้หนองแดงแม่มาลีชุดใหญ่ดีเจด้วยเนอะ
0: จ้ารังพูดฝนตกยังเอ่ย
1: ยังบ่ตกเด้อฮะ
0: อ๋อโอเคจ้าเจ้าเดี๋ยวเปิ้นให้เจ้า
1: ครับผม
0: สวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ

0: ดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: จ้าสายนี้เราเจ้าโทรจากทางใด
1: จากบ้านลุกครับ
0: บ้านลุกฟังเพลงอย่างดีเอ่ย
1: แฟนใครไม่รู
0: ้แฟนใครไม่รู้เพลงของไข่จ้านี่
1: อันนี้ฐานีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเปิดกำเตี้ย
0: เขาว่าแฟนใครไม่รู้ยิ่งดูยิ่งน่ารักขอมองเธอสักพักจะเป็นได้ไหมจากเรื่องนี้ก่อ
1: นแมน
0: นี่มันจะเป็น
1: ทางนี้กับคุ้มอ่ะ
0: มันจะเป็นเพลงสตริงกองเพลงเนี่ยว่ามีฮอนในเน
1: ี่
0: ย
1: มันกึ่งๆอ่ะมันกึ่งๆ
0: หรอมีอย่างเพลงก็อ้อมีอย่างเพลงก
1: ็เอาเลือกเพลงไอดีบ้านก็เอาเพลงเบอร์โทรแฟนน่ะ
0: เบอร์โทรแฟนเยอะงี้เหรอมันก็
1: เบอร์โทรเจ้าชู
0: ้เบอร์โทรเจ้าชู้อ่ะเดี๋ยวดูขึ้นหน้าจออย่างพิเศษที่ไข่เจ้าสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับผม
0: จ้าสายนี้ละเจ้าเพลงอย่างดี
2: แสงดาว
0: แสงดาวโอเคเจ้าจะพิเศษที่ไข่ก็เจ้า
2: พิเศษเสาบ้านตรงน้ำห้อง
0: โอเคได้เลยได้เลยตั้งป้นฝนตกหรือยังเจ้า
2: ตกแล้วครับ
0: ตกเหมือนกันนะจากตั้งได้ก็
2: จากเต็มเมือง
0: อ่าโอเคแสดงว่าในตัวเมืองเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ตกแล้ว
0: อ่าโอเคเจ้าเสียบอย่างก็ชาร์จหม้อแบตไปตัวเดียวนี่เดี๋ยวฝนตกนี่ต้องไปฝนตกมาแล้ว
2: ว่างครับว่างครับเพื่อน
0: จะจวนไปสองอึงเหรอเจ้า
2: เออสองข้างขา
0: เออเออนั่นเตะกินดิกินตินไหนฮันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนอะ
2: จ
0: ้าสวัสดีเจ้าเอาละน่าจะต้องส่งท้ายกันไปก่อนเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังมีอําลายสายแล้วเนาะอาจจะฮับเพื่อบัตตันในช่วงนี้เดี๋ยววันพุธกลับมารายงานตัวใหม่นะเจ้าฝนตกแบบนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยเจ้าโอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: are listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 18:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
4: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
5: พบกันช่วงเย็นวันพฤหัสนะครับวันนี้21พฤษภาคม
6: ค่ะ
5: คุณนันก็จะมาประจำ2วันซีที่คุณณรงค์จัดเป็นปกติเลยนะฮะทั้งพฤหัสทั้งศุกร
6: ์ใช่ค่ะเฉพาะสัปดาห์นี้นะคะชั่วคราวค่ะคุณณรงค์ติดธุระดิฉันมาแทนใช่กับว่าแทนกันแหละแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ตอนเย็นค่ะจะได้เจอกันค่ะ
5: วันนี้ข่าวก็มีหลายเรื่องนะครับที่คุณอันได้เคยดูไว้นั่นไหม

0: ที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เกาหลีอ่ะจองคันลั่นอะไรเนี่ย
1: เคยดูค่ะช่วงที่เขาดังมากๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เห็นว่าเขาก็เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรเยอะๆเป็นหมด
0: เยอะมาก
1: คือติดลมบนไปละแล้วก
0: ็ทำธุรกงธุรกิจอะไรหลายอย่างนะ
1: ใช่แล้วก็เลยไม่ได้ดูงานที่แจ้งเกิดของเขาอะค่ะเป็นยังไงคะล่าสุด
0: ผมก็เพิ่งได้ดูนะผมเข้าใจว่าจะดูเมื่อช่วงสายๆวันนี้หรือไงเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวบางเสร่กันเสร็จแล้วขับรถแล้วก็แวะไปทานข้าวที่บางแสนตอนนี้ก็ไปนั่งชายหาดมันก็จะมีช็อตที่พ่อค้าแม่ค้าก็มาของเก็บข้าเตียงละใบเก็บ400เอาเก็บ400ก่อนเลยพี่จองก็ควักเงินสดนับให้400แล้วก็เตรียมจะสั่งนะวงอาหารเลยไปอาหารก็สั่งหลายอย่างนะสั่งพวกอาหารทะเลเผามาสั่งอะไรอ่ะสั่งหลายอย่างอ่ะสั่งหลายอย่างทีเดียวส้มตำด้วยรู้สึกจะมีส้มตำด้วยตำข้าวโพดอะไรเงี้ยนะ
1: ไม่ได้ดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
0: เนี่ยวันนี้ผมก็เห็นละโอเคเป็นประเด็นร้อนเลยสื่อหลายสำนักก็รายงานกันนะทั้งโทรทัศน์ทั้งสื่อออนไลน์ไอ้ดูอย่างที่สื่อออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์นี่เขารายงานเรื่องนี้ก็บอกดราม่าเที่ยวบางแสน2ยูทูบเบอร์ดังจองคันแล่นโดนเก็บค่าที่นั่งริมหาด400บาทแม้จะเอามาคืนทีหลังชาวเน็ตชี้พอรู้ว่าเป็นคนดังเลยเอามาคืนคอมเมนต์ถล่มยับว่าชายหาดเป็นที่สาธารณะแต่มาทำเป็นธุรกิจเก็บเงิน
1: เขาบอกว่าเอามาคืนและอ้างว่าไม่รู้ว่ามากันแค่2คนค่ะแต่ชาวเน็ตไม่เชื่อว่าคงจะมีคนประกาศบอกว่าน่าจะบอกรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ก็เห็นในที่ผมดูเขานะจะมีนักท่องเที่ยวเดินมาขณะที่เขาคุยกับแม่ค้าเนี่ยแล้วก็มองเห็นอยู่ว่าเขาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งถ่ายเลย 3-4 คนแล้วก็ยืนถ่ายอย่างนี้เลยคือเขาคงเห็นเอ้ยคนดังเขาก็เข้าใจว่าแม่ค้าเขาก็คงจะพอเสร็จแล้วก็เดินไปคนไทยด้วยกันนะคงจะบอกอ่ะวันนี้เขาคนดังนะเขาเป็นยูทูบเบอร์ดังนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เลยมาเคลียร์ทีหลังเห็นว่าเหลือเก็บเตียงละ
1: เอามาคืน300
0: เพราะว่านั่งมาแค่3คนก็เคลียร์เป็นจ่ายค่าอาหารก็หักลดไป300อ่ะรู้ได้ง่ายไม่ได้คืนแต่ว่าก็ลดไปเพราะว่าบอกว่านึกว่าเหมาทั้งหมด
1: ไม่รวมเพราะว่า4ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้ยถ้าแค่2คนก็คนละ50บาทก็101
1: แต่ก็อีทั้งหมดมี8ตัวนะคะพี่ไพศาลตกลงคิดยังไงคะ
0: 8ตัวก็50บาทไง400ไงฝั่งละสี่
1: แล้วถ้า50บาทนี่รับได้ใช่ไหมคะหรือไม่ควรเลย
0: ก็แล้วแต่อัธยาศัยเพราะว่าไอ้ที่นั่งตรงนั้นน่ะจะไปทานโครงการข้าวมันไม่มีที่ให้นั่งหรอกครับร้านรวงอะไรก็ต้องไปนั่งในผ้าใบนั่นแหละแล้วก็จะไปเอาไอ้ที่เขาก็องค์ก็ยี่ไปนั่งเองมันก็คงไม่มีทำเลให้นั่งหรอกก็มันก็เป็นธุรกิจที่เขายึดทั้งหาดทั้งหมดอ่ะ
1: แล้วการที่เขามีร่มหรือว่ามีเก้าอี้อ่ะเอามาตั้งแบบหลังชนกันแบบนี้ดีเขาคิดว่าเขาก็ไม่ได้มาตั้งฟรีเขาก็น่าจะมีค่าใช้จ่าย
0: เขาก็มี
1: ที่ทางของเขา
0: อะมีต้นทุนเขาอยู
1: ่มันเป็นต้นทุนของเขา
0: คราวนี้ต้องคิดอย่างนี้คุณนัน
1: ค่ะ
0: สองหนุ่มเกาหลีเนี่ยเขามาทานเช้าเขามาทานมื้อเช้าเขายังไม่ทานอะไรก็มาแวะทานหน่อยแล้วเขาเป็นคนชอบกินข้าวหลามเขาก็เลยบอกว่ายังไงเขาจะต้องมาที่นี่มาแวะบางแสนเพราะเดี๋ยวก็จะได้ซื้อข้าวหลามไปกิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเป็นสองคนเนี่ยถ้าใครดูเขาจะรู้เลยว่าเขาหลงอาหารประเภทข้าวหลามมากไปที่ไหนก็เจอต้องกิน
1: เขาคงเป็นประเภทแบบสงสัยว่าข้าวเหนียวไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยังไงเอง
0: อ๋อไม่เขามีของเขาก็มีต๊อกเต๊กอะไรเขาอยู
1: ่หรือว่าเหมือนดิฉันที่ตอน

0: เด็กๆอ่ะสงสัยว่าปลากระป๋องไปอยู่ในเหล็กได้ยังไง
1: รู้สึกจะม
0: ีปลาไปอยู่ในกระป๋องได้ไง
1: มีอยู่ตอนถึงขั้นไปทำไปเผาข้อหลาม
0: ข้อหลามใช่ใช่เห็นอยู
1: ่มีไปที่นครปฐมไปกับจูดี้พาไปเผาข้อหลาม
0: ค่ะ
1: ก็เป็นคอนเทนต์ด้วยก็คืออย่างนี้เตียงละ50 บาทนะครับก็โดยปกติแล้วเขาก็เก็บเนี่ยแหละ400เนี่ยนะมันหมายถึงว่าคนที่มาเที่ยวเนี่ยเขานั่งได้ทั้งวันเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วจะสั่งอาหารจะเล่นน้ำจะอะไรมาคือพูดง่ายๆมาถึง
0: ค่าเช่าที่อ่ะ
1: มานั่งที่นี่แล้วก็นั่งจนกระทั่งกลับเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าก็ไม่แพง
0: ค่ะ
1: ทำไมถ้าคิดเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าสำหรับสองหนุ่มยูทูบเบอร์เกาหลีคนนี้เนี่ยสองคนเนี่ยเขานั่งกินข้าวประเดี๋ยวเดียวเขาไปถ้าคิดตั้งเตียงละ50 บาทมันก็ดูจะ
0: แต่เขาไม่ค่อยคิดอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะคนส่วนใหญ่นั่งก็นั่งยาวไม่มีใครมานั่งแบบแป๊บเดียวอ
1: ่
0: ะ
1: มา
0: ลูกพาหลานมาเอาร
1: ถ
0: มาไถเอาพั่วมาเล่นทรายอยู่ตรงนั้นเล่นกันทั้งวันทีนี้เขาก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะมาถามว่านั่งกี่ชั่วโมงจะนั่งชั่วคราวหรือว่าจะนั่งยาวทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงคิดว่า50 บาททั้งวันก็ถูกแล้วถ้าจะทอนเป็นชั่วโมงละ6.50 บาทอะไรเงี้ยก็คงลำบากถูกไหมก็เลยคิดว่า50 บาทถ้าถามดิฉันว่า50 บาททั้งวันเนี่ยไม่แพงหรอกต่อคนนะคะค่ะ
1: ตอนนี้นะฮะตั้งแต่มาเช้าเลยก็พาที่ตกดินนั่นแหละค่อยกลับกันแล้วก็นั่งกันไปที่นั่นเนี่ย
0: ค่ะ
1: น้ำแข็งนี่ยกกันมาเป็นถังยกแล้วยกอีกนะ
0: เสร็จแล้วก็เมาแล้วก็ขับกลับไปไม่มีเป่าไม่มีให้เป่าอะไรตรงบริเวณชายหาดก่อนขับรถบ้างเลยหรอฮะ
1: ไม่ทราบเลย
0: มันควรจะต้องมีเป่าบริเวณชายหาดก่อนขับนะฮะเพราะน้ำแข็งถังขนาดนั้นคิดดูว่าสารตั้งต้นจะกี่ขวดแล้วแต่ทัวร์ส่วนใหญ่ก็ลงที่แม่ค้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ก็คนเนี่ยก็ผมดูนะคนที่ดูก็ตำหนิและไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าที่นั่งริมทะเลโดยมีตัวอย่างความเห็นที่น่าสนใจเช่นบอกว่าเกลียดประเทศไทยตรงที่ชอบเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าว่าแต่ต่างชาติโดนเลยคนไทยกันเองก็เจอบ่อยมีทุกที่เก็บ400บาทค่าที่นั่งทุเรศเกินที่สำคัญชายหาดเป็นที่สาธารณะมันจับจองมาเป็นธุรกิจเก็บเงินมันไม่มีประเทศไหนเขาทำการยกเลิกสักทีเถอะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแค่เอาเสือเอาม้านั่งไปกันเองอีกคนหนึ่งบอกขอบคุณอิงที่ไม่ตัดฉาก400ออกอิงนี่ก็คือทีมงานที่เป็นคนตัดต่อคลิปนะให้โลกมันรู้ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่จริงๆเขาสั่งอาหารแล้วก็ยังต้องเก็บค่าที่นั่งอีกเหรอขอให้ทัวร์ลงหนักๆแต่ก็คงไม่สำนึกขอบคุณอิงที่ตีแผ่เรื่องราวแบบนี้เราคนหนึ่งที่ไปบางแสนแล้วไม่คิดที่จะนั่งถ้าเขาไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาไม่ได้เอามาลงช่องเราคงไม่มีทางรู้เลยว่ามีคนเอาเปรียบชาวต่างชาติไปมากมายเท่าไหร่ปรับและเปลี่ยนเถอะค่าเก้าอี้402คนตอนหลังมีคืนเงินให้พอเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่จองคันแล่นเลยคืนหรือเปล่ากลัวดราม่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนอื่นจะคืนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บางคนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจะไม่มีคนไปเที่ยวก็เพราะอย่างนี้แหละค่าเก้าอี้400เราคนไทยอายแทนเลยเคยไปตอนนั้นคนละ50 บาทยังงงว่านั่งเสื้ออาหารกินนะต้องจ่ายค่าเก้าอี้อีกเวรกรรมประเทศไทยบอกว่าคนเก็บค่าเก้าอี้ฉวยโอกาสชัดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งแบบนี้จะมีค่าเก้าอี้เขาคิดว่ามานั่งกินอาหารก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปจ่ายแต่ค่าอาหารก็จบ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
0: ก็มันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะคะพี่เพราะว่าไอ้ที่เรื่องว่าแบบไล่หมดคืนพื้นที่หาดสาธารณะเนี่ยแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่บางแสนนะคะพี่ไพศาลที่ภูเก็ตที่เคยไปไล่หมดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์สุดท้ายตอนนี้ก็กลับไปหมดนะคะ และที่บางแสนก็มีวิธีการบริหารเฉพาะ

0: มีกฎระเบียบที่หัวหินก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คนที่เอาเก้าอี้มาตั้งเนี่ย ก็เหมือนกับว่าต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ใช่ว่าตั้งฟรีก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับเทศบาลเขาอะค่ะเช้ามาเนี่ยถ้าไปบางแสนเช้าจริงๆเลยนะคะพี่ไหนจ๋า
1: เก็บเรียบเลย
0: ใช่อะแล้วก็อย่างเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นทรายอะไรต่อมีอะไรอะกินเอาไว้เละมาก
1: หรือพวกไม้ไอ้นั่น
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องเก็บ
0: ไม้เสียบอะไรต่างๆ
1: ต้องขุดต้องขุดเข้าไปกราดคลาดเข้าไปในทรายขึ้นมาไม่งั้นมันจะอันตราย
0: ม
1: ัน
0: ก็มีค่าใช้จ่ายมันก็มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นจริงทีนี้บางท่านก็อาจจะรู้สึกฉันนั่งแป๊บเดียวฉันก็ซื้ออาหารเธอตั้งเยอะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอย่าหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สั่งเยอะนะคะพี่ไพศาลสั่งนิดหน่อยนั่งทั้งวันก็มี
1: ก็หลายคนบางทีเขาก็เตรียมอาหาร
0: เตรียมอาหารไปอีกต่างหากไปหามันมีคนหลากหลายเหมือนกับร้านกาแฟที่ทำสวยๆอ่ะบางร้านเขาถึงต้องบอกว่าต้อง1คน1แก้ว10คน2แก้วไปซื้อตั๋วเลย เข้ามาถ่ายรูปเฉย
1: ๆ
0: กรุณาซื้อตั๋ว
1: เขาต้องให้ตีตั๋วกันเลยคนละร้อยคนละ50 บาท
0: แล้วก็
1: เอาตั๋วนั้นไปแลกค่าเครื่องดื่มเอา
0: แล้วยังมีป้ายติดที่ห้องน้ำอีกว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เช่นนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปในร้านเขา
1: เพราะงั้นจะมาเป็น10 ชุดเลยนะ
0: 10 ชุด10 คน 3 แก้วคือบางทีกฎระเบียบต่างๆมันมาหลังจากที่มันพบปัญหานะคะถ้าคนที่เข้าใจว่าปัญหามันมาจากอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่ไอ้ที่แม่ค้าจะเอาเปรียบฉวยโอกาสกับคนต่างชาตินั่นก็อีกส่วนหนึ่งลูกค้าที่ดีก็มีแม่ค้าที่ดีก็มีและที่เอาเปรียบกันไปกันมาก็ไม่น้อยอะค่ะใจเขาใจเราเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ครับนี่เราก็เป็นคนมองโลกในแง่โลก
0: ในแง่ความเป็นจริงความเป็นจริงค่ะ
1: ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรก
0: ็ความเป็นจริงค่ะ
1: ทุกอย่างมันมีเหตุและผลอะไรมันอยู
0: ่ค่ะลูกค้าก็ไม่ธรรมดาแม่ค้าก็อย่าเพ้อนะ ในโลกนี้ทุกที่อะค่ะ แนวนี้แหละ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา17 นาทีแล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับ
0: ค่ะพี่ไพศาลคะเรื่องรถยนต์วอลโว่เนี่ยน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: รถ
0: เราก็กำลังที
1: ่ไฟที่ไฟไหม้ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะเราก็กำลังคิดว่าแหมน้ำมันมันก็แพง40 บาทบวกหมดทุกอันเลยอ่ะทุกชนิดเลยจะทำยังไงก็จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ปรากฏว่าเอารถไฟฟ้าก็มีแต่รถจีนรถญี่ปุ่นเพิ่งออกมามีอะไรมี Mazda มี Honda ที่ออกมาทำตลาดรถยุโรปอ่ะโอเคไปเบนซ์ไป BM ราคาก็สูง Volvo ออกมาล้านกว่าบาทพอแตะได้มาเจอปัญหาอีกรถไฟฟ้า Volvo EX ไฟไหม้แบบน่ากลัวมากเลยคือจริงๆเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามชาร์จเกิน 70% แต่ก็ไม่ได้ว่าชาร์จเกิน 70% เนี่ยมันจะถึงขนาดไฟไหม้

0: ในขณะขับอะไรกันขนาดนี้ค่ะหรือว่าขณะที่จอดชาร์จอ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะมันทำให้คนที่ใช้อยู่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าจำกัดที่ชาร์จ 70% น่ะก็อยู่ในสภาพถูกคนเขารู้สึกกลัวน่ะเวลารถคันนี้ไปจอดอยู่ใต้อาคารในคอนโดในลานจอดรถที่จอดรถหรือว่าในหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่น่ากลัวอยู่ว่าจะเป็นยังไงอะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศนะ
0: ค่ะ
1: คุณประเดิมชัยนี่ก็เป็นผู้สมัครสสกรุงเทพเนี่ยนะของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาวอลโว EX 30หลังพบมีรถ 1,668 คันเกิดปัญหาระบบแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้ไม่เกิน 70% จนเกิดไฟไหม้โดยมีผู้แทน Volvo Car และผู้บริโภคร่วมประชุมก็ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของ Volvo Car ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สันทนาประสิทธิ์ก็ได้ชี้แจงว่าจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย Volvo ไทยทราบปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจึงยุติการจำหน่ายรถทั้งหมดส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปแล้วนั้นบริษัทมีมาตรการเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าทั้งนี้จะทยอยเรียกรถคืนเพื่อให้ลูกค้านำรถเข้ามาแจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปก็วันนี้สิวันนี้เป็นวันแรกนะโดยรถคันแรกจะเปลี่ยนในวันที่25พฤษภาคมส่วนลูกค้าที่เหลือคาดว่าจะสามารถเรียกลูกค้าเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมนี
0: ้ก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกคันนะพี่เขาจะดูว่าคันไหนที่มีแววว่าเปลี่ยนหาจะเปลี่ยนเป็นโมดูล
1: ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ยกแบตเตอรี่เปลี่ยน
0: ไม่ใช่ยกทั้งหมด
1: เขาจะเปลี่ยนเฉพาะโมดูลภายใน
0: ค่ะ
1: ภายในแบตเตอรี่
0: ตรงไหนมีปัญหาถึงเปลี่ยน
1: ถ้าเป็นรุ่นที่เขาระบุว่ามันมีปัญหาที่จะนำไปสู่การเกิดเพลิงไหม้ได้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยเขาตรวจพบแล้วว่ามันมีความผิดพลาดในแบตเตอรี่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วว่าห้ามรถลูกค้าเขาทุกคันทั่วโลกในรุ่นเนี้ย EX 30เนี่ยที่ขายอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยห้ามชาร์จแบตเตอรี่เกิน 70%
0: สาเหตุเพราะว่ามันเกิดเหตุแรกก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้พฤศจิกายนปีที่แล้วที่บราซิลค่ะมันเกิดเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหลังจากนั้น Volvo เนี่ยก็เลยมีโปรโตคอลความปลอดภัยที่รายงานข้อมูลไปยังสวีเดนแล้วก็ Volvo ทั่วโลกก็รับเรื่องแล้วก็แจ้งให้ลูกค้า EX30 เนี่ยทราบว่ากำลังหาสาเหตุอยู่ที่มันเริ่มไฟไหม้ที่บราซิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรเบื้องต้นเขาสันนิษฐานกันก่อนเลยว่าเกิดจากความร้อนก็เลยออกประกาศแนะนำให้ผู้ใช้ Volvo รุ่นนี้ทุกคนทุกคันชาร์จแบตไม่เกิน 70% เพื่อความปลอดภัยซึ่งเข้มงวดกว่ายี่ห้ออื่นที่มักแนะนำที่ 80% ขณะที่เริ่มต้นก่อนที่บราซิลหลังจากนั้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2ที่ฮ่องกงเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Volvo เขาเลยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนค่ะแล้วก็โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในจีนถูกตรวจสอบแล้วก็ Volvo ก็กำลังแก้โดยการหาวิธีการแก้ไขเช่นจะเปลี่ยนทั้งลูกหรือว่าเปลี่ยนเป็นโมดูลซึ่งกระบวนการผลิตและการขนส่งที่ซับซ้อนมันก็เกิดขึ้นหลังจากเกิดไฟไหม้คันแรกในไทยเมื่อเดือนมีนาคม Volvo ไทยเนี่ยประกาศหยุดขายรุ่นนี้ชั่วคราวแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะรถยนต์แล้ววันนี้ในขณะที่กำลังประชุมกันอยู่ก็เกิดไฟไหม้ขึ้นที่มอเตอร์เวย์เหมือนกันค่ะ
1: เป็น81แต่ว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนะ
0: ค่ะนั่นอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคะ
1: เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็
0: เป็นไฮบริดเป็นไฮบริด
1: เป็นไฮบริด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นก็ต้องไปสอบดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ที่เพลิงไหม้ขึ้นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยไหม้มาแล้วคันนี้เป็นคันที่3แต่2คันนั้นเนี่ย Volvo เขาบอกว่าพบว่า
0: ดัดแปลง
1: ไปดัดแปลง

0: จากรถน้ำท่วม
1: คือขายซากไปเจ้าของขายซากไปเพราะว่ารถจมน้ำท่วมแล้วก็ลูกค้าก็นำไปดัดแปลงไปอะไรสักอย่างแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยมันมาเคสนี้เดี๋ยวต้องสอบดูว่าประวัติรถเป็นยังไงแต่เห็นแล้วไหม้แล้วน่าตกใจนะ
0: โอ้โหตายได้เลยนะถ้าหนีไม่ทันนะและปรากฏคนที่ขับตามหลังเป็นคน
1: ข
0: ับ
1: ตามเน
0: ี่
1: ยเป็นพลเมืองดีมากๆเลยนะ
0: เห็น
1: เขาเตือนแล้วเขาแบบทุ่มชีวิตในการเตือนให
0: ้ช่วยอ่ะ
1: ให้เอาตัวรอดออกมาจากรถอ่ะมีพ่อแม่แล้วลูกเล็กๆด้วยเห็นมีลูก
0: ค่ะ
1: ก็เอิน EX30 นี่ก็เป็นความบวยยังไม่ทันหายก็เนี่ยมีอีกรุ่นหนึ่งของ Volvo ก็มาเกิดเหตุวันนี้อีกคนก็เลยตกใจกันมากผลกระทบหนักหน่วงมากนะเพราะว่าในขณะเนี้ยหมู่บ้านจัดสรรที่มีลูกบ้านมีรถพวกนี้ก็บอกเลยคุณห้าม
0: ขอให้แจ้งมาที่นิติด้วย
1: คุณอย่าเอารถเข้าไปจอดในบ้านคุณแบบเช่นว่ามีโรงเก็บรถอะไรเงี้ยห้ามขอให้มาจอดในสถานที่ที่ทางนิติ
0: จัด
1: หม
0: ู่
1: บ
0: ้
1: าน
0: เข
1: าจะจัดให้ก็คงจะที่โล่งที่อะไรเงี้ยยิ่งถ้าคอนโดเนี่ยชัดเลยห้ามขึ้นอาคารจอด
0: ห้ามลงใต้ดินห้ามอาคารเพราะอะไรรู้ไหมคะสมมติว่าข้างบ้านเรามีรุ่นนี้หลังบ้านเรามีรุ่นนี้อ่ะเราก็ต้องแจ้งไปที่นิติแล้ว
1: ใช่เพราะกลัวลามเงิน
0: ใช่ค่ะโอ้โหทุกชีวิตปลอดภัยในวันโบ้นะคะนี่คือสโลแกนเก่าค่ะ
1: ผมเคยใช้นะเคยใช้วอลโว่อยู่หลายปีอยู่
0: ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว
1: ่
0: มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยเป็นรถที่ใช้งานอยู
0: ่พี่เลสันเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ EV เนี่ยเขาชื่อว่าป๊อปกึ่งเกลือค่ะ
1: ไม่รู้จักเลย
0: ป๊อปกึ่งเกลือจาก EV Shop บอกว่าแบตเตอรี่มีขั้วบวกขั้วลบซึ่งมีตัวกั้น separator อยู่ระหว่างกลางเมื่อมีการชาร์จแบตเตอรี่บ่อยครั้งหรือใช้งานไปเรื่อยๆรูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นลักษณะแหลมคมไอ้ส่วนที่แหลมคมเหล่านั้นอ่ะมันจะทิ่มทะลุตัวกั้นทำให้เกิดรูหรือช่องว่างขึ้นทีนี้พอเมื่อตัวกั้นทะลุขั้วบวกขั้วลบเอาละครับมัวเลยล่ะทีนี้สัมผัสกันสุดท้ายไฟไหม้ค่ะซึ่งปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะชาร์จและขณะใช้งานรถยนต์ทีนี้ปัญหาก็คือว่ารถไฟฟ้าเฉพาะของจีนมีเป็นร้อยร้อยยี่ห้อพี่เบซานแต
1: ่เข้าใจว่าวอลโว
0: ่
1: วอลโว่เนี่ยตอนหลังจีนเขาเข้าไปซื้อกิจการจากสวีเดนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าม
0: ีคนรอเขาไงวอลโว่อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเนี่ยใช้วอลโว่รุ่นที่มันยังเป็นสวีเดนมอเตอร์ยังขายอยู่อะยังเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติสวีเดนอยู่แล้วก็มีเขาก็มามีร่วมทุนกับคนไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็พอหมดจากรุ่นที่หลังๆมาล่าสุดที่เป็นตระกูลใหม่คราวนี้ก็เป็นตระกูลรถที่ผลิตในจีนละเป็นเทคโนโลยีจีนละแต่ว่าก็ยังเป็นถือว่าต้นตระกูลเข้ามาจากสวีเดนนะ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นมันเข้าไปรถไฟฟงไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่ก็เทคโนโลยีจีนหมด
0: ครั้งนี้ถือว่าเป็นวิกฤต
1: สาหัสเลยนะเจอเรื่อง
0: วิกฤตความเชื่อมั่นว
1: ิ
0: กฤตชีวิตวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมาแล้วก็ปรากฏว่าคนที่เขาอยู่ในสภาพที่เขาซื้อรถมาแล้วบอกก็แนะนำให้เขาชาร์จ 70% เขาก็ชาร์จรถเขาก็ไม่ไฟไหม้แต่เพื่อนบ้านที่ติดอุ้ยรังเกียจเขาไปหมดเลยไปจอดที่ไหนใครก็เลยแต่พวกที่ชาร์จ 70% ไม่ยอมชาร์จ 70% ไม่เคารพกฎระเบียบจนไฟไหม้ได้รถใหม่เลย
1: มีบางคนเขาพูดว่างั้นเหมือนกัน
0: ไอเราใช้อยู่ทำดีทุกอย่างไม่ได้รถใหม
1: ่บอกว่าอาจจะต้องปล่อยชาร์จมันให้
0: ไฟไหม้ก่อน
1: ให้มันไฟมันไหม้ไปเลยทั้งคันมั้งแล้วก็จะได้มาตกลงกันจะได้ไม่ต้องจ่ายคันใหม่ให้อะไรต่าง
0: แต่เอางี้ก็แล้วกันอย่าไปคิดมากค่ะเพราะเวลาที่เขายกหนี้ให้ลูกหนี้อะไรพวกนี้นะคะลดหนี้ปลดหนี้ผ่อนหนี้ส่วนใหญ่จะได้สำหรับคนที่ไม่ใช้หนี้ค่ะส่วนที่คนที่เป็นคน

0: คนดีทำมาหากิน
1: มีวินัยในการ
0: มีวินัย
1: จ่ายหนี
0: ้เต็มที
1: ่อันนั้นท่านก็ถือว่าท่านเป็นก็จะได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่ดีประวัติไม่เสียกริบบูโรก็เข้มแข็ง
0: ค่ะบางทีก็ขยันหมั่นเพียรสู้ชีวิตจากต่างจังหวัดทำมาหากินจนแบบประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยก็ไปเข้านุ่นก็แล้วกันนะคะ60-40นะแต่ถ้า
1: ที่25นี้ใช่ไหมลงทะเบียนนะ
0: แล้วก็ต้องภูมิใจได้60-40นานๆได้ทีแต่จะไปเอาไอ้ประเภท300บ้าง 1,000 บ้างอันนั้นมันต้องอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะรู้งี้ไม่ทำมาหากินดีกว่าจะได้ฟรีทุกวันเดือนละ 1,000 เดือนละ300ไม่ได้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: สรุปเรื่องรถไฟชนรถไฟสินขบวนสินขนส่งสินค้าชนรถเมย์นะ
0: ค่ะ
1: ตำรวจสน.มักกะสันเข้าสรุปเลยนะครับว่าจะต้องเรียกคนขับรถทุกคันในจุดเกิดเหตุที่ไปจอดคล่อมปรางเนี่ยมาสอบปากคำทั้งหมดว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่นะก
0: ็ที่ในศาลฮะเมื่อวานเขาไปจำลองเหตุการณ์เรื่องที่ว่าถ้านั่งรถไฟมาแล้วเนี่ยจะเปิดบูตอนไหนจะปิดตอนไหนจะเห็นป้ายสัญญาณจะเห็นธงไหมทำไมตำรวจไม่จำลองเหตุการณ์โดยการขับมอเตอร์ไซค์บ้างขับรถเมย์บ้างหรือว่าขับรถเก่งบ้างแล้วไปติดตรงนั้นคะแล้ววัดดูว่าตัวเองเจตนาขวางหรือเปล่าอ่ะตำรวจลองขับแล้วไปลองดูสิคะว่าตัวเองเจตนาหรือมันไหลไปแล้วแบบรู้ตัวอีกทีอยู่บนรางแล้วขยับไม่ได้ลองได้นะคะตำรวจก็ลองได้ค่ะ
1: เนี่ยตำรวจบอกว่าก็ไอการพิจารณาคดีต้องแยกพิจารณาระหว่างความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟโดยขณะนี้คณะทำงานสอบสวนกำลังตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบด้านส่วนประเด็นรถคันอื่นที่ขับผ่านบริเวณทางข้ามรถไฟในช่วงเกิดเหตุพนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ขับขี่แต่ละคันมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางหรือไม่หากพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายเป็นรายกรณีโดยทางตำรวจสน.มักกะสันบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ขับรถทุกคันที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเพราะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายคันว่ามีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือเกิดจากสภาพการจราจรที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้โดยทุกอย่างยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะพนักงานสอบสวนต่อไปยังมีเปิดช่องไว้นะว่าฝ่าฝืนหรือสภาพ

0: 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนันท์ฮะ
4: คือตำรวจเนี่ยจะเรียกมาสอบหมายความว่าอยากจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยหลบได้หลบไม่ได้ทำไมถึงไปอยู่บนรางถูกไหมฮะ
3: ครับ
4: แล้วถ้าผิดจริงๆก็คดีมันจะพลิกไหมฮะ
3: ไม่หรอกผมคิดว่าอันเนี้ยตำรวจคงคือนาทีเนี้ยฟ้องประมาทร่วมรถไฟกับขสมกไปแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
3: คราวนี้ในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็คงจะกลัวว่ามันจะมีการโต้แย้งว่าประมาทร่วมของขสมกนี่ก็คือว่าเพราะว่าคุณไปจอดไอ้คล่อม
4: ฝังราง
3: รางรถไฟอยู่อันนี้ก็เลยต้องประมาทร่วมมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วรถคันอื่นๆเนี่ยคุณไม่เรียกสอบเลยเหรอเขาก็จอดคล่อมเหมือนกับรถเมล์นั่นแหละ
4: อ๋อ
3: นั่นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าเป็นที่มาที่ตำรวจเขาก็ปิดจุดอ่อนเขาเดี๋ยวจะมาไล่ฟ้องกลับเขาอะไรเขาว่าเลือกปฏิบัติหรือว่าผิด157อะไรไงเขาก็เลยต้องเชิญมาอยู่ในสำนวนทั้งหมดมาสอบปากคำอยู่ในสำนวนทั้งหมดเลยแล้วก็ลงความเห็นไปว่าฝ่าฝ
4: ืนไม่ได้จริง
3: หรือว่าขยับไม่ได้แล้วก็ว่าไปผมว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายของตำรวจเขาไม่ได้ว่าเป็นเรื่องเจตนาว่าจะต้องเอาผิดอ่ะ
4: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่ามันเขาก็คงต้องการให้ชัดเจนว่าสมมุติว่าถ้าเป็นการประมาทร่วมแรงมันก็จะมีค่าปรับด้วยนะคะพี่ไพศาลเวลาที่ไปข้อมรางแบบนั้น
3: ทางแพ่ง
4: ก็จะเป็น
3: มันจะต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าประมาทร่วมครับ
4: เช่นอะไรรู้ไหมคะถ้าสมมติว่าเราขับรถในช่องทางด่วนบนถนนวิภาวดีเนี่ยแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่เป็นร้อยคันแต่ละวันตำรวจไม่เคยจับอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปชนมอเตอร์ไซค์เข้าอ่ะเราจะไปคิดว่าก็เขาผิดเขามาวิ่งในช่องทางด่วนก็ไม่ได้ด้วยนะคะพี่ไพศาลตำรวจปรับมอเตอร์ไซค์แค่500ส่วนเราจ่ายหมดค่ะเพราะเขาเป็นรถเล็ก
3: ใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะเป็นประมาทร่วม
4: 500แล้วเราจ่ายหมดเลยแต่ตำรวจไม่เคยจับเลย
3: ก็ถ้าเรามีประกันเราก็เรียกประกันมาแล้วให้ประกันก็ไปสู้
4: แล้วเวลารถเราซ่อมไม่มีใช้ตั้งเดือนนึงอะฮะ
3: อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หมายถึงว่าในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยเราก็แจ้งประกันไปมีเหตุชนเนี่ยแล้วว่าให้ประกันไปสู้ครับประกัน
4: มันไม่คุ้มอะค่ะทั้งหมดคือไม่มีอะไรคุ้มเลยสักอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่เคารพกฎระเบียบและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่บังคับใช้กฎหมายค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: นายกจะไปฝรั่งเศสนะ
4: ค่ะ
3: ไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามีแผนอะไรยังไงก็ล่าสุดนี่ก็มีข่าวมาเลยนะครับ
4: แล้ววันนี้เยอะเลยค่ะเจอคนเยอะแล้ว
3: แล้วก็วันนี้นายกก็เริ่มให้สัมภาษณ์ถึงการไปเยือนฝรั่งเศส21-27โอ้ไปเยอะด้วยนะ
4: ใช่ค่ะแล้วเจอคน
3: 3 24
4: โอ้เจอ
3: 7โอ้ไป1สัปดาห์นี่นี
4: ่น่าจะเดินทางคืนนี้เที่ยงคืนมั้งคะ
3: ครับ
4: ค่ะปกติก็จะไปกันประมาณเที่ยงคืนใช่มั้ยครับ
3: ก็นายกบอกว่าได้สั่งการอะไรไว้บอกว่าตนได้สั่งการบอกการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีจะได้พบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่มาลงทุนในไทยและนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญไปหารือในงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วย ถือว่า

0: ว่ามาครองให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้ไม่ใช่การเยือนอย่างเป็นทางการแต่การหารือกับผู้นำรัฐในรูปแบบไม่เป็นทางการอาจมีผลสำเร็จมากกว่าการเจออย่างเป็นทางการและในการไปครั้งนี้ตนได้เชิญนายเอกนิตินะครับรองนายกรัฐมนตรีคลังและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีการและการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจที่นั่นอยู่แล้วให้เข้าร่วมเดินทางด้วยและยังมีปลัดกระทรวงการประเทศเข้าร่วมเพื่อสรุปการหารือแจกจ่ายงานต่อและเป้าหมายในการหารือมีหลายเรื่องทั้งเรื่อง AI พลังงานการเพิ่มมูลค่าการค้าการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนของนักลงทุนฝรั่งเศสการแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านแฟชั่นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลายอย่างซึ่งไม่แพ้ไทยแต่ผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะต้องพอรู้ว่าเจตนาวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยมันมีเรื่องอะไรยังไงที่ทำให้ตัดสินใจเดินทางไปที่ฝรั่งเศส
1: จริงๆก็มีแผนไว้นานแล้วนะคะพี่ไพศาลถ้าหากว่าเราดูจากกำหนดการที่วางไว้เนี่ยเดินทาง 21-27 จริงๆไทยกับฝรั่งเศสในปีพ.ศ.นี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการค่ะ
0: ก็นับ170ปีนะ
1: 170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ
0: ์ตั้งแต่เชวาลีเดอโชมอง
1: 170ปีค่ะก็คือในยุครัตนโกสินทร์
0: 170ปีย
1: ุครัตนโกสินทร
0: ์อ๋อมันแค่ยุครัตนโกสินทร์นี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่นับไปถึง200 300ปีตอนพระเจ้าหลุยส่งเชวาลีเดอโชมองมายื่นสารต่อสมเด็จพระนารายณ์นะ
1: ตอนคุณโป๊ปไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะตอนบุพเพสันนิวาสอะค่ะ
0: โอเคเข้าใจครับเออแฝงนะ
1: ไม่นับค่ะตอนคุณพี่ไปฝรั่งเศสไม่นับค่ะ
0: โปรตุเกสนี่เขานับ400กว่าปีเลยนะความสัมพันธ์ไทยโปรตุเกสเนี่ยนับ400กว่าปี
1: จะนับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการนับการสถาปนาทางการทูตพี่ประสาน150ปี170
0: ป
1: ี
0: 170
1: ปีหลังจากที่เอาคอมเมนต์ของเราไปหรือเปล่าเนี่ยพัตตบองเสียงราชเนี่ย
0: ก็เข้าใจว่ามีสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะมันมีทั้งรักและขมขื่นนะทั้งรักทั้งชังทั้งหวานทั้งขมขื่นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็นับกันเนี่ยค่ะ170ปีจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะคะได้พบปะกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสโดยกระชับความสัมพันธ์มุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะว่าปีนี้ถือว่าครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการค่ะจะมีการผลักดันความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนพลังงานคมนาคมการทหารและอากาศยานองค์การระหว่างประเทศนายกจะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศ IEA ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไปพบกับผู้อำนวยการยูเนสโกด้วยค่ะจะต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันไว้เมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมาผลักดันวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ปลายปีนี้ค่ะแล้วก็จะรับรู้การต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้านแฟชั่นหัตถกรรมการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ไทยในระดับนานาชาติทางภาคเอกชนเนี่ยท่านนายกจะพบกับนักธุรกิจฝรั่งเศสโดยภายใต้สมาคมในจ้างฝรั่งเศสพบปากกับเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆแล้วก็เชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะสาขาที่เชี่ยวชาญคือการบินอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีมไทยแลนด์ไปหมดนะคะภาคเอกชนของไทยเนี่ยนะกกร.อะไรเนี่ยคงไปอะค่ะแล้วก็จะมีการพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยก็คงจะได้เห็นภาพนี้ค่ะค่ะงานใหญ่ค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขารอจังหวะที่จะพูดมากกว่าเนื่องมาจากว่าพี่ไพศาลลองย้อนไปสิอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปที่ภูเก็ตมีแต่เรื่องนอมินีมีแต่เรื่องหาดฟรีดอมไปที่เกาะพะงันต้องไปบ้านอะไรล่ะ 2-3 คนน่ะอิสราเอลเนี่ยที่มีรีสอร์ทอยู่สะหัวห้องอ่ะยุทธการขอจับหน่อยนั่นน่ะที่เกาะพะงันนะคะแล้วกลับมาปุ๊บก็ต้องมาเจอเรื่องอะไรล่ะคะสารพัน

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมันยังไม่ใช่จังหวะที่จะแถลงเรื่องนี้มากกว่ามั้งคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาเสนอแนวคิดให้นายกไปพบเอ็มมานูเอลมาครงที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยให้ถือโอกาสเชิญให้มาครงมาเยือนประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนะประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าให้เชิญเลยให้มาแวะไทยก่อนปัดหน้าเลยแล้วเพราะว่าเขาเตรียมจะเดินทางมาที่กัมพูชาไงเพื่อที่จะมากัมพูชาเขาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศที่คือพูดง่ายๆประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนั่นแหละนะถ้าเป็นของอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าประเทศในเครือจักรภพใช่ไหม
0: ถ้า
1: ของอังกฤษเขาเรียกประเทศในเครือจักรภพแต่ว่าฝรั่งเศสเขาไม่มีก็เอาเป็นว่าประเทศที่เคยใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการประชุมกันที่กัมพูชา
0: ค
1: ุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าให้นายกเชิญมาครงมาเลยจะได้ตัดหน้าถือโอกาสคุยอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชาดับทางไว้ก่อนเลยครับ
0: คุณณัฐพงศ์เรื่องปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะ
1: ใช่ๆหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอคุณอนุทิน
0: เดี๋ยวก็อะไรอะคะแกพูดบันหนึ่งหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
1: พักก่อนไหมพักก่อนไหม
0: พักก่อนก็ดีค่ะ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาว่ากันแล้วกันนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
2: ค่ะ
1: เอ้ยคุณณัฐพงษ์ไม่ใช่ว่าแค่ถแถลงเฉยๆนะทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
2: ค่ะ
1: คือในหนังสือที่ทำไปเนี่ยบอกว่าเรื่องขอเชิญประธานดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับการขยายอิทธิพลและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกประกอบกับนายเอ็มมานูเอลมาครงรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีกำหนดการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาในช่วงปลายปีนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสฟรังโกโฟนีซัมมิตนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีและใช้ประโยชน์จากการเดินทางมาเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้เกิดผลสำเร็จสูงสุดจึงเห็นสมควรที่รัฐบาลไทยจะถือโอกาสนี้ทำหนังสือเทียบเชิญนายเอ็มมานูเอลมาครงแวะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลในวงเล็บ official visitก่อนการเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาโดยมีวาระสำคัญในการหารือเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาเขตแดนฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนในอดีตการหารือร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสจะช่วยสร้างความโปร่งใสและเป็นฐานสนับสนุนจากประชาคมโลกในการคลี่คลายปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและเขตแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติ 2. การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านพลังงานคาร์บอนต่ำและเทคโนโลยีขั้นสูงไทยสามารถใช้โอกาสนี้ดึงดูดการลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดการเชื่อมโยงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและการถ่ายทอดเทคโนโลยี3. ความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับโลกการหารือครั้งนี้จะเป็นสะพานเชื่อมสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงปูทางผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศ OECD นะจึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 1. เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการและประสานงานทางการทูตเพื่อยื่นหนังสือเทียบเชิญประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาเยือนประเทศไทย 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในประเด็นการเจรจาทั้ง3ด้านหากได้รับการตอบรับนะนี่ก็
2: ตามกำหนดการเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยจะไปเยือนกัมพูชาจะเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีนี้มิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอีก6เดือนข้างหน้าค่ะยังไม่ใช่เรื่องเร็วๆนี้นะคะอีก6เดือนข้างหน้าแล้วก็ฟองโอปนีซัมมิตเป็นการจัดขึ้นครั้งที่20แหละนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อดีตเมืองขึ้นของเขาแหละเขากำหนดวันแล้วด้วย 14-16 พฤศจิกายนที่พนมเปญนะคะแล้วการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเด็กที่เคยเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเมษายนคือเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยฮุนมาเด็กไปฝรั่งเศสค่ะก็มีการพบกันยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานสาธารณูปโภคมรดกวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความผูกพันในระดับหนึ่งกับกัมพูชานะคะทีนี้คุณณัฐพงษ์เนี่ยจะเสนอก็ได้นะคะแต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าในธรรมเนียมทางการทูตทางมารยาท การได้เปรียบเสียเปรียบการควรไม่ควรทำเนียมอย่างนี้เขาทำกันไหมหรือมันไม่จำเป็นต้องพอเขามาต้องไปตัดหน้าให้มาเมืองไทยหรือว่าไปแล้วให้มาเมืองไทยนู่นนี่นั่นทั้งที่เราก็กำลังจะเจอเขาในวันพรุ่งนี้แล้วมันยังมีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นเหรอแค่เขาเจอหุ่นมาเนี่ยเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เจอกับเรามันก็เป็นโอกาสที่ทำอะไรด้วยมันมีรายละเอียดที่ควรไม่ควรทั้งจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือผิดธรรมเนียมหรือไม่ผิดธรรมเนียมรายละเอียดในนั้นเยอะมากเลยค่ะพี่ไพศาลนะคะเรียนเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ให้เรียนพูดว่าควรไม่ควรถูกไม่ถูกเรียนพูดไม่ได้แต่เรียนเข้าใจว่าคนที่อยู่ในวงการการทูตการมั่นคงหรือว่ามีข้อมูลอยู่ในมือทราบว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือทางที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะเสนอได
3: ้
2: แต่ทุกวันนี้เขาก็กำลังทำอะไรกันอยู่ตามที่เราเห็นนี่แหละค่ะค่ะเขาก็ชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะคะคุณมาเนตไปเดือนที่แล้วเดือนนี้คุณอนุทินไปเลยปลายปีท่านมาโครงมาก็เดี๋ยวก็ว่ากันก็แล้วกันว่าจะยังไงแต่จริงมันก็ไม่ได้เก๋อะไรหรอกค่ะการไปกัมพูชาก็โอเคกัมพูชาก็ถือว่าเขาก็สามารถสแกมโบเดียเนี่ยสามารถดึงมาคงไปได้เป็นไม่ธรรมดาเหมือนกันถูกไหมคะ
1: มาคงเขาเคยมาเมืองไทยมาเขามาในวาระอะไรไม่รู้แล้วเขาย่องไปรีบไปขอดูมวยเลยนะใช่ไหม
2: แล้วก็ไปเดินเยาวราชแล้วก็เข้าไปในร้านอาหารแล้วเผ
1: อ
2: ิญร้านอาหารตอนเย็นเขาปิดหรือไม่ปิดไม่แน่ใจหรือว่ามัน
1: ไปร้านอะไร
2: เขาก็ไม่ชินหรือว่าเขาไม่ชินกับอาหารจีนหรือว่าเขาไม่ควรจะไปกินอะไรที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบมาก่อนโดยวิธีปฏิบัติของประธานาธิบดีค่ะไม่ใช่อยากเข้าไปร้านอะไรแล้วก็ไปทานอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติเขาเป็นยังไงเพราะวันนั้นเขากินแค่เบียร์ขวดเดียว
1: ไปพัฒนาจีนอาหารจีนอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะวันนั้นเขาทานแค่เบียร์ขวดเดียวเขาไม่ได้ทานอาหารจีนอาจจะไม่อยากทานหรืออาจจะแบบอยากท่าน
1: ก็เนี่ยก
2: ็ขออนุญาตท่านไม่ควรที่จะทานอะไรที่เราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอะไรหรือเปล่า
1: ที่จำได้แม่นเลยคือไปดูมวย
2: ด้วย
1: ไปดูมวยแล้วก็มีนักมวยที่เป็นคน
2: ฝรั่งเศส
1: ที่พูดภาษาไทยได้เป็นโคศกเป็นคนดังเป็นนักมวยรูปหล่อแล้วก็เลยกลายมาเป็นดาราน่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่ออะไรผมจำไม่ได้เลยแล้วก็เลยมาทำหน้าที่เป็นล่ามาทำหน้าที่อธิบายให้มาครงก็แสดงว่าเขาก็เป็นคนคงจะชอบอะไรที่
2: อู้มาเมืองไทยก็ต้องดูค่ะพี่เหลือดิฉันอยากไปดูเลย จริงๆอยากไปดูยังคุยกับพวกเด็กๆอยู่เนี่ยว่าไปดูกันเถอะมันน่าสนุกมากเลยยังอยากไปดูใครก็มีความฝันว่ามาเมืองไทยต้องไปดูมวยสักรอบนึงแหละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วฮะเมื่อก่อนนี่ไปกินไก่ย่างไปกินขนมอะไรแถวแถวสนามมวยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันมีสีสันมันสนุกสนานมันเป็นอีกแบบนึงเลยอะค่ะค่ะไหนๆพูดถึงฝรั่งเศสแล้วขอไปเรื่องนี้กันแล้วเมื่อวานนี้เห็นข่าวอยู่ว่าตำรวจสเปนเนี่ยไม่เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์แมงโก้ที่ไปเที่ยวบนภูเขาพร้อมกับครอบครัวแล้วอยู่ไปตกหน้าผาที่สูง100เมตรเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2024แล้วก็สงสัยว่าลูกฆาตกรรมพ่อหรือเปล่าไปสอบปรากฏวันนี้ข่าวเพิ่มเติมแล้วว่าโจนาธานอันคิดบุตรชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าแมงโก้ปรากฏตัวอยู่ที่ศาลมาโตเลลชานเมืองบาร์เซโลนาแล้วก็ผู้พิพากษาสั่งให้วางเงินประกัน1ล้านยูโรหรือ 1.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงนะคะแล้วก็คือถูกควบคุมตัวแล้วล่ะแล้วก็ให้อายัดหนังสือเดินทางไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะที่พ่อตกหน้าผาครั้งนั้นเป็นลูกค่ะเสียชีวิตเมื่อธันวา24พัดหล่นจากช่องเขาความลึก100เมตรคดีนี้ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฆาตกรรมอ้างอิงจากฟอร์บไอแซคอันดิมั่งคั่ง 4.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิต แล้วก็แบรนด์แมงโก้เนี่ยกำไรตัวเลข2หลักมาโดยตลอดทำยอดขาย 4.4 พันล้านดอลลาร์เขาก่อตั้งเมื่อปี1984จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกส่งผลให้ทั้งนักการเมืองนักข่าวและคนในวงการแฟชั่นออกมากล่าวแสดงดีค่ะและตอนนี้ก็ปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเขาเพียงแค่ถูกสอบปากคำนะแต่ตำรวจก็ล็อกตัวจะใช้ว่าถูกจับก็ได้แหละแล้วก็ให้ประกันตัวไปค่ะสงสารว่าฆ่าพ่อลูกชายค่ะโอ้วันนี้ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะพี่ไพศาลสถานีวิทยุแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักรออกมาขอโทษบรรดาผู้ฟังหลังจากทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงในเรื่องเกี่ยวกับพระราชวังอยู่ๆก็ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ชาวอย่างไม่มีปีมีขุยแล้วค่ะแถมยังงดออกอากาศไปพักหนึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะต้องออกมาแก้ข่าวด้วยค่ะโอ้สถานีวิทยุอันนี้ชื่อว่าแคโรไลน์ออกอากาศทั่วแถบมิดแลนด์ทางใต้ของอังกฤษค่ะแล้วบอกว่าเป็นข้อผิดพลาดทางคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: ทำไมถึงผิดพลาดอะไรที่มันดูแล้วมันหนักหนาสาหัสอย่างนั้นไม่ทราบได้นะ
2: มันคอมพิวเตอร์อะไรนั่นแหละสิฮะน่ากลัวมากค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้แถลงนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนของ DSI กับโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งโดยทางคุณสลาวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีเนี่ยบอกว่าการที่ DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นเข้าพบในสัปดาห์หน้าเนี่ยการเรียกพบครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นความผิดเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันที่ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งน้ำมันซึ่งเดิมกรมใช้ตรวจสอบย้อนกลับปัญหาน้ำมันไม่ได้มาตรฐานหรือมีการปลอมปนสามารถสาวไปยังต้นทางของปัญหาได้สำหรับการกรอกข้อมูลจะให้กรอกทั้ง8รายการอยู่แล้วมีการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่มาตรการใหม่แต่อย่างใดเพียงแต่ที่ผ่านมาอาจพบการกรอกข้อมูลไม่ครบในหลายกรณีกระทั่งเมื่อมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงทำให้เห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถใช้เป็นจุดตั้งต้นในการขยายผลสืบสวนไปยังประเด็นอื่นได้เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดภาครัฐจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะเป็นกติกาที่กำหนดไว้แล้วสำหรับบทลงโทษนั้นหากเข้าข่ายความผิดตามมาตรา10มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดตามมาตรา7มีโทษหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและจำคุกไม่เกิน2ปีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยังบอกว่ากระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางอนุญาตส่งออกน้ำมันอากาศยาน 7A1 เพื่อบริหารปริมาณน้ำมันส่วนเกินในประเทศโดยจะพิจารณาจากปริมาณสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศก่อนหากมีปริมาณเกินกว่าที่ระดับที่กำหนดก็จะพิจารณาให้ส่งออกได้มาให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยครับ
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง GoodGood Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับ
2: กลับมาคุย
1: กันนาฬิกา1นาทีครับมาคุยกันต่อครับ
2: ค่ะ
1: หมอวรงวันนี้ก็รอเลยล่ะนะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมวันนี้โชว์นำ3ผู้ช่วยสสโชว์ตัวสื่อครับบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอหากทำทั้งสสสวภายใน4ปีเนี่ยก็คือลดจำนวนผู้ช่วยลงเนี่ยจะช่วยประหยัดเงินภาษีได้กว่า 2,500 ล้านบาทนะก็วันนี้แถลงคุณหมอวรงค์แถลงถึงกรณีจำนวนผู้ช่วยสสโดยมีการนำผู้ช่วยทั้ง3คนของตนมาโชว์ด้วย โดยบอกว่ามองว่าจำนวนผู้ช่วยสสมี3คนก็เพียงพอแล้วแม้มีผู้ช่วยแค่3คนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้ทุกวันและเชื่อว่ายังมีประสิทธิภาพซึ่งอีก5คนนั้นตนมองว่ามีมากเกินจำเป็นซึ่งการที่ตนลดจำนวนผู้ช่วยสสไป5คนเป็นการลดภาษีของประชาชนไปประมาณเดือนละ 75,000 บาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาทต่อคนตกปีละ 900,000 บาท
2: 900,000
1: แต่หากรัฐสภาทั้งสสและสวที่มีสมาชิกทั้งหมด700คนเห็นพ้องกันว่าจะปฏิรูปสภาให้เป็นแบบอย่างว่าเราจะใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพถ้าทุกคนลดผู้ช่วยเหลือ3คนก็จะประหยัดงบประมาณได้ปีละ630ล้านบาทและ1สมัยของสส4ปีเราจะประหยัดงบประมาณได้ถึง 2,500 ล้านบาท 2,520 ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการยกเลิกปรับเงินเดือนผู้ช่วยสสด้วยดังนั้นหากมีการปรับลดจำนวนผู้ช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานในช่วงที่บ้านเมืองวิกฤตที่ประเทศชาติต้องกู้เงินมาดูแลประชาชนนะฮะคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าพรรคของคุณหมอวรงค์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการปรับลดผู้ช่วยสสดังนั้นนี่เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเป็นการตอกย้ำว่าตนยังทำหน้าที่ได้อย่างสบายๆแม้จะมีผู้ช่วยเหลือเพียงแค่3คน
2: ค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ช่วยเนี่ยวันก่อนที่คุณโสพลสารัมประกาศก็คือว่าภายใน6เขาให้เวลา90วันใช่ไหมคะตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องนี้อันดับแรกก็คือยกเลิกสมัยที่คุณวันมูฮัมหมัดนอมธาเป็นประธานสภาแล้วก็ไปออกระเบียบในการขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยพวกเนี้ยทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวแล้วก็ผู้ช่วยรวม8คนเนี่ยสมัยอาจารย์วันนออาจารย์นอกจากมี8คนแล้วยังขึ้นเงินเดือนให้ด้วยนะคะคุณโสพลบอกผมยกเลิกอันนั้นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วนี้มีปัญหาที่รู้กันก็คือไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วก็ภายใน90วันเนี่ยต้องไปสรุปให้ได้ว่าจะเอายังไงค่ะแต่วันนี้หมอวรงค์เขาก็โชว์ให้ดูเลยว่า3คนพอแล้วแต่มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องสวัสดิการต่างๆของสสและสวที่มีอยู่เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะไปแตะตรงไหนนะคะพี่ไพศาลแค่เท่ๆแบบไม่กินข้าวกลางวันก็ได้ไงซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้ตกลงกลับไปกินกันหรือยังคะเพราะเงินจ่ายเขาไปแล้วเพราะเป็นงบประมาณประจำปีถูกไหมคะ
1: มันยังไม่เป็นระเบียบที่ออกมาหรือว่ามันยังไม่ได้เป็นกติกาที่ชัดเจน
2: แค่บอกว่า
1: เป็นเรื่องความร่วมมืออะไรกันอยู่คร
2: ับ คือซึ่งไร้สาระอันนี้เพียงพูดจริงๆนะเพราะเงินจ่ายไปแล้ว32ล้านต่อปีอ่ะจ้างเขาทำนะถ้าท่านจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: มีผู้ที่ประมูลอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
2: ก็ไปกินเถอะไปทานเถอะค่ะไม่ทานแล้วใครจะเอาไปทานล่ะก็จ่ายเงินไปแล้วอ่ะไม่ต้องแบบเท่แบบไม่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็ไปค่อยไปว่ากันในงบประมาณปีหน้าว่าไม่ต้องทำประกอบเลี้ยงถูกไหมคะแต่อันนี้ก็ยังนิดหน่อยแต่เรื่องสวัสดิการที่ต่อเนื่องอ่ะมันยังไม่มีความคืบหน้าค่ะพี่เพชรสารแล้วก็ดิฉันรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่เวลาได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสภาที่เวลาฝนตกอะค่ะหลังคารั่วบ้าง
1: เห็นว่ามีขยงขยะมีกองขยะ
2: เวลาโอ้โหสกปรกมากไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือสปายะสถานนะคะพี่เพชรสารมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงรัฐสภาของไทยที่ใช้งบในการก่อสร้างถึงกี่หมื่นล้านนะคะ20,000 ล้าน
1: ใช่ขยะมันจะมาจากถ้าน้ำท่วมก็ต้องมีขยะเพราะว่ามันจะไหลมารวมกันณจุดหนึ่งครับ
2: ทุกครั้งที่เวลาที่ฝนตกหนักเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเกิดน้ำตกภายในสภาบ้างแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนที่กรุงเทพฝนตกหนักนะคะบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินชั้น B1 มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างน้ำท่วมสูงหลายเซนติเมตรรวมถึงพบขยะลอยมาจำนวนหนึ่งก็ปรากฏว่าต้องระดมพ่อบ้านแม่บ้านออกมาทำความสะอาดกันอย่างหนักก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้ 9 โมงเช้าขยะออกพอมันท่วมใช่ไหมคะอย่างน้อยถ้าหากว่าถังขยะมันลอยแล้วเกิดคว่ำขึ้นมาก็เท่ากับว่า
1: ขยะก็ลอยน้ำ
2: ขยะก็ลอยแล้วเขาทำยังไงอะคะบอลตึกเป็นหมื่นล้าน20,000 ล้านแล้วทำให้น้ำท่วมได้อะคะ
1: คงมีจุดบอดอะไรอยู
2: ่ทำไมเวลาดิฉันไปห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมแบบว่าฝนตกในน้ำมันไม่ท่วมหรือว่าหลังคาไม่รั่วคะ
1: ตึกราชการกับตึกเอกชนจะมีความต่างกันอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งเวลาเกิดไอการรับแรงของแผ่นดินไหวก็ยังเคยมีกันใช่ไหมตึกเอกชนเนี่ยสูงค่ะตึกสตง.เยอะแยะเลยเห็นไม่เห็นเป็นไรสักตึก
2: ดิฉันอยู่3-5 ชั้นนะคะทุกวันเนี้ยที่ไปทำงานตอนเช้าไม่มีร้าวสักนิดเดียวค่ะ
1: สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายใหม่ด้วยซ้ำไปใช่ไหม
2: ไม่ดีเจ้าของขายปูนเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ไม่แน่ใจจับเต็มเทปูนลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยก็มันเป็นสถานที่เนี่ยผู้รับเหมาก็ต้องประมูลงานมาครับ
2: มันไม่มีคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันเลยเป็นอย่างนี้เงินภาษีของเราเวลาไปทำอะไรอย่างเงี้ยน้ำท่วมได
1: ้
2: งงจริง
1: ไอ้ตกลงเขารับมงรับมอบจากผู้รับเหมาไปหมดแล้วใช่ไหม
2: ก็ประชุมในขนาดนี้มันก็ต้องส่งมอบแล้วนะคะถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยจะเข้าไปทำงานได้ยังไงอะคะ
1: ถ้าไม่ส่งมอบก็คงจะมีข่าวว่าต้องสั่งปรับแก้อะไรต่างๆไปแล้วนี่ไม่มีอะไรใช่ป่ะก็ต้องจัดงบใหม่ไปแก้ไปทำอะไรกันอยู่เลย
2: ค่ะน้ำท่วมไป
1: ก็อยู่ไปซ่อมไปอยู่ไปซ่อมไป
2: ค่ะ
1: ก็ประธานเปลี่ยนไปก็มีการกวดขันต่างๆกันไปของยุคของอาจารย์วรรณนั่นก็เห็นว่าจะเตรียมของงของงบจะไปทำนู่นทำนี่อะไรแล้วก็รู้สึกถูกตรวจสอบบ้างกันเลยเลิกไป
2: ทางสถาปนิกเขาก็บอกออกแบบมาเพื่อเป็นอาคารสีเขียวปรากฏว่าจะไปทำไอ้บ่อน้ำเท่าที่ให้ทำเป็นสีเขียวจะไปทำเป็นอย่างอื่นห้องสมุดอยู่ตรงนี้เพื่อประชาชนเข้าได้ดีอ่ะปรากฏจะย้ายห้องสมุดขึ้นข้างบนอีก
1: ม
2: ั่วไปหมดฮะ
1: ครับ
2: ค่ะบริษัทไทย President Food ที่ขายมาม่านะคะเผยว่าผลประกอบการไตรมาส1หดตัวทั้งยอดขายและกำไรค่ะรายได้ภาพรวมอยู่ที่ 6,379 ล้านลดลง 9.53% ก็672ล้านเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิอยู่ที่886ล้านลดลง 9.71% หรือ 95.33 ล้านก็ปรากฏว่าสินค้ามันหดทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 10.21% ปัจจัยก็มาจากมันสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แล้วก็สถานการณ์ไทยกัมพูชานั่นแหละเพราะกัมพูชาเนี่ยคือตลาดใหญ่ของเขาเลยยอดขายชายแดนยอดขายส่งออกไปกัมพูชาลดลงหมดค่ะเรียนนึกถึงอะไรรู้ไหมเวลาที่รัฐบาลเราพูดว่าไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านไม่เปิดด่านเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์แกคงลืมตัวพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นกลางเมืองแกว่าไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคิดว่าแบบจะได้ใจเหมือนเวลาคุณทินพูดว่าไม่เปิดด่านยังไม่ให้รถไฟเข้ามาแกคงคาดผิดที่ว่าคนจะเฮ่อะไรอย่างเงี้ย
1: คนที่เขาใช้บริการอยู่รออยู
2: ่คนละเรื่องเนี่ยมันคนละเรื่องกับไม่เปิดด่านนะฮะ
1: คนชานเมืองยังต้องพึ่งพาอยู่เยอะใช่ไหมชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นรถไฟมันเป็นการสัญจรที่มันเร็วที่สุดละไม่ต้องไปจราจรติดขัดอะไรต่าง
2: ๆเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะพี่ไพศาลคะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเป็นการประหยัดที่สุดเลยการขนจากท่าเรือเข้าเมืองโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าการขนจากนิคมอุตสาหกรรมไปลงเรือที่แหลมฉบังจริงๆก็เสียเวลาด้วยนะคะกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่าถูกที่สุดเราเนี่ยมากกว่า 50% ของพลังงานฟอสซิลที่ใช้กันอย่างเข้มข้นที่สุดในประเทศไทยอ่ะเราฟุ่มเฟือยไปกับการใช้รถบนถนนค่ะที่ในสารเวลาที่มันถึงตาจนเรื่องเคยทำรายการพวกนี้มาเป็น10ปีก็จะพูดว่าเราต้องพัฒนาทางรางเราต้องพัฒนาทางเรือถูกที่สุดในการทำโลจิสติกคือเรือกับรถไฟกว่าที่จะได้เห็นรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นพอวันดีคืนดีบอกว่าไม่ให้ทางรางเข้ามาในกรุงเทพ
1: ปากไวไปนิดนะ
2: คุ้มที่สุดดีที่สุดคือเรือกับรางค่ะถูกที่สุดเลยคิดดูว่าเรือโยงลำหนึ่งอ่ะขนของได้เท่าไหร่
1: จริงๆเขาบอกว่ามีระเบียบอยู่แล้วว่าพวกรถตู้คอนเทนเนอร์รถไฟที่ขนตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันต้องเข้ามาช่วงตั้งแต่หลัง4 ทุ่มไปจนถึงเข้าใจว่าจะถึง5:00 อะไรเงี้ยนะก็จะมีช่วงเวลาแต่ไอ้ขบวนที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขบวนที่ดีเลย์ไป15 ชั่วโมง
2: 15 ชั่วโมง
1: จริงๆแล้วมันต้องมาตอนกลางคืนดีเลย์แล้วมาตอนบ่ายดีเลย์ไป15 ชั่วโมงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาคงจะต้องไปสอบกันดู
2: เคยมีผู้ประกอบการพูดว่าจากแก่งคอยมาที่แหลมฉบังเนี่ยเขาใช้เวลาหลายวันนะคะ
1: จากแก่งด้วยอะไรด้วยระบบราง
2: ด้วยกว่ามันจะเชื่อมกันได
1: ้ระบบรางใช่ไหม
2: ใช่ค่ะความไม่คล่องตัวสารพัดหลายวันค่ะไม่ใช่แค่3 ชั่วโมงอย่างที่เวลาเราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต
2: ่อาจจะดีขึ้นแล้วในตอนนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ผมทีแรกผมยังนึกว่าเป็นเรื่องน่าจะพูดเล่นๆนะไม่เอาจริงเอาจังสอสอบุญละวีชงเพิ่มเงินรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1จาก6 ล้านเป็น10 ล้านและเพิ่มรางวัลอื่นๆปรากฏว่าเสนอเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วจะขอส่วนแบ่งกำไรเอามาให้ประชาชนนะที่เป็นรางวัลอะไรต่างๆนะคุณบุญละวียมจินดาสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครวมใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรแถลงวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าตนได้ทำตามสัญญากับประชาชนโดยได้เสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าที่ประชุมกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วโดยตามขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องมีการตั้งกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนขึ้นมาก่อนจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ต่อไปโดยส่วนการหาลือเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นจะต้องมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้อำนวยการกองสลากมาร่วมหาลือด้วยนะก็ที่ตนเองเสนอเนี่ยบอกว่าก็จะให้รางวัลเลขท้าย2 ตัวจาก 1,000 บาทขึ้นมาเป็น 2,000 บาทรางวัลละนะรางวัลที่1เนี่ยจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6 ล้านซึ่ง10 กว่าปีมาแล้ว นะฮะรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยเคย 1,000 แล้วขึ้นมาเป็น 2,000 เนี่ย10กว่าปีแล้วแล้วก็รางวัลที่1ก็3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีนี่ก็ผ่านมาจากที่ขยับขึ้นมาจากถึงวันนี้ก็เป็นอีก10ปีแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ถึงวาระที่จะต้องปรับเพิ่มควรจะปรับเพิ่มอีกครั้ง
2: แล้วมันควรจะเป็นการเสนอของสสหรอคะเพราะว่าการคำนวณนี่มันคือการพนันอย่างหนึ่งที่มันจะต้องคำนวณต้นทุนไม่ใช่หรอคะเพราะมันเป็นสลากกินแบ่ง
1: กรรมธิการเขาก็มีหน้าที่ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องต่างๆมาช่วยชี้แจงประมวลดูอาจจะนำเข้ามาแล้วก็สรุปว่าไม่เหมาะสมไม่ควรเป็นไม่ได้แต่ว่ามีคนชงมาแล้วก็คือคุณบุรวีนี่เขาชงเข้ามา
2: ค่ะ
1: เสนอว่าอยากจะปรับเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าในท้ายที่สุดมันต้องมีมติของกรรมธิการถ้าเขารับเรื่องนี้มาศึกษานะครับ
2: เดี๋ยวเราต้องพักกันอีกรอบใช่ไหมคะ
1: ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
4: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติด 9:17 นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เพิ่มรางวัลเลขท้าย2ตัวกับการให้กรุงเทพบินได้อะไรมันจะเกิดก่อนกันได้มั้ยพี่สัน
1: กรุงเทพบินได้นี่นโยบายใครนโยบายพี่เต้ใช่มั้ย
2: มงคลกิจสุขสินธารานนท์เต้พระราม7
1: ลงไม่ได้ก็มีตัวแทนมาลง
2: เขาใช้พื้นที่ท่าเรือริมคลองแสนแสบเปิดตัวภาสพงษ์ชัยยะวิริยะวานิชภาสพงษ์ชัยสระไอชอช้างยอยักษ์ชัยยะวิริยะวานิชอายุ47ปีจะให้ลงสมัครผู้ว่ากทมนโยบายมี6ด้าน1รถยนต์รถจักรยานยนต์บินได้2พัฒนาคลองแสนแสบให้ใสเลยนะถ้าใสมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าใสแล้วไม่มีกลิ่น
1: เอามาดื่มได้เลยใช่ไหมเห็นว่าจะให้น้ำคลองแสนแสบนี่นำมาดื่มได้เลยครับ
2: ค่ะ3ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง4จัดตั้งโรงกลั่นน้ำมันของกรุงเทพเพื่อจำหน่ายน้ำมันราคาถูก5จัดตั้งสำนักสัตว์ดึกดำบรรจุลสิกพาร์คจะไม่เดินไปใกล้เลยกลัว
1: มีอะไรครับมีนโยบายอะไร
2: จะไม่เดินไปใกล้เลยสำนักจุฬาสิกพาร์คกลัว6เพิ่มเงินตอบแทน 10% ให้ข้าราชการจะเอา 10% นะข้าราชการพนักงานลูกจ้างเนี่ยคุณจะต้องมีดัชนี BMI LDL LDL นี่คือไขมันดีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะก่อนหน้านี้มีคนจะมาสมัครหลายรายนะในค่ายผมอ่ะทั้งอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีอดีตผู้ว่ากทม.ก็มีแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายผมจะมาให้ผมส่งแต่ไม่เห็นด้วยคือแกตั้งนโยบายแกก่อนไงแล้วแกก็เรียกคนมาดูว่าใครรับได้กับนโยบายของแกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายคุณภาสพงษ์เนี่ยเป็นคนที่รับได้กับนโยบายของแกค่ะก็เลยโอเคนี่แหละแล้วก็ภาสพงษ์คุณภาสพงษ์นี่เป็นใครจุดขายเขาบอกเขาเป็นลูกนักการทูตเรียนจบวัดเด่นจบปริญญาตรีและศาสตร์รามเล่นหุ้นแล้วก็เคยส่งออกบ้างค่ะเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เกิดที่ศิริราชค่ะ
1: ก็คนหาเสียงหลักก็คงจะเป็นคุณเต้นะเขาแกก็มีแนวจากการหาเสียงล่าสุดมาก็คือขายนโยบายอะไรที่สื่อก็จะมีความรู้สึกน่าตื่นเต้นเป็นสีสัน
2: ค่ะ คือฮาหวือหวา
1: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกเอ้ยมันขายนโยบายที่มันทำไม่ได้แล้วมันจะคนจะไปเชื่อถือได้ยังไงเออแกย้อนมาก็น่าคิดเหมือนกันแกบอกว่าอ้าวแล้วที่นักการเมืองพูดนโยบายนู่นนี่กันอย่างมันก็เห็นมันก็ทำไม่ได้เยอะแยะไม่ใช่เหรอเราก็โอเคถ้าอย่างนี้ก็มีเหตุมีผลให้ว่าไปนะ
2: ฮะแต่บางทีที่ทำไม่ได้อ่ะ
1: เวลาผมเครียดผมก็จะโอเคหันไปมองข่าวที่แกให้สัมภาษณ์หรือเสนอนู่นเสนอนี่ไปครับ
2: ค่ะแล้วบางครั้งเราก็ดีใจนะคะที่เขานโยบายที่เขาหาเสียงแล้วทำไม่ได้นะแล้วบางอย่างที่เขาทำสำเร็จเราก็รู้สึกโอ้โหกลัวจริงเลยกลัวทำสำเร็จบางอย่างสำเร็จแล้วแล้วก็ยังรู้สึกว่าตกลงว่ามันยังไงกันแน่เช่นกัญชาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ไม่เห็นด้วยกับไอ้เรื่องที่ทำให้ประเทศไทยมีร้านกัญชาทั่วประเทศทุกวันนี้นะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ก็ว่าไปแต่การที่ไปที่ไหนก็เห็นมีร้านกัญชาไปทั่วดิฉันไม่โอเคเลยนี่ก็เป็นการหาเสียงไว้แล้วเขาก็ทำสำเร็จค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เออวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตีสุรสันต์คงสิริแถลงเรื่องมติสภาความมั่นคงแห่งชาตินะเรื่องการออกมาตรการควบคุมสินค้าตามแนวชายแดนซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดทำประกาศผ่านคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในประกาศแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือในที่ประชุมสภากลาโหมเนื่องจากถือว่าเป็นมติที่ได้ข้อยุติแล้วโดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของข้อกฎหมายและพระราชกำหนดที่ทางกระทรวงกลาโหมดำเนินการไปแล้วซึ่งรายละเอียดของสินค้าควบคุมอยู่ในข้อกำหนดของสมช.แถลงสั้นๆนะแถลงสั้นๆนะคราวนี้ในรายละเอียดยังไงเดี๋ยวต้องไปดูเพิ่มเติมดูนะว่ามันจะประกอบไปด้วยมาตรการในการคุมสินค้าชายแดนอะไรยังไงบ้างครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะคุณอนุรัตน์เขาชมพี่ไพศาลค่ะ
1: ว่า
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: รู้อะไรนะ
2: รู้ทุกวิชาชีพเลย
1: เช่นอะไรบ้างวิชาชีพอะไรบ้าง
2: เขาชมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ชม
1: นั่นสินั่นสิ
2: ไม่อันนี้ไม่ชมดิฉันมั่นใจไม่ได้ชมดิฉัน
1: วิชาชีพอะไรบ้าง
2: เป็นสื่อที่ประสบการณ์สูงเป็นสื่อที่เก่งมากรู้ทุกวิชาชีพเลย
1: แล้วก็แน่กันแหน่หรือเปล่า
2: เดี๋ยวดูก่อนนิ้วโป้ง
1: กันแน่กันแหน่หรือเปล่าน
2: ิ้วโป้งมือค่ะมือยกใครทั้งหมดขยายแล้วมือค่ะมือยกให้ห้านิ้วเลยค่ะ
1: ไม่รู้ว่าในพูดถึงกรณีอะไรยังไงเราคุยเรื่องอะไรอันสืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่องอะไร
2: เอ้ยเรียนพูดเรื่องอะไร
1: เ
2: รื่องลอตเตอรี่ดิฉันก็พูดเรื่องนักการทูตดิฉันก็พูดดิฉันก็พูดเยอะจริงๆอ่ะนะจริงก็ไม่ได้ว่าแบบรู้ทุกอาชีพอะไรหรอกบางทีอายุมากแล้วมันก็ต้องรู้บ้างเห็นไหมคะ
1: ครับ
2: รู้บ้างคุณอานสลากินแบ่งแนวคิดแต่ใช่มันทั่วประเทศส่วนเต้ให้ปล่อยไปบ้างโอเคเข้าใจเต้ก็ปล่อยไปบ้างก็ขำๆไม่ว่าอะไรล่ะใช่ไหมคะอ๋อคุณอานอย่าไปคิดมากก็มันเป็นขยะเหมือนกันกับคนที่อยู่ในนั้นแหละอันนั้นเรื่องอะไร
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
2: อ๋อเรื่องรัฐสภา
1: อ๋อเรื่องรัฐสภา
2: เนี่ยเห็นไหมมาหาว่าดิฉันแบบนั่นนะท่านผู้ชมก็น้อยที่ไหนล่ะคุณโรสบอกว่าคุณมาเนตเนี่ยจัดรวมพลประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเหมือนจะย้ำเตือนให้ฝรั่งเศสอย่าลืมว่าพวกเขาเคยเป็นบริวารที่ฝรั่งเศสต้องคอยปกป้องและยืนเคียงข้างเมื่อบริวารมีภัยเรื่องสอพลก็ต้องยกให้ตระกูลนั้นแหละเข้มข้นมากนะคะคุณชุสนะบอกถ้าส่งออกน้ำมันเจ็ต A1 ได้ก็คงรวยไม่ไหวแล้วครับอือหือค่ะ อ๋อแล้วมีคนสงสัยว่าที่คุณณัฐพงศ์พูดเป็นตุเป็นตะเรื่องให้เชิญมาโครงมาเนี่ย แล้วก็ให้เสนอนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเขาสงสัยว่าจะมีท่านองตวนอยู่เบื้องหลังค่ะ
1: องตวนองตวนที่ว่าเนี่ยคอยพาใช่ไหมพามาครงไปชมมวยไงองตวนนี่แหละองตวนปินโต
2: องตวนปินโตอ๋อองตวนอ๋อแต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยปิยบุตรอยู่เบื้องหลังปะองตวนนี่เป็นคนที่ดูแลค่ะ
1: ใช่ไหมคุณเป็นนักมวยนะองตวนนะ
2: ค่ะนี่คุณสมชาติเปสตันยีบอกเก่งจริงครับผมเห็นด้วยอีกคนหนึ่งเห็นไหมพี่ไปสารเก่งจริงๆประสบการณ์สูง
1: ชื่ออะไรคุณสมชาตินามสกุลอะไรนะ
2: เปสตันยี
1: เปสตันยี
2: ที่ทำหนังไงฮะ
1: ใช่ใช่
2: ชื่อคุณอะไรนะ
1: เปสตันยีคุณอะไรนะเปสตันยีเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณสันใช่ไหม
2: สันเปสตันยีนานแล้วใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายอิหร่านใช่ไหมเป็นอิหร่านว่าอิหร่านหรือว่าอิหร่านหรือปากีสถานนั่นแหละ
2: คุณขุนพันธ์บอกว่าหมอ
1: คุณสันหรือคุณรัฐคุณรัฐเปสตันยีป่ะ
2: รัฐเปสตันยีจำชื่อไม่ได้บางทีพอจะนึกแล้วก็เดี๋ยวนึกแล้วไปกันใหญ
1: ่โอ้เป็นปูชนียบุคคลเลยวงของวงการภาพยนตร์ไทย
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้ว
2: ทำเรื่องชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่น่าจะเป็นคุณรักเปสตันยีแล้วก็เรื่องนั้นด้วยนะครับโรงแรมนรกหรืออะไร
2: ชอบมากเลยสมัยนั้นชอบดูเวลาเขาพากจริงๆเหรอคะท่านรักกันนักก็ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
1: ก็เนี่ยผมยังดูอยู่ใน YouTube อยู่เลยนะเรื่องอะไรที่คุณประจวบเลิกยามดีเล่นเป็น
2: เงิน
1: ไม่ใช่คุณประจวบเลิกยามดีน่าจะเป็นเรื่องโรงแรมนรกหรืออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
1: คุณประจวบเลิกยามดีแล้วก็นางเอกนี่คือคุณนั่นนะที่หายสาบสูญไปอ่ะภรรยาของคุณชาลีธนวิจิตรอ่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไร
2: สิรินทิพย์
1: สิริวัลย์
2: สิริวัลย
1: ์คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เป็นนางเอกเพราะคุณสิรินทิพย์นี่เขาลูกครึ่ง
2: เป็นลูกครึ่ง
1: เข้าใจว่าน่าจะมีเชื้อสายเยอรมันก็เป็นลูกครึ่งตอนสาวๆเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นลูกครึ่งคุณอมรา
2: ค
1: ุณอมรา
2: ก็ลูกครึ่ง
1: อย่างเงี้ยลูกครึ่งแล้วก็คุณเนี่ยคนนี้ที่คุณสิรินทิพย์สิริวัลย์เนี่ยลูกครึ่ง
2: ค่ะ
1: เรื่อง
2: หมอดูดูดกรรมที่ลำพูนที่กำลังดังเนี่ย
1: อย่าเอ่ยชื่อนะขอร้องนะเรียกว่าหมอดูดูดกรรมเฉย
2: แต่ว่าพวกหมอดูนี่ชื่อไพศาลกันหลายคนนะพี่ไพศาล
1: ผมเนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยมีไพศาลทั้ง4 คนเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็เวลาเขาเลี้ยงรุ่นเขาก็จะพยายามรวมไพศาลให้ครบ4 คนซึ่งยังไม่ครบสักทีนึง
2: ค่ะ
1: เป็นสื่อคนหนึ่งเป็นตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งเป็นอาจารย์สอนหนังสือคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งอ่ะไพศาลหมดเลยรุ่นผมเนี่ยรุ่นเด็กเรียนมัธยมต้นด้วยกันนะ
2: รอดไปไม่มีหมอดูสักคน
1: ไม่มีหมอดูนี่น่าจะรุ่นน้องไม่รู้โดยวัยน่าจะยังเป็นเด็กรุ่นน้อง
2: ค่ะ
1: ก็ผมก็เคยได้ยินเรื่องอย่างที่คุณอะไรนะที่เขาเป็นเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
2: อ๋อโน้ต
1: คุณอุดมแต้พานิชอ่ะเขาก็เคยเอาเรื่องมาเล่าผมก็จำได้เนี่ยนะเขาเล่าก็ไปมาเนี่ยก็เห็นว่าข้อมูลตรงกันที่คุณอุดมแต้พานิชเขาเคยพูดถึงนะ
2: เรื่อง
1: หมอดูคนนี้หมอดูแก้กรรม
2: คนนี้ที่อุดมเคยเอามาเล่นมาก่อนเหรอ
1: ใช่ใช่20 กว่าปีที่แล้ว
2: อุดมล้อตอนนั้นว่ายังไง
1: เดียวแกก็บอกว่าแกได้ยินข่าวว่ามีหมอดูแก้กรรมที่เขาทางภาคเหนือที่เขาแก้กรรมเขาอะไรต่างๆเก่งแกก็เลยอยากไปดูนะแกก็เลยให้คนขับรถ
2: พาไป
1: วันนี้คนขับรถ
0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะมหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยค่ะ
3: ครับดิเจด้งนะครับจามอนครับดูแลคุณผู้ฟังไปถึง2ทุ่มกันนะพี่กล้วยเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็มีแฟนๆอยู่กับเรา70กว่าท่านเลยนะคะคุณอาเกนบอกว่าชมจากพะเยาคุณหนุ่นเมืองคอบอกอุ๊ยน้องก็บอกคนนึงเพชรหน้าตาดีทุกคนคุณปุญญวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับฟังจากอุบลนะคุณวัฒนศักดิ์สวัสดีค่ะนะคะคุณนงลักษ์นะคะคุณอเมซอนนะคะคุณณรงค์วิทย์นะคะคุณยายออสบอกว่ากำลังชมดูอยู่คุณอดุลนะคะแล้วก็คุณยายออสนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคุณคนค่ะคุณวัฒนาพรค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันอีก10ข่าวรอบทิศกันค่ะ
3: ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: ด้องการจดลิขสิทธิ์ในเรื่องของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยคือจดทะเบียนเพื่อจะคุ้มครองใช่ไหมแล้วเกิดเราเจออะไรเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ไปจดไว
3: ้
2: เขาบอกล่าสุดมีการไปจดเสียงหัวเราะแล้วนะท้ายด้องคิดเนี่ยเสียงหัวเราะคิดว่าเสียงหัวเราะดาราคนไหนที่จะไปจด
3: เสียงหัวเราะเหรอพี
2: ่พี่จะเขาเรียกไงหัวเราะแบบอะไรเงี้ย
3: ดีเจนุ้ยเหรออ
2: ุ้ยแสดงว่าอะไร
3: ต้องเก่ง
2: ใช่ดีเจนุ้ยใช่วันนี้นางอลมนทราบตวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าตั้งแต่ไทยเนี่ยมีการปรับปรุงกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เสียงเพลงเสียงดนตรีเนี่ยนะคะหรือเสียงอื่นที่ไม่ได้สื่อถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทยคือดีเจนุ้ยหรือว่าท่านอว

0: เธอยังพูดถูกเลยเนี่ยเสียงหัวเราะของตัวเอง
1: เขาเป็นเอกลักษณ์จริง
0: ใช่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวของตัวเองเนี่ยตอกกลมแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ารูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้นด้วยในยุคปัจจุบันนะเขาบอกว่าที่คนดังๆเนี่ยของโลกเนี่ยที่ว่ามีจดแล้วเนี่ยใครรู้ป่ะเทเลอร์สวิฟต์ก็จดแล้วนะ
1: เ
0: ออเออที่ยื่นจด
1: เรื่องเสียงเอาไปทำเงินได้ไง
0: เขาบอกเสียง2รายการ Hey is Taylor Swift คือเขาอาจจะตอนพูดอาจจะไม่เหมือนอาจจะแบบเป็นเอกลักษณ์เนาะ Hey is Taylor Swift อะไรอย่างเงี้ยเออดีจังแล้วดงคิดว่าดงจะไปจดไหม
1: เราจะไปจดเสียงไอเดียในวันนั้นได้ก่อน
0: เดี๋ยวเธอต้องพยายามหัวเราะให้มันเป็นเอกลักษณ์เลยนะไปแล้วเออกันนี้เป็นมิติใหม่เนาะ
1: เสียงเดี๋ยวทำเสียงหัวเราะให้เหมือนแกะดีกว่า
0: ไปกันใหญ่แล้วไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แต่ข่าวนี้หัวล้อไม่ออกนะครับโอ้โหตาเท่านะครับผู้เท่าวัย69แล้วนะฮะ69นี่แกยังฟิตปึ๋งปังอยู่ล่าสุดระแวงเมียจะไปมีชู
0: ้
3: นะครับเอามีดไล่กระซวกเมียตัวเองเลยครับโอ้โหนะหลานเข้ามาห้ามถูกแทงเข้าไปด้วยนะฮะเนี่ยถึงจะ69แล้วแต่ก็ยังถึงอ่ะไม่อยากให้เมียไปคุยไปยุ่งอะไรกับใครนะครับก็ในที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บอายุ22คนนึงนะฮะชื่อว่ากิตติพงศ์ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับคนนี้เนี่ยเป็นหลานนะก็ล่าสุดอาการปลอดภัยนะครับถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางผู้ก่อเหตุนะครับเป็นคุณตาวัย69ชาวบ้านรู้จักกันนะฮะตาโฮงเออนะครับเป็นคนลำปางนี่แหละนะฮะก็ถูกคุมตัวไปที่สภ.วังเหนือนะครับคุณยายนะครับคุณยายเนี่ยนะครับเป็นภรรยานะฮะยายบัวไผ่เนี่ยนะฮะเป็นภรรยาของคุณตาอายุ69เนี่ยเล่าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยตาบุญส่งเนี่ยถึงมันจะอายุเยอะนะแต่มันระแวงระแวงว่าฉันนี่จะไปมีชู
0: ้
3: ระแวงอยู่ตลอดเวลาพอระแวงปุ๊บก็โมโหด่าทำร้ายร่างกายที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยรองรับมือรับเท้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าโดนจนคิ้วแตกก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยหัวบวมปูดเลยเออนะฮะหนักสุดคราวนี้นี่สิถึงขนาดเอามีดทำครัวเนี่ยนะฮะยาวประมาณฟุตหนึ่งอะพี่
0: ค่ะ
3: มาไล่แทงตัวคุณยายหลานออกมาช่วยโดนแทงไปด้วยโอ้โหมีแกหึงหนักนี่เขาเรียกหึงหนักจริงนะครับเออนี่นะฮะก็คือแกเป็นคนที่ชอบใช้กำลังในการแก้ปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยนะครับครั้งนี้ก็คุณยายบอกก็ต้องให้ได้รับบทเรียนไปทางกฎหมายนะแล้วก็อยากฝากให้แบบว่าคุณตาเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะฮะอย่าหึงกันเลยอายุปูนนี้แล้วคุณยายบอก
0: ปูนนี้แล้วเนี่ยแหละคำว่าปูนนี้แล้วแหละพี่นะ
1: มันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เลยเรื่อง
0: คนเรานี่ก็ยังมันบางทีมันพี่ว่าแล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวพี่ว่าเนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8เนี่ยผู้ประกอบการค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนเขาเดือดร้อนกันเลยตอนนี้มีการปิดด่านชายแดนเป็นจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งปิดมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเลย15ที่ผ่านมานี่แหละ15พฤษภาคมนะคะเพราะว่ามีผู้ค้าบางคนเนี่ยไปใช้จุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งเนี่ยไปลักลอบส่งออกยาเสพติดอ่ะจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งที่แม่ฮ่องสอนเขาก็เลยปิดชั่วคราวไงปิดชายแดนชั่วคราวเลยปรากฏว่ามีผู้ประกอบการค้าชายแดนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน50กว่าคนเหมือนเนี้ยก็เลยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ผ่านทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะบอกว่าเวลาปิดด่านค้าชายแดนจุดผ่อนปลนบ้านห้วยพึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนมีสินค้าตกค้างมากเลย

0: นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการบางคนก็กังวลใจเพราะว่าทางการบอกว่าจะมีการเตรียมจัดระเบียบการค้าชายแดนนะปกติเนี่ยจุดผ่อนปลดเนี้ยเขาบอกเปิดให้มีการค้าขายสินค้ากันทุกชนิดได้ทุกวันนะคะก็เลยอยากจะให้มีการเปิดอีกครั้งหนึ่งขอให้เปิด อนุญาตให้ส่งออกเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมียนมาเนี่ยได้ทุกวันเหมือนเดิมนะคะให้ไปอ่ะขอไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์หนึ่งสองวันนะคะแล้วก็ขอให้รถจนผ่านแดนไปได้อาทิตย์ละ4วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดจะปิดแบบเนี้ยผู้ประกอบการบอกว่าโหไม่ไหวเลยต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็สินค้าที่เตรียมที่จะส่งไปที่เมียนมาเนี่ยต้องรับผลกระทบแล้วก็แบกภาระหนี้สินเป็นจำนวนมากเลยนะคะขอให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปประสานงานกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเพื่อรับทราบปัญหานี้ต่อไปนะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้เปิดไหม
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เตือนภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวนี้นะโอ้โหขนาดอาบน้ำอยู่ในห้องในบ้านของตัวเองอ่ะนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่เป็นเหมือนกับเป็นคอนโดเป็นหอพักอะพี่นะฮะแต่ก็ต้องถือว่าเป็นบ้านของตัวเองเนาะปรากฏว่าโดนคนแอบดูตอนอาบน้ำนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะที่หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้นะครับจับภาพไว้ได้ผู้ชายหัวโล้นนะครับไปยืนแอบส่องอยู่บริเวณชั้นหนึ่งคือบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาก็จะชั้นหนึ่งเขาก็จะมีห้องแล้วเนาะห้องเนี่ยมันก็จะเริ่มแต่ชั้นหนึ่งเลยมันจะไม่ได้เป็นใต้ถุนนะครับมันจะเป็นห้องพักชั้นหนึ่งแล้วก็ระเบียงเนี่ยแทบจะปีนออกมากระโดดเข้ากระโดดออกได้เลยอ่ะนะครับก็ชายหัวโล้นเนี่ยไปยืนแอบดูผู้หญิงชาวลาวนะเธอเป็นสาวลาวนะดูอาบน้ำเขาก็เลยมาโพสต์เตือนภัยกันนะครับว่าให้ระวังนะฮะว่าในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ยหมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้เนี่ยมีโจรโรคจิตที่ตึก54มาแอบดู2ครั้งแล้วให้ระวังกันด้วยเอาอะไรมาปิดที่ห้องน้ำปิดให้ดีๆนะครับนะกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะเป็นภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งชายคนนี้สะพายกระเป๋าเป้ยืนชะโงกไปที่หน้าต่างห้องน้ำแล้วลักษณะมือเนี่ยเหมือนจับไปที่นะเป้ากางเกงของตัวเองนึกออกพี่นะเขาคงจะกำลังดูไปด้วยมีอารมณ์ไปด้วยอ่ะอย่างนั้นเลยนะครับล่าสุดวันนี้ครับตำรวจสภ.บางใหญ่ไปคุมตัวนายบัณฑิตอายุ53ปีเป็นพนักงานบริษัทรับจำจัดแมลงนะครับคนนี้แหละที่เป็นคนไปยืนแอบส่องดูผู้หญิงชาวลาวอาบน้ำ
0: ค่ะ
1: ยอมรับดื้อเลยน้องเขาสวยแอบชอบน้องเขา ก็เลยไปยืนส่องมาแล้ว2ครั้งแต่ระหว่างส่องผมไม่ได้ทำพฤติกรรมอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เอามือจับอวัยวะเพศเขาว่าอย่างนั้น
0: ชอบก็ขอดูแอบดู
1: เขาแค่ดูเฉยๆเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ในคลิปเนี่ยมันเหมือนว่าเหมือนกับลักษณะคือช่วยตัวเองไปด้วยนะครับตำรวจบอกลักษณะนี้มันคุกคามทางเพศ
0: อ
1: ีกทั้งยังเป็นการแสดงกิริยาและพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อหานะฮะสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับก็มีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีปรับ 10,000 ถึง 30,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะก็แน่นอนต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วไปสารภาพกับตำรวจด้วยนะว่าตอนทำมันก็น่ากลัวนะพี่พ่อนะเขาเมาด้วย
0: ค่ะ
1: เขาดื่มมาด้วยแล้วอย่างนี้ความปลอดภัยจะอยู่ที่ไหนนะ
0: จะต้องสืบสวนนั่นแหละมันไปเชื่อเขาไม่ได้
1: ต้องคอยช่วยกันดูต้องช่วยกันสอดส่องครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อันดับ6นะน้องโด่งคุณผู้ฟังวันก่อนที่เราพูดถึงเรื่องสุนัขเรื่องหมาอะไรเงี้ยเนาะว่าเอ้ยปล่อยให้หมาแบบว่าเลี้ยงสุนัขจรจัดแล้วก็เห่าไล่กวดชาวบ้านเฮ้ยแต่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่ที่จังหวัดระยองปรากฏว่ามีอยู่ๆอ่ะมีผู้ชายเข้าไปทำร้ายสุนัขของเขาโดยกระทืบแล้วก็ใช้สีสเปรย์พ่นใส่สุนัขด้วยแล้วก็หนีจากบ้านไปเลยอ่ะ
1: แต่ว่า
0: แต่บ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดนะบันทึกชัดเจนมากเลยอ่ะเขาก็เลยไปแจ้งความเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคุณนิพาอายุ38ปีบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุถึงในบ้านเลยเป็นช่วงของวันที่เมื่อวานเนี้ยเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานเนี้ยตอนนั้นตัวเองเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่ๆก็มีผู้ชายคนนี้อยู่ในบ้านซึ่งชาวบ้านแถวนั้นน่ะรู้จักกันว่าชื่อนาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็พูดว่าไหนขอดูหมาหน่อยสิได้ข่าวว่าหมาดุเหรอแล้วก็ไปที่หมาเลยแล้วก็ใช้เท้ากระทืบแล้วก็หยิบสีสเปรย์ไปพ่นใส่ทันทีเลยอ่ะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะเจ้าของบ้านยืนยันนะดงบอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยกับผู้ก่อเหตุแล้วก็หมาของตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไปกัดหรือว่าทำร้ายใครเลยเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านนะคะแล้วก็หมาเนี่ยปกติก็จะล่าไว้ในบ้านไม่ได้วิ่งไปเพ่นพ่านหรือว่าก่อความเดือดร้อนกับใครเลยชาวบ้านแถวนั้นก็เลยวิจารณ์กันใหญ่เลยเอ๊ะทำไมอยู่คนนี้ทำแบบนี้นะคะเจ้าที่เขาเลยรับแจ้งความเขาบอกเดี๋ยวจะเร่งดำเนินตามตัวดำเนินคดีตามตัวมาเลยนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะตำรวจเขารับแจ้งความไว้แล้วแหละเดี๋ยวคงจะมาสอบสวนแล้วแหละว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก่อนแล้วเข้าไปถ้าเกิดหมาไปอะไรกินว่าไปอย่างนึงแต่เข้าไปแล้วก็พูดว่าไหนดุเลยไหนมาขอดูหมาในซิได้ข่าวว่าหมาดุเลยอะไรอย่างเงี้ยแปลกดีเนาะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: ครับพี่เวลาเจอเด็กแว้นกลางคืนมาแว้นแว้นแว้นแว้นอยู่หน้าบ้านพี่
7: ค่ะ
6: มันก็น่ารำคาญ
7: นอนก็ไม่หลับเสียงดัง
6: นอนไม่หลับ
7: เ
6: ออบางทีเนี่ยเราอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาอยู่ถนนเนี่ยเสียงยังถึงเลยนะแล้วบ้านที่ต้องอยู่แบบตึกแถวที่อยู่ริมถนนเนี่ยจะขนาดไหนนะครับเข้าใจหัวอกเลยครับสาวลำปางคนนี้ฮะเธอบอกว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเด็กแว้นนะครับจู่ๆมาเบิ้ลเครื่องมาเบิ้ลท่อหน้าบ้านที่ถนนหน้าบ้านเธอนะฮะเธอก็เลยทนไม่ไหวถ่ายคลิปแต่ตอนถ่ายคลิปเนี่ยก็มีคำแถมให้ไปด้วย
7: ค่ะ
6: นะคำด่าเอาด่าแบบที่ออกอากาศได้แต่ว่าเขาเราจะด่าแบบสุภาพแต่ให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการว่าเขาจะด่าแบบยังไงนะ
7: ค่ะ
6: ไอ้ส้นเท้าคุณไม่ไปลองรถบนศีรษะบิดาคุณล่ะแล้วก็บอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเลยไอ้เว็บน้ำเงินเนี่ยมีรางวัลให้นะครับเธอบอกว่าตูจะแจ้งความจับมาลองรถมาเบิ้ลเครื่องตีหนึ่งตีสองสี่ห้ารอบตูจะนอนตูทำงานมาเหนื่อยนะครับอย่าให้เจอนะอย่าหมายว่าอย่าให้เจอจ่างนะนี่นะฮะเขาก็เอามาโพสต์วันนี้ทีมข่าวเราเลยลงพื้นที่ไปนะครับที่บ้านหลังที่เป็นคนอัดคลิปนี้ชื่อว่าน้องนุ๊กพี่น้องนุ๊กนี่สงสัยคุณแม่จะชอบคุณนุ๊กสุทธิดานะ
7: ค่ะ
6: ชื่อเหมือนนี่เลยชื่อนุ๊กสุทธิดา
7: โอ้ทั้งชื่อเล่นชื่อจริงเลย
6: เหมือนนี่ไงไอที่มาทำงานของเราพี่รายการผมอะชื่อเบิร์ดธงชัย
7: ชอบพี่เบิร์ด
6: เขาบอกว่าแม่เขาก็ชอบพี่เบิร์ดธงช
7: ั
6: ย
7: บก
6: เนี่ยนี่ก็นุ๊กสุทธิดานะน้องนุ๊กเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูไม่ไหวแล้วนะกลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยพวกเนี้ยนะฮะมันจะมาลองรถตอนประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งกว่า มาละวันนั้นด้วยความโมโหก็เลยออกมาที่ระเบียงแล้วก็อัดคลิปไว้นี
7: ้
6: นะครับอยากให้ตำรวจเนี่ยมาตั้งด่านหรือตามจับหรือถ้าใครนะมีเบาะแสนะฮะแจ้งมาเธอจะให้ 1,000 บาทถ้าสามารถที่จะเอาไปให้ตำรวจแล้วให้ตำรวจตามจับไอ้รถเวฟสีน้ำเงินที่ท่อดังๆคันนี้ได
7: ้ค่ะ
6: เนี่ยความอดทนของคนมันถึงสิ้นสุดได้ยอมเสียเงินพันนึงอ่ะท้ายนี่โดนจับอ่ะเอาคิดดูสิ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4นะคะอ่าวไทยช่วยไทยพลัสนะคะคนละครึ่งที่เมื่อกี้ดงบอกแล้วว่าเตรียมลงทะเบียนได้ในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่อ่ะแล้วเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทำยังไงนะคะธนาคารกรุงไทยก็บอกมาว่าวิธีการก็คือเปลี่ยนเบอร์แอปเป๋าตังค์ด้วยตัวเองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมือถือใหม่เนี่ยแต่ยังมีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเนี่ยของธนาคารกรุงไทยนะคะที่ติดตั้งและใช้งานได้ตามปกติขั้นตอนทำอย่างนี้ค่ะดาวน์โหลดและอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจากซิมมือถือเบอร์ใหม่นะคะแล้วก็เปิดแอปเป๋าตังค์กดยินยอมในหน้าการจัดการข้อมูลส่วนตัว กรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ใช้งานในปัจจุบันแล้วก็รอรับ OTP นะคะแล้วก็เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปกรุงไทยเน็กหรือว่าสแกนใบหน้าตามที่ระบบแนะนำแล้วก็ตั้งพิน6หลักเพื่อเข้าใช้งานได้ตามปกติแล้วก็เตรียมพร้อมรอรับสิทธิ์เลยแล้วกรณีคนที่ไม่มีแอปกรุงไทยเน็กอ่ะหรือเบอร์เดิมถูกระงับไปทำยังไงนะคะก็บอกว่าให้เจ้าของเนี่ยบัญชีนำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาเพื่อให้เจ้าที่ทำการอัปเดตเบอร์โทรศัพท์ใหม่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเนื่องจากว่าใช้เวลาอัปเดตเนี่ยวัน2วันหนุนกันนะเออก็นี่ก็เป็นทางสำหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปอ่ะกระเป๋าตังค์อ่ะ
6: นะฟังดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่เชื่อเถอะพี่ว่าเดี๋ยววันจันทร์น่ะคนเต็มแบงค์กรุงไทย
7: เออไปก่อนถ้าเกิดคนไม่รู
6: ้ชาวบ้านทำไม่เป็นทำไม่ได้
7: อ
6: ่ะก็ต้องไปกรุงไทยอ่ะต่างจังหวัดก็อย่างนี้เหมือนช่วงครั้งก่อนๆอ่ะ
7: ค่ะ
6: เออมันยืนยันตัวตนไม่ได้มันเข้าไม่ได้ก็ไปกรุง
7: ไทยแต่มันยากนะถ้าเกิดว่าใครใช้เหมือนเดิมเนี่ยกดเข้าไปเองเน
6: า
7: ะ
6: ใช่ถ้าเราหรือแม้แต่ถ้าอย่างเราผมเชื่อว่าอย่างพี่กลวยอย่างผมถ้าเกิดว่าถึงเราจะเปลี่ยนเบอร์เราก็พยายามหาช่องทางทำได้นะ
7: ใช่แต่ว่าคนอื่นไม่ได้ก็ไปเลยไปแบงค
6: ์แต่ชาวบ้านอ่ะเขาไม่เป็นจริงนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอ่ะ
7: เข้าใจเลยเข้าใจ
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: อาชีพใหม่นะฮะที่ปราจีนบุรีเออเขาบอกว่าง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าใครแบบถักเปียเก่งๆนะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาไปตั้งโต๊ะหน้าโรงเรียนเลยพี
7: ่
6: ตอนเช้ารับถักเปียหัวละ20บาทเออลดเวลาผู้ปกครองบอกโอ้โหมานั่งถักให้ลูกไปทำงานไม่ทันยอมเสีย20บาทสวยด้วยพวกนี้ถักสวยด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเลยลองไปดูซิว่ามันเป็นอาชีพที่แบบไม่ทำเงินได้จริงหรอฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนมาเสีย20บาทนะแค่ทำผมให้ลูกเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหเด็กต่อคิวกันนะฮะเขาเอาโต๊ะพับเล็กๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งไปนั่งนะเขียนว่ารับถักเปีย20บาทพร้อมหวีฟรีโปรโมชั่นคือหวีให้ฟรีคุณจะสระผมหัวกระเติงมาจากบ้านอ่ะตอนมอไซแม่ก็มาเหอะหัวฟูมาเหอะก่อนเข้าโรงเรียนสวยได้20บาทเออนะครับนี่ฮะก็เจ้าของไอเดียถักเปียเนี่ยนะฮะอายุเพิ่ง31เองนะครับชื่อว่าคุณรัตนาเธอบอกว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะนะฮะขายของในตลาดนัดคนซื้อน้อย
7: ก็ต้อง
6: เลยคิดว่าเอ๊ะ
7: คิดถึงวิธีการหา
6: ตังค์ให้ได้เงินเยอะขึ้น
7: ไม่ต้องลงทุนอะไรด้วยเนาะใช้ฝีมือ
6: นี่แหละคนเราดิ้นมันต้องถึงจุดนึงนะพี่นะ
7: บางที
6: เธอก็เลยแบบ
7: ผู้ปกครองก็ไม่มีเวลาหรอกโด่งเออไปให้คนเนี้ยไปให้เขาถักไปเรียบร้อย20 บาทวันหนึ่งได้สัก
6: ถักเปีย
7: สัก10-20เนี่ยก็เยอะนะ
6: แล้วผมเห็นในแอปต่อเมื่อวันก่อนเห็นลูกสาวมาให้ดูร้านขายของหน้าโรงเรียนนะฮ
7: ะ
6: เอาเครื่องหนีบผมอ่ะเครื่องหนีบผมที่ทำให้เรียบๆอ่
7: ะ
6: มาเสียบแล้วก็ให้บริการเก็บเงิน10บาทหรือ20บาทไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าสาวๆเขาอยากแบบผมแบบตรงๆเดินเข้าโรงเรียนเนา
7: ะ
6: เขาก็มาถึงก็นั่งเลย 4-5 คนแล้วก็เนี่ยเอาเครื่องหนีบอ่ะที่ทำความร้อนอ่ะหนีบเออนะครับนี่ได้ตังค์เหมือนกันร้านค้าพวกนี
7: ้ค่ะ
6: นะสุดยอดไอเดียครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: โหอันดับ2นะคะด้งเวลาฝนตกเนี่ยเจ้าตัวแมงเม่าเนี่ยมันก็จะเยอะใช่ไหมโอ้แต่ใครจะคิดว่าแมงเม่าเนี่ยทำให้รถชนกันได้อะทำให้รถชนกันเสียหลักใช่ที่ถนนสายบ้านโคกงามบ้านห้วยตาดตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกเยอะมากเลยมีแมงเม่าบินไปเล่นเสาไฟฟ้าริมทางถนนทั้งสองข้างแมงเม่าก็นอนตายเกลื่อนถนนนับแสนตัวเขาบอกเช้าวันนี้มีรถเก๋งรถกระบะรถพ่วงที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้ถนนลื่นจากตัวแมงเม่าเนี่ยเสียหลักตกข้างทางไปแล้ว8คันคือ8คันเนี่ยวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปมันสวนกันนะ8คันรวมแล้วเนี่ยก็คือ16คันโอ้โหไม่ชาเชื่อเลยเขาบอกลื่นเพราะว่าตัวแมงเม่ามันเยอะลื่นอุ้ยลื่น16คันเลยอ่ะ
6: มันลื่นปีกมันอะไรอย่างงี้หร
7: อมันเกลื่อนถนนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจสภ.ด่านซ้ายนะ แล้วก็กู้ภัยเนี่ยไอ้แขวงทางการเลยที่2ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถยกช่วยเหลือรถที่ว่าชนกันแล้วก็ลงข้างทางดีนะไม่มีใครเสียชีวิตบาดเจ็บนะเพียงแต่ว่าลงข้างทางทำการเก็บกวาดแมลงเม่าที่ถนนเนี่ยก็เลยบอกโชคดีที่ไม่มีรถคันไหนได้รับบาดเจ็บนะคือเสียหลักอ่ะชนกันแล้วก็ลงข้างทางโอ้แต่ก็กระโปรงกระเปิงหน้ารถเปิดอ่ะโอ้แมงเม่ามีเรารั่วแมงเม่าบินเข้ากรงฝาไม่น่าเชื่อ
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ1
6: สั้นๆเลยครับวันนี้นะฮะนอกจากแมงเม่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได
7: ้
6: รถไฟเด็กเล่นในสนามเด็กเล่นที่เป็นแบบรถไฟโครงเหล็กแล้วโยกหน้าโยกหลังโยกหน้าโยกหลังเนี่ยอันนี้ก็ระวังนะพี่มันก็เป็นเหมือนชิงช้าแต่มันทำเป็นรูปรถไฟ
7: ค่ะ
6: ให้เด็กที่ไปนั่งได้ 2-3 แถวนะฮะที่อุดรเนี่ยเกิดเหตุเด็กป.3 นะครับเล่นแล้วปรากฏว่าคงวิ่งเข้าไปใกล้ๆตอนที่เพื่อนกำลังโยกนะฮะโดนไอ้รถไฟชิงช้าเนี่ยชนเข้าที่หน้าอกตับฉีกเสียชีวิต
7: อุ้ย
6: โอ้แล้วเนี่ยคดีผ่านมา10เดือนแล้วนะฮะ
7: ค่ะ
6: คดีไม่คืบเลยครอบครัวก็เลยบอกยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยนะครับเนี่ยก็เลยออกมาขอความเป็นธรรมนะฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนเหตุเกิดในโรงเรียนนะแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
7: อ๋อแล้วทำไมโรงเรียนเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยล่ะมันเป็นเกิดจากเครื่องเล่นนะ
6: แล้วทางกระทรวงทางสปทเลยต้องเข้าไปเยียวยาครอบครัวหน่อยนะฮะ
7: ใช่
6: เพราะว่ามันเกิดในโรงเรียน
7: อ
6: ่ะก็ต้องดูแลหน่อยแต่คุณแม่เขาบอกว่ายังไม่ได้รับความชัดเจนอะไรทางคดีเลยนะครับ
7: ค่ะเดี๋ยวก็ออกมาร้องเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงจะรับทราบกันแล้วล่ะ
6: ครับผม
7: อ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
5: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดยบำรุงรัก

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเมื่อผลโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเข้าไปตรวจรักษาโรคทั้งทันตกรรมตรวจวัดสายตาและจิตเวชเป็นประจำพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช158รายจัดกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่โรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกจากผู้ป่วยทั่วไปและระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาจากแพทย์ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นองคมนตรีไปเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ต้องขังชาย 2,549 คนสถานพยาบาลของเรือนจำมีพยาบาลวิชาชีพนักจิตวิทยาและอสรจมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลวังทองเข้าตรวจรักษาทุกเดือนและผ่านระบบเทเลเมดิซีนมีเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ผู้ต้องขังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนดูแลรักษาทุกรายประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังที่ใช้ยาและสารเสพติดส่งต่อให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพช่วงบ่ายไปเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้ามาตรวจรักษาเป็น

0: ประจำและผ่านทางเทเลเมดิซีนคัดกรองสุขภาพจิตและประเมินสุขภาพจิตทุกรายทุกปีพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายจัดให้ความรู้เรื่องสวัสดิการจากรัฐที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์มีห้องราชทัณฑ์ปันสุขแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันเข้ารักษา1รายและตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีจากนั้นองคมนตรีและคณะไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแล88คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครนะทักทายพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับวันนี้วันที่21วันพฤหัสนั่นเองนะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องกันแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะจ๊ะ ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไอเลิฟยูทักทายพี่น้องกันแล้วกันครับที่เขามารับชมรับฟังทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็เสียเปียกมาแล้วรายงานตัวนะครับเสียแล้วก็สวัสดีพี่วัฒพรได้มั้ยสวัสดีด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เพิ่งเข้ามานี่พี่สำราญสวัสดีครับผมทักทายครับน้องบอสนอนฟังซูมือในสวนหยางเปลี่ยนบรรยากาศมานอนฟังโรงพยาบาลวังสะพุ่งเลยไข้เลือดอ้าวไข้เลือดออกเลยฮะพี่สำราญนะครับโหไข้เลือดออกยังไงก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองดีๆนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็ยุงก็เยอะด้วยช่วงนี้นะครับก็เป็นห่วงนะทักทายพี่มังกรด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับรับฟังจากอุบลราชธานีสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสรูปรอแวะมาทักทายก่อนนอนครับนี่แวะเข้ามาฟังเพลงกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะครับกับหนุ่มหน้ามนนะครับจนถึง4ทุ่มขอเพลงมาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่เบอร์4689400หรือว่าจะคอมเมนต์มาทางไลฟ์สดก็ได้เนาะสำหรับเพลงไหนที่หนุ่มหน้ามนเปิดให้ได้ก็จะพยายามเปิดให้ฟังทุกคนเลยแล้วก็ทุกเพลงเลยนะครับทักทายพี่น้องทาง SMS กันหน่อยช่วงนี้นะครับมีใครขอเพลงกันเข้ามาบ้างสวัสดีแม่น้ำหนึ่งด้วยนะจาก SMS ครับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปจากแม่น้ำหนึ่งแล้วก็สวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวครับแล้วก็เสริงโนบิตะสักเพลงได้ไหมจ๊ะครับสวัสดีพี่วิภาด้วยกลางดาวที่ขอเข้ามาแล้วก็เสริงโนบิตะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวช่วงนี้ก็ฟังเพลงเรื่อยๆกันหน่อยเนาะในช่วงนี้ไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยๆแล้วกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยพร้อมที่จะเข้านอนนะฮะก็ฟังเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงหน้าครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับหรือว่าจะส่งSMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนรอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีและถ่ายกันหน่อยนะครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีจ้า
2: ครับ
1: พี่สีโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: โทรมาจากพิมายครับ
1: โอ้โหอำเภอพิมายโคราชใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: โอ้โหคนบ้านเดียวกันอันนี้ผมคุยสายกับพี่สีเป็นครั้งแรกป่ะพี่
2: ครับ
1: โอ้โหตอนนี้พี่สีรับฟังทางไหนอยู่จ้าตอนนี้จ้า
2: ฟัง FM 95ครับ
1: อ๋อตอนนี้ฟังวิทยุใช่ไหมครับ
2: ครับตอนนี้ก็วิทยุก็ฟังไม่ค่อยดีก็เลยโทรคิดทอด
1: นะอ๋อได้เลยได้เลยพี่สีวันนี้พี่สีขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
2: ขอเพลงอีสานเมืองม้วนครับ
1: โอ้อีสานเมืองม้วนของ OA ใช่ไหมจ้า
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี้
2: กับพิเศษให้คุณครูเต้นนะครับ
1: อะไรนะจ๊ะพี
2: ่คุณครูเต้น
1: อ๋อคุณครูเต้นครับ
2: จากพิมายโรงเรียนวิทยาลัยพิมายนะครับ
1: ครับผมได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพี่สีครับ
2: ครับ
1: ครับขอบพระคุณมากมากครับพี
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีจ้านะครับผมพี่สีจากอำเภอพี่หมายโคราชนะครับบ้องให้คุณแตนนะโรงเรียนวิทยาลัยพี่หมายนั่นเองนะครับก็พิเศษให้เอ๊ะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยแล้วนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับอีสานเมืองมวล

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนในช่วงนี้ก็ทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะจ๊ะในช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่ๆพร้อมมา
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
0: ้
1: ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักๆไอ้เซ็ตตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
4: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
5: ยำยำจัมโบ
6: ้
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
7: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: ไอ้โปร

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอให้รวยขอให้รวยทุกคนด้วยเถิดเด้อนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้นะครับหรือว่าส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับผมเดี๋ยวยังไงจัดให้ฟังอย่างแน่นอนนะจ๊ะวันนี้เพลงที่ขอมาจัดให้ฟังแน่นอนครับส่วนมาเพลงไหนที่ขอมาแล้วอาจจะซ้ำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถเปิดซ้ำให้ได้นะฮะหรือสามารถแนะนำผลงานเพลงอื่นๆมาได้นะครับเอาละฮะในชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่022481366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่ในค่ำคืนนี้ครับ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกสมัชชาอนามัยโลกมอบรางวัลแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในงานสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่79ที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการมอบรางวัลระดับนานาชาติ The United Arab Emirates Health Foundation Prize ประจำปี2569แก่นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้สร้างคุณูปการต่อระบบสุขภาพโลกและเป็นบุคคลต้นแบบด้านมนุษยธรรมนำสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายแดนทุ่มเทการทำงานเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมขยายการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสำหรับประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนห่างไกลนายแพทย์วรวิทย์ได้กล่าวว่าขอแบ่งปันรางวัลนี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกคนการทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้ได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์หน้าที่ของหมอไม่ได้กำหนดแค่เส้นเขตแดนแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์ศาลให้ประกันอาจารย์แก้กรรมเหตุมีโรคประจำตัวมีกำหนดนัดพบหมอภายหลังพนักงานสอบสวนกองปราบปรามคุมตัวนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลอาจารย์นักแก้กรรมชื่อดังแห่งจังหวัดลำพูนไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังเป็นเวลา12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวล่าสุดเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังนี้ต่อศาลอาญาโดยศาลอาญามีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วผู้ต้องหามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งประกอบกับเอกสารท้ายคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหามีอายุ67ปีมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาคดีนี้ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดมาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนตีราคาประกันวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้มารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนและห้ามกระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามมิให้ผู้ต้องหาพบหรือเข้าใกล้หรือยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวห้ามผู้ต้องหามิให้ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือกระทำการอันเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือการดำเนินคดีกับห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราว3จุดให้บริการเครื่องบินน้ำรองรับการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการพิจารณาการขออนุญาตพื้นที่ขึ้นลงทางทะเลเครื่องบินทะเลหรือเครื่องบินน้ำบริษัทสยามซีเพลนจำกัดได้เข้าชี้แจงรายละเอียดในโครงการพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลในพื้นที่หาดทับแขกจังหวัดกระบี่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางอากาศทางน้ำในฝั่งอันดามันทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เน้นย้ำให้คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งจุดขึ้นลงของอากาศยานระยะห่างของโป๊ะและผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลภายหลังการพิจารณาที่ประชุมมีมติเห็นชอบพื้นที่ขึ้นลงชั่วคราวของเครื่องบินทะเลจำนวน3จุดตามที่บริษัทเสนอภายใต้เงื่อนไขการดำเนินงานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: อีก6เดือนมีวัคซีนรับมืออีโบลาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าขณะนี้มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาแล้ว600คนและเสียชีวิต139คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาการระบาดครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งพบได้ยากและยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองขณะที่คาดว่าการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจอาจต้องใช้เวลาถึง9เดือนกว่าจะพร้อมใช้งานแต่ยังยืนยันความเสี่ยงที่เชื้อจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้นยังอยู่ในระดับต่ำและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1 นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้าบาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21:07 น.นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้หน้าไมค์พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับโรสสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับน่าจะไม่อยู่ฮัลโหลรอสักครู่ในช่วงนี้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้อาจจะปลาเขาอาจจะหลับอยู่เนาะแล้วรอสักนิดน่าจะกำลังกินข้าวอยู่พอดีจังหวะแบบเปิดเพลงกำลังจะเปิดเพลงเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่กันด้วยนะครับแล้วตอนนี้มาแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับวอดครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีป้าวีใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผมอยู่ที่อุบลนะเขตระวังพี่กัดอยู่ระหว่างเขื่องในกับอุบล
1: อ๋อฝนตกบ่น้อครับทางพุ่น
2: ตกอยู่ครับขอเว้าอีสานเด้อเว้าไทยเว้าบ่ชัดเด้อบ่เด้อ
1: ได้เลยครับได้เลยครับป้าอุ้ยครับอันนี้ได้คุยกับป้าอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยบ่ครับนี่ครับ
2: ครั้งแรกในชีวิตที่โทรคุยกับบ่โ
1: อ้อันนี้
2: ครั้งแรกในชีวิตได้โชคดีหลายๆบอกว่าบอกเพิ่นให้ผู้รับสายหน้าไม้นะผู้รับสายนั่นเพิ่นซื้อหยัง
1: ได้เลยครับได้เลยครับผม
2: ขอบพระคุณเป็นหลายๆเด้อ
1: ครับผมได้ครับป้าอุ้ยตอนนี้ป้าอุ้ยฟังทางวิทยุป่ะครับหรือว่า
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: อ๋อมื้อนี้ป้าอุ้ยโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้
2: อันขอเพลงนิดหน่อยแน่ของโจอี้เหียนน่ะนะ
1: อ๋อนิดหน่อยของโจอี้พิเศษให้ผู้ใดแน่ครับ
2: เพลงนี้ผู้อาท
1: ิ
2: ตย์นะ
1: อ๋อพิเศษให้ผู้ใดแน่น้อครับเพลงนี้ครับ
2: อันตอนนี้อันอยู่หน้าเด้อครับเด้อนอนอยู่หัวหน้า
1: ครับ
2: นอนอยู่หัวหน้าอยู่ไห่ยางนั่นล่ะแต่ว่าบ่ได้กี่ยางดอก
1: อากาศดีนะบงส่งผมว่านอนอยู่หน้า
2: อากาศดีอยู่แต่ว่าเมื่อคืนว่านนี่ฝนตกแห้งแล้วก็ล่มพร้อมแต่ว่าเมื่อคืนนี่เมืองแรงหันกะล่มแห้งแน่กับบ่ตกมันอึมันมืดฟ้ามัวดินมาบ่ตกนะ
1: ครับแต่ถ้าตกจักหน่อยนึงก็เพราะว่าแต่ว่าถ้าล่มตกพร้อมล่มพร้อมนี่ผมว่าเป็นตะย่านเติบอย
2: ู่โอ้ยล่มเป็นตะย่านอีหลีเมื่อคืนก็อดฟัง
1: อ
2: ดฟังเพิ่นยังเพราะว่าฝนแห้งฟ้าแห้งฟ้าเหลี่ยมตลอดที่บอด
1: โอ้ยต้องระมัดระวังแล้วครับอีกอย่างนอนหน้าพร้อมประเด็น
2: อันนี้ครับดิสิจุยังกับปิดบ่ได้เป็นปิดเบิดเลยปักขึ้นปักไฟก็ถอดหรอกโทรศัพท์นี่ก็บ่ได้ใส่ได้บอดว่าฟ้าเหลี่ยมย่านนะ
1: อ๋อครับผมไอ้ป้าอุ้ยครับเดี๋ยวก่อนวางสายผมรบกวนป้าอุ้ยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
2: ได้ๆครับได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: รสเกียโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายครับป้าอุ้ยครับเดี๋ยวนุ่มหนามนจะหายเด้อครับเด้อ
2: ครับครับขอบคุณหลายเด้อบอสเด้อ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: จัดรายการไปโดนๆเด้อ
1: โอ้ขอบคุณหลายครับผมโทรขอมาฟังเพลงหน่อยเด้อครับเด้อ
2: ครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับพี่น้องครับป้าอุ้ยนะฮะโทรมาจากอุบลโอ้เมื่อวานนี่เราบ่ได้ฟังผมเพราะว่าฝนตกแห้งหลายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี่อยู่ทางอุบลนะครับป้าอุ้ยเลยบ่ได้เข้ามาฟังจํานะฮะก็มื้อนี้มีโอกาสได้โทรเข้ามานะฮะขอเพลงหน้าไม้พร้อมนะฮะขอเพลงเข้ามานิดหน่อยนะจ๊ะของโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะครับผมแล้วก็ป้าอุ้ยพร้อมที่เรานอนอยู่หน้าณตอนนี้ครับนอนฟังทางวิทยุอยู่นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต15ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหเพลงนี้ผมฟังแล้วผมขนลุกยังไงไม่รู้นะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนะครับอ้าวสวัสดีครับเอ้าไปไหนมาครับคุณ
1: ไปตีแบตมาค่ะ
0: ไปตีแบตมานะครับเสียงแว่วๆไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็พี่ดีเจแถวๆนี้แหละครับผมทุกคนก็น่าจะรู้จักดีอยู่นะฮะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เป็นไงล่ะนะฮะพี่ดีเจเมย์สุดสวยของเรานะครับเพลงอะไรนะโอ้เธออะไรนะ
1: โอ้ดวงใจ
0: โอ้ดวงใจนะครับเพลงของ
1: อ
0: ะไรนะ
1: วอลวอนดีกว่า
0: วอลวอนก็ได้เนาะวอลวอนโอ้วอลวอนทำไมวอลวอนอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เห็นแต่งตัวงี้ไปไหนมานะจ๊ะวันนี้ไปตีแบตมานะครับ
1: เอ๊ะผมเนี่ยคือไปถ่ายรายการมาเป็นรายการอ๋อ
0: จริงเหรอพี่อ๋อผมนึกว่าไปตีแบตมาเห็นใส่กางเกงแบบนี้ไปแบบยังไงอะเสื้อก็เสื้อกีฬาอย่างเงี้ยอาจจะไปตีแบตมานึกว่าไปตีแบตมานะฮะนึกว่าไปออกกำลังกายมา
1: ถูก
0: ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบโอ้โหแต่งตัวงี้ไปออกกำลังกายสวยตลอดเวลาเลยนะคุณเมย์ของเรา
1: หน้าเต็ม
0: อะไรนะ
1: หน้าเต็ม
0: หน้าเต็มมากมากเลยเอาละครับฝากนะครับเอาฝากด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงจากกันวันอย่างค่ำนั่นเองนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าคนก็พี่เป็นตีแบตมาเลย
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:47 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับอุ้ยมีแต่คนถามหาดีเจเมย์ดีเจเมย์เนี่ยพี่เมย์มาจัดแทนผมเลยมามีแต่คนจัดไปมาแล้วทุกคนนี่มีคนถามเนี่ยดูในเมื่อกี้เห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูเห็นหนุ่มหล่อเข้ามาดูด้วยถามไหมพี่เมย์
3: ใช่หนุ่มหล่อคนนั้นคือใคร
2: ไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนช่วยฉันด้วยทุกคนสวัสดีครับดีเจคนหล่อรูปหล่อน้องก็สวยผมไม่ได้เอาวิกมาด้วยนะจะบอกว่าผมสวยไม่ได
3: ้ จะดีนะ
2: จะบอกว่าผมสวยไม่ได้นะผมไม่ได้เอาวิกมาก
3: รีดกรายมาเดี๋ยวพี่ถักเปียให
2: ้ไม่มีผมไม่มีผม นี่ไงนี่ขอทุกคนนี้อีกแหละเปิดไปแล้วนะจ๊ะเพลงที่ขอเข้ามาจัดให้แล้วนะฮะสองผลงานเพลงรวดเลยขอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เพิ่งเปิดให้ฟังไปนะฮะสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะพี่ลูกตาลโอ้ยถามหาพี่ลูกตาลเหมือนกันพี่ลูกตาลน่าจะมาแล้วตอนนี้ได้เจอแน่นอนสาวสวยตอนนี้อยู่กับหนุ่มหล่อก่อนนะทุกคนนะอยู่กับหนุ่มหล่อก่อน
3: สองคน
2: สองฮะเสียเปียกเสียเปียกก็เปิดไปแล้วนะเสียเปียกนะโอ้โหขอเพลงมานี่แบบฟังเพลงเดียวตลอดเลยไม่มีเปลี่ยนเพลงเลย
3: ใช่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวไงคุณผู้ฟังคลื่นเราเนี่ยเป็นประมาณนี้ตลอด
2: คือผมเจอทุกครั้งนี่คือแบบไม่ปลายฟ้าก็คนต้นทางอยู่เงี้ย
3: อีกคนนึงอะของช่วงพี่ก็จะมีผิดหวังซ้ำเท่า
2: อ๋อเหรอใช่อย่าบอกว่าเสียนะ
3: ไม่ใช่มีหลายคนเขาก็จะขอเพลงเดิมอะไรเงี้ยไม่ค่อยเปลี่ยนใจ
2: ดีแล้วทุกคนครับฟังเพลงสนับสนุนไปฟังเพลงผมด้วยนะเพลงใหม่อ่ะฝากด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: คุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับเอาล่ะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่กดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ส่งเสียงมาขอเพลงนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันซ้ำนะที่สำคัญเวลาก็ไม่เหลือด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับพี่น้องขอมามวลซื้อน้ำกันขอมาฟังเพลงนะจ๊ะขอเพลงได้นะครับเป็นไล่เหตุงานมาเมื่อยๆนะฮะเขามาฟังเพลงรับประกันความมั่นความสนุกแน่นอนพี่น้องครับยังไงก็ฝากติดตามแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงพอให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับผมยังไงก็ฟังให้พอฟังให้เพลินนะครับแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์ในค่ำคืนนี้ขอตัวลาแล้วทุกคนไม่อยากกลับหรอกนะฮะแต่ก็มันถึงเวลาที่สมควรแล้วนะครับส่งเพลงนี้ให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนเด้อครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ให้สะกดมนตราให้หลังกูล่งกูออกจากถ้ำเบอร์ห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเพียงแต่กูให้หลังกูล่งกูหลังกูล่งกูให้หลัง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้วจ้ามารายงานตัวนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง5วันต่อสัปดาห์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะนะแล้วก็มาพร้อมกับเพลงแบบโดนใจแน่ในช่วงแบบเวลาที่เรากำลังจะนอนและกำลังที่จะแบบเพิ่งจะเลิกงานกำลังได้พักผ่อนคลายนะหลังจากที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะคะหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อ่ะนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะแต่มีเสียงเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะนะคะวันนี้เรามาพูดถึง3งานเพลงนะคุณผู้ฟังนะคะ3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรากันก่อนนะคะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าเรามาในเรื่องของในเรื่องของการบนบานศาลกล่าวสักนิดนึงคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นที่พึ่งทางใจถ้าทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทำได้นะคะทำแล้วรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าอุ่นใจนะมันมั่นใจที่จะเดินต่ออะไรอย่างนี้นะคะเริ่มต้นมากับรักกูหลงกูนะคะงานของสายศิวพรอันนี้จะเป็นในทางแบบว่าเอ้ยขอให้คนที่เรารักที่เราชอบเนี่ยรักเราบ้างชอบเราบ้างมองเราบ้างนะคะก็ว่ากันไปแล้วมาต่อกันที่โอ้โหแก้บนอันนี้ก็แก้บนนะคุณผู้ฟังมาก่อนแก้บนก้านตองคือแก้บนของพี่หนิมคนึงพิมพ์หรือว่าหนิม AF ตอนนี้เขาก็ห่างหายจากการร้องเพลงไปเหมือนกันเพราะว่าก็พี่หนิมก็มีครอบครัวนะคะมีลูกน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่แก้บนเป็นแก้บนแบบโจ๊ะๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้บนเหมือนกันคุณผู้ฟังแต่เป็นบนเจ้าแม่โอ้อันนี้ไปตั้งเหนือเจ้าเป็นบนเจ้าแม่จามเทวีเจ้านะละปูนก็ต้องใครล่ะหลิวอาจริยานั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงที่แบบมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันมีความแบบ similar นะคะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังวันนี้แบบสนุกๆเลยในช่วงฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เช่นเคยกับผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยนะจ๊ะที่022481366นะคะอันนี้เนี่ยอีกสักครู่หนึ่งใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะโทรเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไปด้วยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเช็คนิดนึงในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์บางครั้งบางทีเข้าใจนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเราก็อาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านที่อาจจะตื่นเต้นเนาะนะคะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผิดไปบ้างอะไรเงี้ยเวลาเราโทรกลับไปก็โทรไม่ติดเลยกลายเป็นว่าไม่ได้คุยกันนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยคุ้นน่ะคุณผู้ฟังไม่ค่อยคุ้นกับเบอร์เพราะว่าอะไรเราใช้ออนไลน์เราใช้เป็นแบบไลน์เป็นแบบโทรไลน์โทร Messenger อะไรอย่างเงี้ยกันไปซะเยอะบางครั้งบางทีไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์บ่อยก็หลงลืมกันบ้างนะคะก็ใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่ตันฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ตันด้วยนะคะส่วนอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์ของเรานะคะ022481366นะคะแล้วก็ยังมีหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะใครที่อยากจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ชินกับการโทรคุยเสียงคุยสายอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เป็นข้อความแล้วก็ส่งมาทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันวันนี้ข้อความแรกยังคงนะคะตำแหน่งเดิมไม่มีใครล้มแชมป์ได้กับการเป็นสายแรกของคุณแม่อรุณแน่นอนนะฮะต่อให้ไม่พิมพ์ชื่อมาว่าเป็นใครก็ทราบได้นะบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็รวมถึงเซิงโนบิตะด้วยนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความบอกขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไหมของน้องไรอันด้วยเหมือนกันแล้วก็ข้อความล่าสุดกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากพี่วิภานะคะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยเราจะต้องเข้ามาทักทายเห็นหน้าเห็นตากันทุกค่ำคืนแนวคุณผู้ฟังนั่นก็

คือทางไลฟ์นะคะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์อันนี้ฝากด้วยกันละกันช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคุณผู้ฟังหนูบอกเลยว่าติดตามไว้เนี่ยรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงกิจกรรมดีๆของเราแน่นอนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยเรามีตลอดทั้งปีก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนต่างๆนะคะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งทริปพาไปเที่ยวมีทั้งพาไปทำบุญนะคะร่วมกิจกรรมแบ่งปันคืนให้กับสังคมต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะนะคะกิจกรรมที่นะคะใกล้จะมาถึงนี้นะคะคือเราจะไปกันที่จันทบุรีนะคะโรงเรียนคลองกระพงอันนี้ก็จะไปมอบนะคะของใช้จำเป็นให้กับน้องๆแล้วก็ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแล้วก็รวมถึงเหล่าพี่ๆดีเจด้วยนะคะนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ถ้าคุณติดตามเอาไว้รับรองว่าจะไม่พลาดแน่นอนนะคะนะแล้วเวลาศิลปินนะคะเขามีเพลงใหม่คุณผู้ฟังอันนี้นะคะเหมาะสำหรับแฟนคลับที่แบบติดตามแบบโอ้โหใครเป็นแฟนคลับใครเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เพราะเวลามีเพลงใหม่เนี่ยศิลปินก็จะมาโปรโมทมาสัมภาษณ์บางท่านเนี่ยศิลปินบางท่านเนี่ยบอกเลยว่าเปิดที่ FM 95เป็นคลื่นแรกโอ้โหคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษ Exclusive มากๆนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้สามารถฟังออนไลน์ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังฟังได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทของเรานะ mcot connect ดาวน์โหลดไปได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ได้ฟังได้แค่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคุณผู้ฟังแต่ว่าสามารถรับฟังรายการอื่นๆได้ด้วยอย่างใครที่บางครั้งอยากจะฟังเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่107นะคะ Met 107 107นะคะหรือว่าจะเป็นทางกีฬา Active Radio 99นะคะมี100 100.5 นะคะก็มีข่าวสารวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะคะหลายๆรายการนะคะสามารถติดตามรับฟังได้ที่แอปนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงอัปเดตข่าวสารนะคะจากสำนักข่าวไทยนะคะที่แอปนี้แอปเดียวรวมไว้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะกับ MCOT Connect ค่ะเอาล่ะนะคะช่องทางต่างๆมากมายติดตามติดต่อกันได้เนาะนะคะและอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามารับสายหน้าใหม่หันไปเจอจอด้านขวามือตกใจมากเลยนะคะตอนนี้สายแบบรัวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็ฟ้าครึ้มนะแล้วก็หลายพื้นที่ฝนตกมากๆเยอะมากๆนะคะโอ้โหนะน้ำนองน้ำท่วมกันไปบางจุดด้วยหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีน้องๆนะคะแฟนรายการบอกว่าที่พิษณุโลกนะคะเพิ่งจะหยุดตกไปเองด้วยเนาะนะวันนี้ใครอยากจะแชร์นะคะว่าที่บ้านนะคะแถวบ้านฝนตกไหมฟ้ามืดครึ้มอะไรยังไงก็แชทมาทาง Facebook Live กันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาทักทายกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงคุณผู้ฟังเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกไหมหรือจะไม่ตกหรือแดดจะออกเพราะเราเดาใจฟ้าไม่ค่อยถูกจริงๆนะคะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มากันเลยนะคะกับสายชิลฮิวใจค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลายนะจ๊ะอาล่ะนะคะสายของเรามารออยู่แล้วโอ้โหบอกเลยว่านะเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะจากจันทบุรีที่เรากำลังจะไปจัดกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพี่ตั้มนะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะจากจันทบุรีเลยค่ะพี่ตั้ม
2: ครับผม
1: พี่ตั้มอยู่แถวไหนของจันทบุรีคะ
2: ท่าใหม่ครับ
1: อ๋อท่าใหม่นะคะก็เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนคลองกะพงค่ะพี่ตามที่ท่าใหม่เลยเนี่ยแหละ
2: ครับผม
1: อยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนเลยไหมคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ครับไม่อยู่ผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยอะไรอ่ะ
1: ชอบคำว่าตรงนี้ นะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่ออยู่ใช่ไหมคะอ
2: ยู่ตรงตลาดท่าใหม่ครับอยู่ตรงตลาดจากโรงพยาบาล
1: แล้วอ๋อตลาดท่าใหม่แต่ว่าอันนี้เขาอยู่ตรงตำบลเขาบายสีค่ะ
2: ก็ห่างกันอยู่ครับ
1: นิดนึงนะก็ถือว่าอยู่ในอำเภอเดียวกันเนาะโอ
2: ้
1: โหนี่โชคดีจังเลยค่ะนะคะได้คุยกับคนเมืองจันนะคะว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้ไปจัดกิจกรรมดีๆที่นู่นด้วยปกติพี่ตั้มฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
2: ก็ช่วง4 ทุ่มถึง4-5
1: โอ้โหก็ดึกๆนะ
2: ครับทำงานกลางคืนคร
1: ับ อ๋อทำงานกลางคืนนี่ไงคุณผู้ฟังนะคะมีพี่ๆหลายคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยในช่วงกลางคืนนะคะงั้นแสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่เหรอพี่ตั้ม
2: ก็ทำอยู่ครับ
1: มีอู้งานเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้คือขับรถอะข
1: ับ
2: รถ
1: ส่งของแซวเล่นแซวเล่นอ๋อขับรถนะขับรถกำลังจะไปไหนคะพี่ตั้ม
2: ตอนนี้กำลังจะไปสอยดาวครับ
1: อ๋ออำเภอสอยดาว
2: ครับ
1: โอ้ยตอนเคยไปเล่นคอนเสิร์ตนะพี่ตั้มที่อำเภอสอยดาว
2: ที่ไหนครับ
1: นานมากนานมากแล้วจำไม่ได้ที่ไหนแต่ว่าจำได้อำเภอสอยดาวแล้วก็อีกอำเภอหนึ่งอะไรนะแก่งหางแมวไหมพี่ตั้มมีไหมชื่อนี้

0: นี
1: ้มีครับ
0: แก่งหางแมวเป็นชื่ออำเภอที่น่ารักมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครที่อาจจะยังเคยมันไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่ได้เคยยังไม่เคยไปเที่ยวจันทบุรีอำเภอแก่งหางแมวน่ารักไหมล่ะ
1: นะที่เที่ยวมีเยอะครับจันทบุรี
0: เหรอใช่ไหมคะจันทบุรีนะแล้วก็ที่ส
1: ำคัญก็มี
0: น้ำตกก็มีที่สำคัญทุเรียนจันด้วยนะพี่ตั้มนะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังเต็มเลยครับ
0: เนี่ยนะคะสุดยอดเลยของดีเมืองจันทร์เขาเยอะจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ค่ะพี่ตั้มขาในขณะที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พี่ตั้มด้วยหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยพี่ตั้มอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟคร
0: ับไอ้หนุ่มเครื่องไฟของคุณอาเสรีนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่ตั้ม
1: ให้ทุกคนครับที่กำลังฟังอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้พี่ตั้มขับขี่ปลอดภัยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับผม
0: จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่ตั้มขอมาบอกขับรถอยู่นะจะได้ฟังเพลงไปด้วยนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่กำลังทำงานกะดึกอยู่ตอนนี้ไอ้หนุ่มเครื่องไฟพอได้ขยับร่างกายสักนิดนึงค่ะงานของคุณอาเสรีรุ่งสว่าง

0: ับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้มจากจันทบุรีนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะแต่ว่าตลอดทั้งชั่วโมงนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะที่02 248 1366นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรา

ักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่านะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ฝากด้วยนะนะสวัสดีพี่คงนภา Freedom นะคะน้องใบด้วยนะคะเข้ามาส่งสติ๊กเกอร์รัวๆเลยนะคะแล้วก็ต้อนรับพี่สุวิทย์ด้วยนะบอกสวัสดีครับเป็น FC ใหม่เลยเพิ่งเข้ามานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่นพรัตน์ด้วยทักทายเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจ

บอกสวัสดีครับนะคะพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรสุวรรณโรจน์พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความด้านบนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะแสดงว่าตันอ่านไปไม่ถึงด้านบนนะคะก็อาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพิมพ์ทักทายเข้ามาอีกทีเนาะถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะพี่นุ๊กเจริญด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมน้องแชมป์นะน้องแชมป์บอกว่ารายงานตัวครับพี่ตานนะคะพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยนะคะแล้วก็พี่คันชิตนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาเนาะนะคะอ่ะไหนๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรานะคะเนื่องในปีนี้นะคะก็ครบรอบ22ปีนะคะของ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะแล้วก็ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราจะไปจัด กิจกรรมนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมอบให้กับน้องๆ นะคะก็ชวนนะคะทั้งพี่ๆศิลปินนะคะถ้าเกิดว่ารับฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมของเราได้เราก็จะมีกิจกรรมมอบของนะคะนะคะเป็นของใช้ของจำเป็นต่างๆนะคะให้กับน้องๆแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันว่ามีพี่ๆศิลปินท่านไหนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราบ้างเนาะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมแบ่งปันนะคะสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นทำนุใช้คำว่าอะไรแบบเราจะปรับปรุงต้องใช้ว่าปรับปรุงเนาะปรับปรุงอาคารนะคะแล้วก็รวมถึงเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะก็จะมีปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะก็ต้องการพวกเป็นสีน้ำอะคริลิกนะคะสำหรับทาภายในอาคารภายนอกอาคารแล้วก็สีสำหรับการทารั้วโรงเรียนด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีรายละเอียดนะคะอยู่ที่เพจของเราด้วยว่าจะใช้สีรหัสสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ามาดูเพิ่มเติมได้แล้วก็มีชั้นวางหนังสือในห้องสมุดด้วยนะคะชั้นวางสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ อันนี้ถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ฟังที่อยากจะสนับสนุนในตรงนี้ก็สามารถนำไปมอบให้หรือว่าจะจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะจะเป็นข้าวสารจะเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเอาไว้ทำกับข้าวทำอาหารหรือจะเป็นเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นเลยนะคะสามารถจัดส่งไปที่โรงเรียนก็ได้นะคะสามารถเสิร์ชหาได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่เพจของเราก็เขียนเอาไว้นะโรงเรียนบ้านคลองกะพงเลขที่86หมู่9ถนนรุจิรวงศ์นะคะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ22120ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เพจได้เลยเรามีรายละเอียดเอาไว้ให้เลยพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็รวมถึงเลขที่บัญชีนะคะนะคะเผื่อใครอยากจะสมทบทุนให้กับเด็กๆด้วยก็ได้นะคะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกะพงนะคะ242-0-37739-7นะคะธนาคารกรุงไทยนะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้ได้เลยที่เพจของเราเนาะนะคะก็เป็นอีก1ปีนะคะเราจัดงานแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะนะคะครบรอบแต่ละปีเราก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะแบ่งปันคืนให้กับสังคมด้วยแล้วก็ชวนแฟนๆนะคะไปร่วมทำกิจกรรมดีๆด้วยกันเนาะนะคะตอนนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังตันหันไปดูตรงนี้นะโหหลังไมค์ก็มีเพลงฝากเอาไว้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพี่เน่งจากบึงกลุ่มเขาแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลงเสียงนางไม่รู้ว่าหลงเสียงใครหลงเสียงดีเจหรือเปล่าเนาะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากคุณป้าแป๋วนะคะลาดกระบังค่ะป้าแป๋วบอกว่าขอเพลงเต้ยก่อสร้างของพี่จอยหน่อยจ้ะหนูลูกตาล
2: งานต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผม
1: จัดให้เลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะ
2: เพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าว

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

เป็นเพลงที่นะคะเปิดทีไรก็เพราะทุกครั้งแล้วก็หลายๆคนก็ยังฟังอยู่เรื่อยๆแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมาโอ้โหหนูว่าน่าจะ20ปีขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับปริญญาใจค่ะสิริพรอภัยพงศ์นะคะเพลงนี้แนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากพี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์พงศ์มาจากหาดใหญ่เลยบอกว่าน้องลูกตาลจัดให้หน่อยนะคะก็อ่ะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยค่ะทาง Facebook นะคะพี่ภัทรพงศ์เนี่ยเขาบอกว่ามาทำงานที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่ตลอดเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอาเอกสิทธิ์นะบอกหลานรักลูกตาลคนสวยทานเข้ามั่งปะเนี่ยตัวผอมนิดเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของกล้องหรือเปล่าคะคุณอาขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่อรุณบอกเพราะมากๆพี่นันทาเนี่ยค่ะทักทายพี่อัญชลีบอกฟังอยู่นะคะ

0: ขอบพระคุณมากมากค่ะสวัสดีพี่แจ็คด้วยนะคะแต่ไม่ใช่พี่แจ็คพี่แจ็คเรื่องผีใช่ไหม แต่ว่าเป็นพี่แจ็คอีกพี่แจ็คหนึ่งนะขอบพระคุณค่ะพี่นักรบด้วยนะคะพี่สยามเมืองยิ้มโหชอบชื่อ Facebook จังเลยนะคะพี่สอนศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกำลังทำงานใช่ไหมหมายถึงขึ้นงานใช่ไหมนะฮะแล้วก็ขึ้นอะไรนะขึ้นต้นตาลน่ะหรอหมายถึงว่าหรอหมายถึงเก็บผลไม้ใช่ไหมคะหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมหนูเข้าใจถูกไหมเขาบอกฟังอยู่ทุกวันโอ้ฟังจากที่สูงเลยนะตอนนี้สุดยอดฟังอยู่จากบนต้นตาลแล้วก็ฟังดีเจลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีพี่เปรมนะบอกทักทายนะคะฟังอยู่ทางวิทยุแล้วก็แวะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หนึ่งฤทัยบอกว่าอยากฟังสวยจนล้นนะคะให้กับทีมงานปอกสับปะรดแผงเฮียท็อปบ่อนอกโอ้โหนี่เขาบอกพี่กัดด้วยนะว่าแบบว่าอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องเป็นชั่วโมงหน้าเนาะนะคะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: งานเพลงเพื่อชีวิตค่ะมีฝากเอาไว้ตั้งแต่แบบว่า5นาทีแรกที่เริ่มรายการกับคุณผู้ฟังนะคะจากพี่เอกอินทิรานะทักทายมาปุ๊บบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะแล้วก็วันนี้อยากฟังละหมาดอารมณ์ของมาริโฮน่าจัดให้เลยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23นาฬิกา2นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะเนี่ยเพลงไหนที่ยังติดค้างกันไว้เดี๋ยวจัดให้รัวๆเลยก็แล้วกันนะคะที่ฝากไว้หลังไมค์นะคะยังมีหลายเพลงเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากหนองคายกันเลยล่ะไม่ได้คุยจากสายคุยกับสายหนองคายมานานแล้วเหมือนกันนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมน้องลูกตาลคนสวย
3: โอ้โหพี่แฟรงค์สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ไม่ได้คุยกันนานมากๆอ่ะพี่แฟรงค์
4: นานแล้วนะผมไม่ได้ต่อสายเข้านานแล้วนะครับ
3: นั่นน่ะสิเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟรงค์สบายดีนะคะ
4: สบายดีครับผมก็แอบฟังรายการของน้องลูกตาลตลอดนะครับ
3: ไม่ต้องแอบนะฟังได้เลย
4: คร
3: ับ ขอบคุณมากมากค่ะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนองคายค่ะมีฝนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
4: เมื่อคืนนี้มันตกแต่กลับมาถึงตอนเช้าเนี่ยนะแต่วันนี้หยุดละอากาศก็เย็นดีธรรมดาฮะเย็นดี
3: เนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นค่ะพี่แฟงนะคะพอฝนตกมันก็ค่อยแบบชุ่มชื้นชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาหน่อย
4: ครับผมครับ
3: ค่ะโอ้โหแล้วระหว่างที่หายไปเป็นยังไงบ้างคะพี่แฟงคะนอกจากสบายดีแล้วก็ได้มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นบ้างไหม
4: คือพิเศษเกิดขึ้นเนี่ยผมไปกับกาดของผมแล้วก็แฟนผมเขาเป็นรองนายอำเภอก็ไปขับรถไปดีๆนะก็ไปดูหาดรถไปเพื่อเอิญคนขับรถกันน้ำก็เด่นใส่น้องๆ นักเรียนเขาขับรถไปโอ้เขาร้องให้เลย
3: โอ้เอ็นดูเนาะเวลา
4: ผมก็ขับรถขวางเขาไปขวางเขาแล้วปาดหน้าให้เขาจอดมาดูน้องเขาไงดูน้องเขาดูน้องเขา
3: อันนี้คือตอนที่หลังฝนตกใช่ไหมคะหมายถึง
4: ครับฝนตกน้ำมันขังที่ถนนนะครับ
3: อันนี้ฝากเหมือนถือว่าพี่แฟงพูดขึ้นมาก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือบางครั้งบางทีหนูรู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราไม่ได้ตั้งใจไปทำให้เขาเปียกหรือว่าไปทำให้เขาแบบว่าต้องแบบนะเลอะเทอะอะไรอย่างนั้นอะแต่ว่าบางครั้งเราลืมไปแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือขับช้าๆเนาะ
4: ครับคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะ
3: ใช่ไม่ถึงว่าก็บอกไปกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฝากเอาไว้เพราะว่านี่ตันก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราเป็นรถยนต์ไงเราเป็นรถใหญ่บางครั้งเราไม่เห็นว่ามีน้ำขังอยู่เนาะพี่แฟงเนาะแล้วก็เราก็อาจจะลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ช่วยกันระมัดระวังดีกว่าเนาะเราก็ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน
4: ครับผม
3: นะคะโอเคนะช่วงนี้อากาศแบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบก่อนหน้านี้รู้สึกร้อนมากเลยอยู่ดีๆก็ฝนตกเนาะพี่นะ
4: ถูกต้องครับ
3: โอเคค่ะวันนี้ค่ะนานๆได้คุยกันทีหนึ่งงานเพลงที่แบบโอ้โหวันนี้ต้องฟังแล้วน่ะพี่แป้งเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: สาริกาไร้รัง
3: โอ้โห
4: ยอดรักครับยอดรักครับ
3: ยอดรักสาริกาไร้รังได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่แป้งค่ะเพลงนี้
4: ก็มอบให้ทั่วๆไปแล้วนะคนในรายการของ TSC ของลูกตาลนะSC ของลูกตาลชอบให้มอบให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับ
3: ได้เลยค่ะพี่แฟงขอบพระคุณมากๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แฟงพูดตามหนูเลยเนาะ
4: ครับผมครับ
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: าเหตุของอาการคัน
3: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่แฟงนะคะวันนี
4: ้
3: โทรเข้ามาพูดคุยให้หายคิดถึงกันเน
4: า
3: ะพี่เนาะ
4: ครับผมครับ
3: ขอบคุณค่ะสวั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่ะนะคะน่ารักเหมือนเดิมนะพี่แฟงจากหนองคายนะคะเอาล่ะในช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้แบบต่อเนื่องนะคะกับในช่วงนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะมีเพลงอะไรนะคะแล้วก็เป็นเพลงของใครที่ฝากเอาไว้บ้างแต่ที่แน่นอนนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่สายหน้าไมค์ของเราฝากเอาไว้นี่เลยสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจค่ะ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เสียงงานเพลงเพราะๆนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้นะคะจัดให้แบบรัวๆฟังกันแบบเพลินๆค่ะนะคะกับช่วงของพาเรตเพลงฮิต4ภาคนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากมีที่จอดใจค่ะงานของพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากเอาไว้โดยพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้องเมย์คนใหม่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะกับแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะเอกราชสุวรรณภูมิจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรากับสาริกาไร้รังยอดรักสลักใจนะคะจากพี่แฟรงค์น้องคายนะจ๊ะโอ้ยเมื่อกี้นี้บอกว่าฟังเพลินมากนะคะก็เป็นเพลงแบบลูกทุ่งช้าๆเก่าๆเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอะพูดถึงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนี่นึกไปถึงช่วงที่เพลงนี้ดังมากๆหนูน่าจะอยู่ชั้นประถมนะคุณผู้ฟังแล้วก็โอ้โหดังจริงเพลงนี้นะพี่เอกราชหนองงูเห่าเนี่ยนะ โอ้ยมุกเนาะรู้เลยว่าแบบอายุน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้ด้วยมุกนี้เนี่ยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่ชานะคะแล้วก็พี่บอยจากอำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะคุณยายน้องเกอ้อพี่วนิดานะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาทาง Facebook Live ของเราพี่โสพินพี่สงวนศรีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณตาบ้านสวนด้วยนะคะพี่สำนวนนะคะพี่นักรบบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็มีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอนะอันนี้เป็นชื่อ Facebook ของเขานะคะก็เข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ชาบอกว่าฟังอยู่จากบางปะกง จะพูดบางปะกงเฉยๆไม่ได้คุณฟังมันต้องมีทำนองมันต้องมีเมโลดี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่สมอนขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะพี่สมอนบอกว่าสวัสดีคนสวยเสียงหวานนะจ๊ะนะคะเข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่ารู้สึกว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังนะคะมีข้อความส่งมาหลายช่องทางเหลือเกินว่าเปิดหน่อยได้ไหมล่ะเพลงนี้ว้ายเพลงในตำนานเวอร์ อย่างปลั๊มปลั๊มเหลือเจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะกับไอ้อย่างไปล้ำไปเหลือฮะเพลงของดีเจเองนะคะเดี๋ยวน่าจะพอมีคนจำได้อยู่แต่ว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากค่ะเพลงนี้วันนี้ก็เลยเอ้าจัดให้เลยก็แล้วกันนะมีน้องๆแบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆของพี่ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าตอนที่ปล่อยเพลงไอ้อย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยคุณผู้ฟังนะเป็นซิงเกิลแรกเลยค่ะซิงเกิลแรกในฐานะของการเป็นศิลปินนะคะแล้วก็ในนามของลูกตาลอาสยามเนี่ยคือวิตอนก่อนหน้านั้นไม่ได้ใช้ชื่อว่าลูกตาลอาสยามนะเพราะว่าคำว่าอาสยามที่จะมาต่อชื่อของศิลปินในค่ายตอนนั้นนะยังไม่ได้ใช้ก็ยังเป็นชื่อของแต่ละคนตอนนั้นน่ะใช้ชื่อว่าลูกตาลระดาดาวเหมือนอันนี้เลยปะเหมือนชื่อนางเอกแบบซีรีส์แนวตั้งระดาดาวนี่ไม่ใช่ชื่อจริงนะเพราะชื่อจริงก็คือนี่แหละชวนทิชาแต่ว่าสมัยนั้นผู้ฟังเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ต้องหาชื่อแบบชื่อนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างชื่อศิลปินนักร้องดาราบางคนอ่ะไม่ใช่ชื่อจริงเขาแต่เป็นชื่อแบบเป็นชื่อในวงการอ่ะล่าเนี่ยก็คือมีฟิลแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็เอ้ยไปหาชื่อไปดูดวงหน่อยอะไรเงี้ยให้มันแบบว่าระดาดาวนะคะมาจากเป็นดวงดาวส่องประกายอยู่บนท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลูกตาลอาสยามเลยอันนี้เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะเผื่อว่ามีใครแบบจำได้แล้วเพลงนี้แล้วก็จะบอกว่ามาร้องไอ้อย่างปลาล้ำปลาเหลือเนี่ยรู้สึกว่าก็จะเป็นที่แรกๆเลยนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนี่แหละเมื่อสมัยนู้นนะคะกี่ปีแล้วนะโหแบบเกิน15 เกิน15แน่นอนเกิน15ปีแน่นอนอ่ะนะคะเมาเยอะนะคะมาจนถึงช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากับจอคิวฮิตนะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตค่ะเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยค่ะฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักนะคะก็สำหรับเท่จำปาสักเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินจากทางสปป.ลาวแล้วก็มีงานเพลงโหยอดวิวแบบเยอะๆเนี่ยหลายงานเพลงเลยหนูก็ฟังอยู่นะนะคะเป็นงานฟีเจอริ่งกันเนี่ยน่าจะโหนะน่าจะแบบดีอ่ะนะคะเป็นการจับคู่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะคำร้องทำนองโดย Why Never Die นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดย Tomo Studio โอ้โหนี่คนคุ้นเคยทั้งนั้นเลยนะเนี่ย เอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะพบกันผูกพันจากลากวางดวงฤทัยฟีเจอริ่งกับเท่จำปาสักกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาของเราดีกว่าโอ้นะคะกับโนราพลัดถิ่นนะคะจาก2ศิลปินนะคะเน็ตราเชนฟิชเชอริงกับพี่กล้วยสแตมป์นะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราใหม่ล่าสุดเลยนี่แล้วก็อยู่ในฮิตที่19นะคะจาก JPS Record แน่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพบหมอหน้าห้านอุ้ยเพลงนี้นะคือม่วนคักม่วนหลายนะคะเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่7ป้าสิโทป้าติโทม่วนไงม่วนนะคะไปจวดกันดีกว่านะคะสนุกสนานกันสัก2งานเพลงในช่วงนี้กับเพลงฮิตติด

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิบพอนะคะเจนซูเปอร์วาเลนไทน์นะคะเพลงนี้ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะจากพี่เสาบางแคนะคะจัดให้เลยนะคะพี่เสาค่ะช่วงท้ายชั่วโมงพอดีเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: มากันถึงเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงแบบที่เข้ากับบรรยากาศสายฝนนะคะกับงานจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการกับน้ำตาฝนค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาด้วยนะคะมารออยู่แล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับดีเจลูกตาลชลทิชานะคะเวลาเดิมค่ะคุณผู้ฟังคะจันถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีทุกท่านใครยังไม่ง่วงอยู่กันต่อยาวๆค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้โอ้พาเข้าป่ากันไปเลยนะรกๆรอพี่ที่ป่าช้านะคะผลงานจากพรจันทพรนะคะเปรตค่ะจากแม่รำไพแสงทองนะคะและปิดท้ายด้วยสุสานคนช้ำจากแคทริยาครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชานะคะพร้อมกับศิลปินหนุ่มท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครคุณต้าจตุรพัฒน์คำถามคือเมื่อไหร่จะทำเพลงใหม่สักทีคะคุณเห็นเข้ามาแบบว่าแซวๆหลายๆครั้งบอกว่าทำไมหน้าขาวจังเลยจริงๆอ่ะหน้าสีหน้าคือปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือไม่ได้ทาลิปสติกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้รับประทานอาหารเช้ามานะคะฟังไม่ผิดค่ะว่าเพิ่งได้ทานข้าวเองเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทานลิปสติกไม่ทันเพราะว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนี่เป็นไงล่ะก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาก็เพิ่งตื่นมาไปตัดยางไปเป็นคนขับรถขนส่งบางท่านนี่ก็เป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะยังต้องหนทางอีกยาวไกลยังจะต้องขายไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนี้นะสวัสดีทักทายด้วยนะคะทุกท่านที่รับชมรับฟังนะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fan Page LTM FM 95นะคะหรือว่าจะเป็น Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะทักทายไปยังคุณไบรท์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นักรบนะคะบอกว่าน้องดีเจเมย์ฟังจากสงขลาชัดเจนดีครับสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วด้วยนะคะมีพี่คันชิดมาแล้วพี่โพดีมาแล้วเรียบร้อยนะรายงานตัวจ้าพี่นุเจริญนะมารายงานตัวเรียบร้อยนะคะช่วงนี้แบบหนูอ่ะอยากเช็คชื่อทุกๆคนมากๆเลยแต่ว่าFacebook เป็นอะไรไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคนอื่นไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นกันหรือเปล่านะว่าข้อมูลหรือแชทเนี่ยมันจะหายไปเลยตอนนี้หน้าจอก็เป็นแบบนี้นะคะถ้านักจัดรายการของเราช่วงไหนที่ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังก็ต้องขออภัยแทนทุกๆคนด้วยนะคะบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลทำเพลงอยู่เหรอรอนะจ๊ะแล้วก็รีบด้วยนะจ๊ะเพราะว่ารอนานแล้วสวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ชอบสวัสดีค่ะสวัสดีไปยังพี่อำนวยจ้าบอกว่าสวัสดีครับผมนะแล้วก็บอกว่าน้องไบร์ทถามว่าเรียกคุณเลยเหรอทำไมอ่ะอยากจะเรียกอย่างนี้เพราะว่าช่วงนี้จัดรายการเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็เป็นแบบเล่าข่าวปัจจุบันเขาบอกว่าเวลาเรียกพี่ดรีมอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ให้เรียกแล้วเขาให้เรียกคุณดรีมพัทรธนัยชื่อเต็มมาเลยคุณหน่อยแน่อย่างเงี้ยเขาให้เรียกแบบนี้ไปแล้วนะคะอ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวพักเบรกไปทาปากด้วยจะบอกว่าลิปสติกอะเอามานะพี่ต้าแต่น้องเมย์อะลืมอยู่ในรถคือจะลงไปก็ไม่ได้จอดไกลมากเพราะว่ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วหนูช่วงเนี้ยจะอีกนิดเดียวคือปลูกบ้านนอนอยู่ในอสมทแล้วนะ

มาตั้งแต่11โมงถึงตี2คิดดูดิอยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกนะคะสวัสดีพี่หนูดีด้วยนะคะบอกว่าดะเรียกน้องหนูดีเหรอไม่เอาเรียกคุณหนูดีบ้างแล้วกัน น้องบอกฟังแล้วจะกระจี้อ่ะพี่เมย์สวัสดีพี่รื่นลมด้วยนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนะคะเรามาแบบเข้าป่ากันไปแล้วขออีกสักหนึ่งผีได้ไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ผีเห็นผีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจพี่ต้าก็ลองโทรศัพท์เข้าสายหน้าใหม่มาบ้างเนี่ยตอนนี้สายยังว่างเลยเนี่ยพี่ต้า022481366นะคะ022481366ทำไมล่ะพี่เรียกคุณแค่นี้แหมทำมาเป็นโวยวายก็จะเรียกแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกตลอดเลยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะผีเห็นผีแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงของซาชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายอันหนึ่งสายนะไมมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวๆๆช่วยขยับโทรศัพท์นิดนึงได้ไหมคะ
2: ครับ
1: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้น้องกวางโทรติดต่อใหม่อีกรอบนะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวให้กวางช่วยเช็คนิดนึงพอดีว่าสัญญาณพี่เขาน่าจะสัญญาณไม่ดีนะคะดังตุบๆหูแทบแตกแต่ก็คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ยินเหมือนหนูหรือเปล่าใช่ปะน่าจะได้ยินเหมือนกันนะแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกโปรยปรายแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นที่ไหนเมื่อกี้ยังไม่ทันถามชื่อถามจังหวัดเลยนะคะโอ้โหเสียงมาแบบว่าระงมกันขนาดนั้นอีกนิดเดียวหนูเปิดเสียงไอ้นี่แล้วนะอึ่งอ่างอ่ะลองใหม่ลองใหม่สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผม
1: ชัดแจ๋วแหววแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ชื่ออันนั้นครับอยู่จังหวัดน่านครับผม
1: พี่อันนั้นอยู่จังหวัดน่านไง
2: คุยกับน้องเมนหลายเดือนแล้ว
1: หลายเดือนละ
2: แม่คนที่น้องเมย์มาเที่ยวจังหวัดน่านอ่ะ
1: ค่ะนานจริง ตั้งแต่ธันวา
2: ฝนตกเยอะตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลย
1: จริงหรอไม่น่าล่ะแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมเสียงถึงเป็นขนาดนั้นได
2: ้ไม่รู้
1: น่าจะเป็นที่สัญญาณนะเนาะ
2: สัญญาณ
1: สัญญาณแล้วฝนตกอากาศเย็นไหมอะคะ
2: โอ้เย็นชุ่มฉ่ำเลย
1: ประมาณได้ไหมสักกี่องศา
2: ประมาณเอ้ก็ขาดไม่ได้นะ
1: เดา
2: ๆประมาณ20องศามั้ง
1: แต่คือไม่ได้หนาวถึงขนาดอาบน้ำไม่ได้ใช่ไหมอาบน้ำได้ยังอาบน้ำได้ยังก่อน
2: อาบแล้วพอเหมาะ
1: เฮ้ยคุณผู้ฟังหนูเนี่ยเวลาช่วงหน้าหนาวนะพอถามว่าอาบน้ำกันหรือยังส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อาบหรอกเขาบอกขันแรกปักมาเททิ้งไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยขันที่สองอาจจะดีขึ้น
2: นี่รู้สึกว่าเย็นมากเป็นประภาภูเขาอ่ะ
1: เนาะแต่จังหวัดน่านดูแบบสุขสงบไปมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสงบร่มเย็นต้นมงต้นไม้ภูคงภูเขานี่แบบว่าชุ่มฉ่ำ
2: ครับ
1: โอ้แต่ช่วง
2: หลังสงกรานต์หรือว่ามีสงกรานต์หรือว่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็อยากให้พี่น้องทางกรุงเทพทางใต้มาเที่ยวเยอะ
1: ๆค่ะแต่สวยจริงสวยจริงเพราะว่าไปจังหวัดน่านเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยคนไทยเวลาที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจังหวัดน่านเนาะเหมือนเป็นเมืองรองอะไรแบบนี้เราก็แบบจริงๆอ่ะจังหวัดน่านนี่คือธรรมชาติยังสมบูรณ์มากๆแต่ก็เข้าใจแหละว่าส่วนใหญ่แล้วถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยมันก็แลกมาด้วยบางครั้งคนเราพอไปเที่ยวแล้วบางทีก็ไม่ได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์เนาะไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับยินดีรับทุกท่านทุกท่าน
1: แต่จังหวัดน่านตอนนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่าเชิงธรรมชาติแนะนำเพราะว่าแบบสุดยอดเลยแต่ก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ขึ้นเขาเนี่ยเวียนหัวนิดนึง
2: มีภูเขาเยอะ
1: จริงหนูขับรถแต่หนูเมารถที่ตัวเองขับอ่ะคิดดู ขับไปได้สักพักแล้วโอ้ตายไม่ไหวละ ขอจอดก่อนแล้วร้านชาวบ้านน่ารักมากชาวบ้านตลอดทางคือน่ารักมากนะ
2: ครับผม
1: อ่ะวันนี้นะคะหนุ่มน่านแนะนำเพลงอะไรดีคะ
2: ขอฟังนอนฟังน้ำฝนน่ะ
1: นอนฟังเสียงฝน
2: เสียงนอนฟังเสียงฝน
1: ใช่ไหม
2: ครับผม
1: แล้วตอนนี้เราก็นอนฟังเสียงฝนอยู่ด้วย
2: ครับผสมลบกำลังเพิ่งจะผ่อนเบาๆหน่อยตอนนี้ยังไม่หยุดเลยเนี่ย
1: สักนิดสักหน่อยนะก็ได้ยินแหมตามสังกะสองสังกะสี่ว่าไป
2: ครับผม
1: เอ้ยแต่เขาบอกว่ามันเป็น ASMR ไงนอนฟังไปจะได้แบบหลับเคลิ้มๆนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ครับผมครับถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
2: มง
1: โอเคเดี๋ยวจัดให้นะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
2: โชคดีทุกคนนะครับ
1: ค่ะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการนอนฟังเสียงฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้จิตใจสงบมากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถนอนหลับได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยนะบางคนเขาเคยชินกับการแบบว่านอนในเสียงที่มันเงียบมากๆแต่เขาบอกว่าไม่ทุกวันเนี้ยเวลาที่เราแบบอยู่ในที่เงียบๆเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องแบบห้องอัดเสียงหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงอากาศอ่ะก็ยังมีอยู่นะจริงๆเราทุกคนได้ยินเสียงอากาศกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเงียบแบบศูนย์อากาศเลยอันนี้มันก็จะเป็นอีกโทนเสียงนึงที่อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาตรงกลางว่าจะทำยังไงดีนะให้ฟังเสียงนี้แล้วรู้สึกว่าหลับง่ายเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่ต่ายอรทัยนอนฟังเสียงฝนเพราะอะไรนะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: เรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกยางกาวด้วย Heal Life กันดีกว่านะคะ Heal Life เนี่ยเขาเป็นอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะช่วงแกนพยุงพลาสติกของเขาเนี่ยทำพิเศษมานะคะออกแบบมาแบบพิเศษเลยเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยการถักทอผ้าแบบพิเศษเนี่ยทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มที่จะดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบแถมไปนะคะใครที่สนใจสินค้าก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะวันนี้มาในผลงานเพลงสนุกสนุกจากเนกนฤพลค่ะสวยเกินต้านเวลาที่เราไปเจอใครที่แบบอยากจะชื่นชมส่งเพลงนี้ไปให้เขาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังจ๋าก
3: ับผลงานเพลงนี้ครับมอบให้ผู้หญิงที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับสวยเกินต้านแต่กินเราเป็นตาย่านครับ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ทุกวันนี้มิจฉาชีพก็เยอะแยะมากมายนะคะมาถึงช่วงสาระดีๆกับน้องเมแล้วก่อนอื่นเราต้องมากอดกันก่อนนะการแขนออกนะคะกอดตัวเองแน่นๆเป็นกำลังใจให้ตัวเองวันนี้แอบเห็นเพื่อนน้องเมมีอยู่คนนึง เขาพูดถึงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าวันนี้ฉันเจอเรื่องแย่ๆมามากมายเลยแต่ว่าฉันก็ผ่านมันไปได้แล้วฉันก็ผ่านมันไปแล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราก็ต้องคิดแบบคนนี้แหละคิดแบบเพื่อนคนนี้แหละว่าบางครั้งก็ควรจะให้กำลังใจตัวเองนะคะว่าโอ้ยวันนี้มันยุ่งยากมันแบบหนักมากอะแต่ว่าเฮ้ยฉันผ่านมันไปได้อุ้ยฉันเก่งมากเลยนะเธออย่างเงี้ยเออน่ารักน่ารักนะคะบางทีเราก็ต้องมีการมองบวกแบบนี้บ้างเหมือนกันนะช่วงนี้อย่างที่น้องเมย์แจ้งไปตั้งแต่ต้นเลยว่ามิจฉาชีพช่วงนี้เยอะมากนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงกลโกงของมิจฉาชีพเราจะมาพูดถึงบัญชีม้าคำถาม

คือบัญชีม้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินไหมคะเราเคยได้ยินแต่คำถามคือรู้หรือเปล่าว่าบัญชีม้าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเพราะว่ามีหลากหลายคนเลยที่ไม่รู้แล้วยังไปรับงานแบบนี้มานะคะซึ่งไม่คิดว่ามันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมโลกขนาดไหนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งแรกก็คือมิจฉาชีพนะคะเขาก็จะติดต่อหาคนมารับงานแบบนี้แหละมาเปิดบัญชีนะคะก็จะมีการขอเลขบัญชีหรือไม่ก็ยืมบัญชีเราไปทำอะไรบางอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี้ยน้องเมย์เคยไปคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นพวกบัญชีม้าอย่างเงี้ยนะถามว่าทำไมเขาถึงเอาบัญชีคนอื่นให้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องราวก็คือเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะแม่คุณแม่วัยใสอ่ะเป็นน้องที่อายุประมาณแบบ14-15นะคะแล้วเขาเนี่ยก็ตั้งครรภ์เขาเรียนหนังสือไม่ได้จะไปทำงานก็วุฒิการศึกษาไม่เยอะจะไปทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องหางานทำที่บ้านคราวนี้นะคะกลโกงของพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะพิมพ์บอกเรานะว่ามีงานรายได้ดีนะคะมีงานรายได้ดีมีค่าตอบแทนให้แบบ10บาท20บาทต่อ1ครั้งของการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบัญชีม้าเพราะมันเป็นเหมือนม้ามันวิ่งเร็วมากมันวิ่งเข้าบัญชีเราแล้วมันก็วิ่งออกไปเลยมันเป็นเงินที่เข้ามาในบัญชีของเราแต่มันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นมิจฉาชีพเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะอ่ะหนูมองเป็นกลางๆแล้วกันมองว่าโอ้ฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ได้ตั้งใจจะเอาบัญชีฉันไปให้คนอื่นใช้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้ามันเกิดจากความตั้งใจหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เวลาไปซื้อของออนไลน์เอ่ยใดๆเอ่ยอย่างเงี้ยเขาก็จะโอนมาแต่ถ้าจะโอนให้โจรเลยเนี่ยโจรก็รู้ใช่ไหมตำรวจก็จับได้ง่ายเขาก็เปลี่ยนวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องบีโอนไปที่บัญชีน้องลำเจียกเนี่ยโอนไปที่บัญชีน้องกระถินก็โอนไปก่อนโอนไปหลายๆคนเป็น10คนน่ะแล้วลองคิดดูสิว่าสมมุติว่าหนูน้องเมย์เนี่ยซื้ออะไรดีซื้อกางเกงตัวละ500บาทอ่ะ500บาทเลยนะหนูก็ไม่รู้หรอกน้องเมย์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเพจของมิจฉาชีพน้องเมย์ก็โอนไปที่เด็กหญิง B ก่อนเด็กหญิง B ก็ด้วยความซื่อสัตย์อ๋อมีคนมาติดต่ออันนี้หนูรับงานไว้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้ามาให้หนูโอนต่อไปหักไป10บาทเป็น490 490โอนต่อไปให้น้องกฐินน้องกฐินบอกว่าโอเคหนูก็รับงานนี้เหมือนกันหนูหักไป10บาทนะคะคุณพี่นะคะก็โอเคได้เงินจากพี่เมย์มาแล้วหักไป10บาทเป็นไงเหลือ480 480โอนต่อไปโอนต่อไปอีกบัญชีนึงเป็นน้องอะไรนะเมื่อกี้ลืมชื่อแล้ว ตั้งชื่อเองงงเองเอาเป็นพี่สุทธิพ เป็นชื่อคุณผู้ฟังอ่ะคุณสุเทพก็บอกว่าเอ้ยโอเคผมขอหักไปอีกสัก10บาทเป็น470บาทโอนไปโอนไปเรื่อยๆๆๆๆเรื่อยๆ10บัญชีผ่านไปตกไปถึงบัญชีที่แท้จริงของโจรในบัญชีสุดท้ายเลยบัญชีที่20ก็ได้อ่ะเหลืออยู่ดีเข้าใจไหมมันก็หักไปแค่แบบ200บาทอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่หนูอ่ะซื้อไป500บาทโจรที่แท้จริงได้ไปแล้ว300บาทถามว่าโจรได้อะไรคะอ่ะสิ่งแรกนะที่ทุกๆคนที่เป็นบัญชีม้าได้เลยก็คือหักไป10บาทถูกไหมเขาก็ได้รายได้10บาทปรากฏว่าโจรเนี่ยได้ไปแล้ว300บาทอันนี้แค่ของน้องเมย์คนเดียวนะสมมติว่ากางเกงเนี้ยมันดีมากเลยแนะนำเพื่อนให้ซื้อต่อแต่ว่าอุ๊ยในขณะนั้นน่ะเมย์ก็ยังไม่ได้ของนะแต่แนะนำเพื่อนมีแนะนำให้พี่ตาลพี่พิมดาพี่โอ๊ตบอสโอ้ยให้คนในเนี้ยในลูกทุ่งมหานครของเราเนี้ย10คนซื้อร้านเดียวกันหมดเลย10คนเป็นไงคะแสดงว่าคนที่เป็นบัญชีม้าจะมีรายได้100บาทแล้วในวันนั้นส่วนคนที่เป็นโจรเห็นไหมได้จากน้องเมย์ไป300ใช่ไหมพอน้องเมย์แนะนำเพื่อนไปอีก10คนเป็นไงคะ3,000แล้วนะ
เออเขาก็ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ

แต่ถามว่าเขามีของมาให้น้องเมย์จริงๆไหมไม่มีน้องเมย์ไม่เคยได้รับกางเกงกลับมาเลยจริงๆสิ่งที่น้องเมย์ทำได้คืออะไรแจ้งความแจ้งความเสร็จแจ้งความเสร็จน้องเมย์ก็บอกตำรวจไปว่าเนี่ยหนูโอนไปที่คุณบีเนี่ยเลขบัญชีของคุณบีตำรวจก็จะไปที่คุณบีก่อนคุณบีโดนจับคุณบีโดนจับทั้งทันที่ได้เงินจากน้องเมย์แค่10บาทแต่เงินที่เมย์โอนไปคือ500นะแต่คุณบีอ่ะได้แค่10บาทเพราะคุณบีโอนต่อถูกไหม490บาทโอนต่อไปแล้วนั่นหมายความว่าเนี่ยแหละเขาเรียกบัญชีม้าคือปล่อยให้เงินน่ะมันผ่านบัญชีตัวเองไปได้และยิ่งมีการหักผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยใครเข้าคุกคะคุณบีเข้าคุกค่ะคุณบีเข้าคุกคุณบีก็บอกตำรวจว่าหนูอ่ะเก็บไว้แค่10บาทเองนะคุณพี่หนูโอนต่อไปให้พี่ลำเจียกเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณลำเจียกก็ว่าเอ้าหรอเอ้าฉันโดนจับด้วยเหรอเนี่ยโดนสิคะโดนด้วยถือว่าสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงประชาชนถูกไหมเพราะว่าเมย์ไม่ได้กางเกงนี่เมย์ก็แจ้งความจับคุณบีก่อนเพราะว่าเมย์โอนให้คุณบีเมย์ก็คิดแล้วหูยคุณบีจะต้องเป็นโจรที่แท้จริงแน่ๆเลยบีบอกเอ้าโดนลำเจียกหลอกเหรอเนี่ยลำเจียกก็เอ้าโดนคุณสุเทพหลอกแล้วเนี่ยเนี่ยโดนกันเป็นทอดสุดท้ายเป็นไงคะ10คนนั้นถ้าตำรวจตามเจอจนครบ10คนนั้นที่โอนกันไปตึ๊ดๆๆๆๆเนี่ยที่เป็นบัญชีม้ากันทั้งหลายแหล่น่ะ10 20คนที่น้องเมย์บอกว่าโอนต่อกัน20บัญชีอ่ะถ้าตำรวจจับครบนะถึงจะเจอโจรที่แท้จริงคิดดูเพราะฉะนั้นนะคะเราจงรู้ไว้ว่าอะไรคือบัญชีม้าเมื่อเช้านี้เนี่ยพอดีว่าไปดูคลิปมาเป็นคลิปคุณป้าคนหนึ่งเขาไปยังธนาคารเรียกว่าไปโวยวายบอกว่าเอ้ยทำไมมาอายัดบัญชีรู้ไหมว่าเงินน่ะเงินที่ฉันได้มาจากการทำบำเหน็จบำนาญน่ะมันจะเข้าบัญชีนี้แล้วทำไมธนาคารมันถึงอายัดไปทำไมฉันถึงไม่สามารถโอนได้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเนี่ยคุณแม่ฉันป่วยอยู่ฉันจะโอนเงินฉันโอนไม่ได้มีคนอายัดบัญชีฉันแล้วในคลิปก็มีพนักงานธนาคารพูดว่าก็บัญชีคุณเป็นบัญชีม้านั่นหมายความว่าเขาทำผิดกฎหมายถูกไหมคะถ้าเขาทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละเงินในบัญชีมันจะโอนเข้าโอนออกโอนไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามีคนอายัดไปแล้วว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ไม่สุจริตมีการรับเงินโจรเข้ามาผ่านบัญชีเราเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ดีๆก็มีเงินแปลกๆเข้ามาในบัญชีเขาจึงต้องระมัดระวังอย่าใช้เงินก้อนนี้เด็ดขาดอยู่ดีๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีของน้องเมย์หมื่นหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องแบบเอ๊ะไว้ก่อนแล้วนะที่สำคัญก็คือไปแจ้งความค่ะว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย10,000 บาทไม่รู้ของใครนะคะเราต้องฉลาดทันโจรมันไม่อย่างนั้นนะโจรก็จะพูดได้ว่าโอ้ยคุณน่ะโกงเงินผมคุณน่ะเอาเงินในบัญชีผมไปอะไรเงี้ยโดนจับอีกเฉยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดแปลกไปจากปกติที่มันควรจะเป็นน่ะให้เอ๊ะอ๋อหรอหรือเอาไว้ก่อนเอ๊ะทำไมนะมันทำไมมันเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะอ๋อหรอหรือเอาไว้ก่อนนะคะช่วยกรุณาช่วยกันนิดนึงในการคิดวิเคราะห์นิดนึงว่าเงินตรงเนี้ยมันมาจากไหนเนาะคุณผู้ฟังของน้องเมย์ก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็ไม่เผลอไปทำผิดกับใครนะคะก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของบัญชีม้าด้วยมันมีโทษทางกฎหมายนะคุณผู้ฟังนะไม่ใช่คิดว่าโอ้ยเงินดีนี่นาทำสักนิดสักหน่อยละกันแต่ติดคุกมามันคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มหรอกนะคะมันมีหลายคนมากๆเลยที่น้องเมย์ไปร้องเพลงในเรือนจำเนาะแล้วก็ไปเจอพี่ๆผู้ต้องหาอย่างเงี้ยเจอบ่อยบางคนอ่ะเพิ่งเข้าเรือนจำไปได้ 2-3 วันคุณพ่อคุณแม่ทำใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายอยู่ดีๆตรอมใจคุณแม่อาการทรุดเสียชีวิตตอนที่เขาอยู่ในห้องขังเขาไม่สามารถออกไปที่จะไปแบบไปร่วมแสดงความเสียใจในงานศพของคุณแม่ตัวเองได้เนี่ยมันมีบาดแผลเหมือนกันดังนั้นนะคะก็ดูดีๆนะเงินจะเข้าจะออกบัญชีอะไรเงี้ยทำอะไรที่มันสุจริตจะดีที่สุดนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้อบอวนจากเรกรัชเมธนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะอยู่กับน้องเมย์ใครที่ขอเพลงวงแอลกอฮอล์มานะคะโทรมาใหม่นะจ๊ะเพราะว่าเปิดแอลกอฮอล์ไปแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเปิดซ้ำไม่ได้นะคะถ้าอยากได้สายหน้ามายัง

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในช่วงที่2นะคะยังคงอยู่กับน้องเมทิชาค่ะนักเรียนทั้งหลายนักเรียนทุกคนโอ้ยตอนเด็กๆชอบวิชาอะไรอ่ะหนูอยากรู้จังคุณผู้ฟังของหนูชอบวิชาอะไรมีใครแบบว่าชอบวิชาแบบร้องเล่นเต้นรำแบบอะไรเงี้ยมีไหมเย็บปักถักร้อยดูแบบว่าเรียบร้อยแม่บ้านแม่เรือนนะลองแบบบอกมาหน่อยว่าตอนนี้แบบตอนสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยเราชอบวิชาอะไรและเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เขามีอะไรนะการคำนวณคณิตศาสตร์ใช่ไหมที่เขาบอกพายอากำลังสองหาค่าวงกลมอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่าสุดมีคนใช้แล้วนะคะเป็นการหาค่าพิซซ่ามาดูซิว่าคนที่เขาบอกว่าพิซซ่าที่เส้นผ่าศูนย์กลาง12เนี่ยถ้าเขาลดแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาให้เป็น6 2เส้นผ่าศูนย์กลาง6อ่ะ2กล่องได้ไหมมีคนไปนั่งหาจริงๆนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: สวัสดีครับสมคบกันทั้งบริครับตัวครับ
2: เด็กชาย
3: สมคบครับ
2: พี่ตัวนะโอ้ไม่ได้คุยนานมากเลยปะเนี่ย
3: นานครับพี่
2: ตัวหายไปไหนมา
3: อ๋อช่วงเนี้ยพอดีช่วงหน้าตัดทุเรียนครับแล้วเฝ้าสวนครับ
2: อ่ะตอนนี้ก็เฝ้าอยู
3: ่ครับตอนนี้ก็เฝ้าอยู่รอตัดมีด2ครับ
2: แล้วตอนกลางวันเราทำอะไรล่ะ
3: ตอนกลางวันก็เปิดร้านบริหารร้านอยู่ทางเทวิกาคาเฟ่ครับ
2: ชื่ออะไรนะ
3: เทวิกาคาเฟ่ครับ
2: เทวิกา
3: ครับ
2: คาเฟ
3: ่ครับ
2: เป็นแนวไหนคะร้านแนวไหน
3: เป็นแนวขายกาแฟแล้วมีอาหารอร่อยของเมืองจันทร์แล้วมีอัญมณีครับ
2: ว้าวแบบฟิลคาเฟ่อย่างงี้ปะ
3: ใช่ครับ
2: เทวิกาคาเฟ่อยู่แถวๆไหนอะคะ
3: เข้าตัวเมืองจันทร์อยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับปั๊มคาวเทคครับ
2: โอ้เดี๋ยวนะเทวิกาคาเฟ่นะมีแบบชื่ออำเภอไหม
3: มีครับอำเภอเมืองครับ
2: อ๋ออยู่อำเภอไม่ใช่อำเภอท่าใหม่ใช
3: ่
2: ไหม
3: อ๋อเอาเนินสูงมันเคยติดต่อครับถ้าเป็นจริงๆแล้วเขาขึ้นกับอำเภอท่าใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเขาแถวนั้นเขาเรียกเนินสูงตลาดเนินสูงครับ
2: อ๋อเพราะหนูเซิร์ชคำว่าเทวิกาคาเฟ่มันขึ้นมาเป็นอะไรอ่ะ
3: อำเภอท่าใหม่ใช่ไหม
2: ใช่
3: ฮะ
2: เทวิกาคาเฟ่66อะไรนี่ปะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: อ๋ออุ้ยร้านสวยนะเนี่ย
3: ครับ
2: แอบไปส่องโอ้โหผลไม้ก็คือปังมากมีแบบฮันนี่โทสต์แล้วก็แบบโอ้โหคุณผู้ฟังแล้วหนูมาเห็นตอนตีหนึ่งหิวเด้อโอ้ยมีเมนูเด็ดอะไรบ้างอะคะ
3: มีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ครับ
2: อืม
3: ครับมีก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์แล้วก็จะมีพวกเรียกกันนะแกงป่าทั้งหลายเนี่ยครับหลายอร่อยหลายอย่าง
2: สวยเลยร้านสวยเลย

0: ว้าวมากว้าวมากนะคะเห็นแบบผลไม้เอามาวางเรียงนะมีเหมือนแก้วแบบสวยๆแก้วเหมือนแบบประดับประดาดีนะคะสุดยอดไปละถ้าใครอยู่แถวๆนั้นก็ไปอุดหนุนคุณพี่เขาได้นะคะ
1: ร
0: ้านสวยนะจ๊ะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังผลงานเพลงบักคนสู้ครับของพี่แอมบังเอิญครับ
0: บักคนสู
1: ้
0: ทำไมถึงอยากฟังเพลงนี
1: ้พอดีเวลาเราเล่นดนตรีครับแม่เวลาครูเมย์ครับเล่นดนตรีเนา
0: ะ
1: ก็จะเห็นคนข้างๆร้านอาหารนะครับเหมือนชีวิตเหมือนเพลงนี้เลยนะแบบโอ้ชีวิตล้มเหลวเส้นเล่าไม่ค่อยจะจ่ายตังค์อะไรประมาณ
0: เดียวใช่อย่างนั้นเอ้ยแต่ว่านักดนตรีเขามีให้ไม่ใช
1: ่
0: หรออ
1: ๋อเปล่าครับอันนี้ผมไปเห็นชีวิตของคนข้างๆร้าน
0: คนข้างๆร้าน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ชีวิตเราเลย
1: ครับไม่ใช่ครับ
0: โอเคได้เลยนะคะแต่ว่าพอไปดูมีเทวิกาคาเฟ่มีอะไรพาชมวิวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ครับเยอะครับก็จะมีบางทีอ่ะบางวันก็จะมีจับรางวัลนะมีรางวัลที่หนึ่งก็จะมีแหวนมีพลอยอะไรครับเวลาแบบมาแบบอุดหนุนร้านเราสักเอาอุดหนุนร้านเราเนี่ยซื้อสินค้าครบ1,000 บาทก็จะมีคูปองให้แล้วก็มีรางวัลมีเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นพลอยประจำวันเกิดเลยครับคุณเมย์ครับ
0: แล้วถ้าน้องเมย์ไปอ่ะ
1: น้องเมย์ก็เชิญได้ครับเชิญได้เลยครับ
0: ไปถ่ายรูปด้วยครับรบกวนอย่างเงี้ยใช่
1: ไหมได้ครับก็ไปถึงถามหาผมเลยนะครับผมจะนั่งบริหารอยู่ด้านออฟฟิศด้านในครับ
0: โอเคนะคะพี่ตัวนะเผื่อใครเข้าไปอยากจะไปทักทายบอกว่าสวัสดีครับเด็กชายตัวจากลูกทุ่งมหานครครับ
1: ครับ
0: ปากคนสู้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกคนนะครับตอนนี้ที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะแล้วก
0: ็
1: ก็บางครั้งอ่ะการความคนดูถูกเนี่ยก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตพัฒนาขึ้นนะครับ
0: ครับได้เลยครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับผม
1: ครับคงมีน้ำเลยครับเพราะว่าสปอนเซอร์เปลี่ยนทุกเดือนเลยครับไม่ทัน
0: ใช่ใช่ช่วงนี้สปอนเซอร์เราเปลี่ยนทุกเดือนอ่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ใช
1: ่โย
0: โห
1: ฮิว
0: นะไม่ง่วงเนาะไม่ง่วงเนาะทำงานกันยาวๆไปนะ
1: ครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจากลูกทุ่งมหานครเดี๋ยวผมลดให้ 40% เลยครับ
0: โอ้ยของทำมาค้าขาย
1: อ๋อไม่หรอกครับเพราะปกติเนี่ยคนที่จะมาแบบเนี้ยคนก
0: ็ยังไงต้องตั้งใจมาจริงๆต้องเดินทางมาจริงๆ
1: โอ้ยค่าน้ำขาดน้ำมงน้ำมันเนาะช่วยกันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่า
0: อย่างน้อย
1: ลดให้แฟนเพลงสัก20 คนเนี่ยคงไม่ขาดทุนแล้วครับ
0: นี่ยังไงแล้วไงแล้วนะดังนั้นใครที่อยู่จันทบุรีนะคะพิมพ์ไปเลยร้านเทวิกานะคะสระเอททหารนะเทแล้วก็วออีวีกออาการไม่ได้ไปผิดร้านนะ
1: ผิดร้านครับ
0: โอเคได้เลยค่ะพี่ตัวขอบคุณมากมากนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนรายการเราน่ารักนะมีการแบบว่าเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันหลายๆครั้งนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้พิการนะนวดอยู่ร้านนี้นะเชื่อไหมว่ามีแฟนรายการของเราก็ตามไปอุดหนุนเขาด้วยนะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะก็ตามไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเนี่ยเห็นไหมพอพี่ตัวเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีมีคนก็อ่ะลดราคาให้กันไปใครที่ไปอุดหนุนนะคะก็สลับสับเปลี่ยนเอื้อเฟื้อกันก็แล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะบักค้อนซัวนะเป็นเอาเป็นว่าเป็นผลงานเพลงหลายๆเพลงที่เกี่ยวกับการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วกันนะคะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ไม่มีนะคะผลงานเพลงไม่มีอะไรนะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรนะคะจากโตเนอร์ผลงานเพลงนี้นะคะก็บอกกันตรงๆเลยว่าเขาหลายครั้งเนาะที่เขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากดูผู้ชายให้ดูตอนที่ผู้ชายสบายใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ชายมีเงินมีทองเนี่ยเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีนู่นมีนี่อาจจะเริ่มไม่รักเดียวใจเดียวแล้วก็ได้ส่วนตอนที่ผู้หญิงเนี่ยลำบากบางคนเขาก็แบบรักสบายไงเขาแบบอยากให้ผู้ชายดูแลใช่ป่ะเขาก็แบบไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไว้แบบนี้นะคะแต่ว่าผลงานเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเออนี่ขนาดไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเขายังอยู่ด้วยขนาดนี้นะคะก็สัญญาว่าจะเป็นคนที่ดีให้กับผู้หญิงก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะคะเออก็หลายครั้งนะคะผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาไปเจอข้อความหรือโพสต์ต่างๆที่บอกว่าเออเนี่ยพอฉันตกอ่ะพอฉันไม่มีปั๊บเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วว่าโอ้ยเดี๋ยวคอยดูแฟนก็เลิกเดี๋ยวแฟนก็ไปเห็นไหมความรักที่แท้จริงมันก็มีอยู่เด้อนะคะไม่มีอะไรจากโตเนอร์นะคะผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้ติดชาร์ตนะก็ส่ง SMS มาได้ที่4689400นะคะเพลงไม่มีอะไรสังกัดเสียงเพลงของโจรคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์แล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์นะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ยังไงก็ขอกันเข้ามาเยอะๆในช่วงของจ่อคิวฮิตเราก็จะได้นำผลงานเพลงใหม่ๆมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2ผลงานเพลงที่เคยขึ้นชาร์ตของเราอันดับ1ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นดอกกระเจียวบานและแก้บนนะคะจะเสิร์ฟให้ในค่ำคืนนี้เลย

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายชั่วโมงกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนด้วยนะสวัสดีไปยังพี่ประสิทธิ์นะคะพี่สันด้วยใช่ไหม พี่ไพโรจน์พี่สุภาพบอกว่าขอเพลงรักเข้าไส้ของน้องลีโอด้วยนะสวัสดีพี่ช้างนะคะแล้วก็มีพี่เชียงชนะแก้วเอ้ยใดๆเอ้ย ชิงน้อยเอ้ยทำไมเพิ่งมากันแล้วน่ะเวลาต้องเนินต้องนานเนาะนะคะบอกว่ามือแดงหมดเลยเปิดฝาไม่มันจะมีผู้หญิงอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่สามารถแบกขวดน้ำแบบเป็นกิโลกิโลได้แต่เปิดฝาขวดไม่ได้นั่นแหละเออนะนิดหนึ่งมาอัปเดตยางพารากันดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง82บาท80สตางค์นะคะขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกๆ SMS เลยที่ทักเข้ามานะคะวันนี้ขอเป็นผลงานเพลงจากพี่สรัญญาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังแนะนำเด็กเสเพลตะบอยสเกาต์เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีในเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเคยฟังดีเจท่านไหนเปิดหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้หมดหน้าที่ของน้อง

0: แล้วนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะรักข้ามขอบฟ้าค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเพชรพุ่มพวงครับกลับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมไอ้กว้างไอ้กว้างอยู่โกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กบตากนะครับนี่ขอหยาดเพชรจ้าฟังทุกวันเลยพี่บุญโชติพี่ศักชัยครับพี่หนูวันพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่บุญเรือนพี่สุวรรณีนะครับทุกท่านเลยครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับพี่ทัศแทนพี่นุเจริญพี่ไตรัตพี่เอพี่นงนุชนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาหน้าตอนนี้ตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิวๆใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกา

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
2: ์สายชิวหิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักไลท์พูดแล้วหิวนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทานยำยำจัมโบ้แล้วกันนะฮะตอนนี้ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับ02-248-1366นะครับหรือว่าเราจะไปรับสายอีกสายหนึ่งก็ได้เอาเป็นสายทางกระบี่ทางกระบี่ก็ได้ลองดูนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ปัญจวรรณนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะคนทานชะอมรักบ้านเกิดนะครับพี่ทัดแทนรับชมจากภูเก็ตค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะพี่เพชรครับอากาศเย็นสบายนะครับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูกเขาจากกระบี่นะคะ
3: สวัสดีครับคุณแม่แม่น้องนุชนะ
4: แม่น้องนุชค่ะ
3: แม่น้องนุช
4: แม่น้องนุชค่ะ
3: แม่น้องนุชแม่น้องนุชใช่ไหม
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แม่น้องนุชนะครับผม
4: ฟังทุกคืนเลยค่ะฟังทุกรายการนี้เลยค่ะเป็นคนแก่นอนไม่ค่อยหลับตีตื่นแล้วค่ะ
3: ขอบพระคุณมากมากเลยครับแล้วแม่น้องนุช
4: ประจำเลยลูก
3: แม่น้องนุชปกตินอนกี่โมง
4: นอนสองทุ่มก็นอนแล้วลูกอยู่คนเดียวคนแก่อยู่คนเดียวสองทุ่มก็นอนแล้วก
3: ็
4: พอดีคุณแม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมันนะมันเวลาอากาศเย็นมันจะปวดแล้วก็จะตื่น

0: นวดยาอะไรก็ฟังเพลงอะค่ะ
1: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้วตอนนี้เตรียมยาเรียบร้อยแล้วไหม
0: ตอนนวดเขามียานวดยาอะไรแต่ไม่ค่อยทานยาแก้ปวดค่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดบทเพลงให้

0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่นี่เป็นแฟนเพลงของคลื่น95นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับผมคุณแม่ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้คุณแม่ฟังนะ
0: ขอบคุณน้องเพชรนะคะ
1: ครับผม
0: อายุมั่นฝันยืนนะลูกนะ
1: เช่นเดียวกันนะครับคุณแม่
0: การงานมาลูก
1: ขอบพระคุณครับคุณแม่ก็รักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องเพชรสวัสดีลูก
1: ครับผมนะครับคุณแม่น้องนุชโอ้ยใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามาหานะครับอ่ะอยากฟังเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มต้องก็ต้องเรียกว่าคุณลุงดีกว่าคุณลุงสีหนุ่มนะครับไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับ3เพลง4เพลง5เพลงจบไปนะครับมีสัญญาเจ้าลืมนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ขอโทษที่คิดถึงพี่ก๊อตจักรพันธ์พูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิราดาวงเทวันนะครับสุดใจครับพี่ปูพงศิษฐ์คำพีรักต้องสู้จากวงคาราบาวนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าแล้วก็พี่วันวิสานะครับพี่ประสิทธิ์นะฮะพี่สมชายแล้วก็สวัสดีพี่ไพศาลพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีพัดลมมาแนะนำนะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับเป็นคูลพลัสนะครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นนะครับคูลพลัสรุ่น AV514 ช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งใส่น้ำด้วยนะครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่สายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลครับมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นในทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นครับโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ตอนนี้เวลา 3:07 นาทีแล้วนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมาโอไฮโอสวัสดีครับที่โตเกียวพี่เออินทิราพี่นักลบพี่ประเทืองนะฮะสวัสดีครับผมพี่สาวขามแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชม

0: แล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่จรัญเช่นเดียวกันนะครับพี่เออินทิรานะขอเพลงละหมาดอารมณ์พี่จุ๊บแจงนะฮะทักทายนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะน้องกวางพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมเนาะไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
0: ้โอ้ยสวัสดีครับผมนะครับพี่ฝน
1: ครับผม
0: ทําไรครับทําไร
1: เหมือนเดิมน้องตัดยาง
0: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
1: จ้า
0: ครับผมฝนตกไหม
1: ฝนตกทุกวันนั่นแหละแต่ว่าก็ตัดได
0: ้แต่ก็ตัดได้เน
1: าะจ้า
0: พี่ฝนอยากฟังเพลงไรครับวันนี้
1: อยากฟังเพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วน
0: ไอ้หนุ่มเรืออ้วนของพายใช่ไหม
1: ของพายุไหมอ่ะน้องพายุสุริยันไหมอ่ะ
0: อ๋อใช่ของพายุของอาจารย์พายุเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงทำสโลแกนได้ไหม
1: น้องเต็ดน้ำเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไม่ด้า
1: และสบู่ไม่ด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่ฝนอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบไอ้น้องเป็ดมอบไอ้น้องฟังลั่งไม
0: ้ครับผม
1: ปีตีตัดยางตุกโกนปีการปีปลั่งปีเอฟ
0: ครับ
1: กะละกะนะหมอไม้ตุกเตี้ยงตุกใต้กะติฟังอยู
0: ่โอ้ยได้เลยครับผมพี่ฝนรักษาสุขภาพนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับผมพี่ฝนนี่พี่ฝนนะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับอุ้ยพูดไปก็คิดถึงภาคใต้เหมือนกันเนาะไม่ได้ไปมา2ปีกว่าแล้วนะครับนะเดี๋ยววันหลังต้องไปบ้างนะครับคิดถึงตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับทั้ง4เพลงเกี่ยวกับเพลงไอ้หนุ่มทั้งนั้นเลยครับไอ้หนุ่มเรืออ้วนไอ้หนุ่มตู้เพลงไอ้หนุ่มผมยาวไอ้หนุ่มเลี้ยงควายครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
2: น้องแดงเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดปลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปาน

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาแล้วครับผมนี่ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจบไปทั้ง4เพลงไอ้หนุ่มเรืออ้วนนะฮะจากคุณอาพายุครับไอ้หนุ่มตู้เพลงครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจไอ้หนุ่มผมยาวนะครับลุงแอดสุรชัยสมบัติเจริญนะครับไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะครับจากคุณอายิ่งยงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงพี่สุคนกับเชิงพี่น้อยนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สมบูรณ์พี่คมสันนะฮะมีใครอีกนะครับขอทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับทาง Facebook Live นะฮะนะครับสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่ทุกวันเลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเอาไว้ว่าหลังเจอกันที่ออสซี่ได้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านในที่กำลังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอคิวิทขอขอบคุณแชมพูและก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับในช่วงของจอคิวฮิตของเรานี่เลยฮะวันนี้ก็คือบทเพลงสิ้นสุดการยินดีนะครับของพี่นุ้ยสุวีนาครับสังกัด Sonic Fly Music คำร้องทำนองโดยคุณ Max Fox Song เรียบเรียงโดยคุณ Max Fox Song เช่นเดียวกันนะครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร

ไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับจบไปอีก2เพลงโอ้ดวงใจจากน้องเมธิชาแล้วก็จากใช้ต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านพี่สุคนครับพี่สุมาลาพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่นะฮะอุ้ยไม่หลับไม่นอนนะฮะน้องปามี่เนี่ยแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นันทานะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่เดี๋ยวก็กลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวง Nuvo เป็นอย่างนี้ในอัลบั้มเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดนะครับชอบมากๆทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่นรเดชครับพี่มงคลพี่สุคนพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อุไรนะฮะสวัสดีไปถึงใครหน้าทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราก็อยู่กันต่อในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่ถึงช้างเผือก AC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับที่น้องกวางเบอร์เดิม022481366ครับตอนนี้เราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เวลาตี 4:11 นาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning ทุกท่านนะครับที่กำลังตื่นตอนนี้หรือว่ากำลังเก็บของกลับบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับ2เพลงจบไปอยากพับแผ่นฟ้านะครับแต่วงไม้เมืองแล้วก็โกดำนะครับจัดน้องสยามโมนะฮะจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับผมไหนขอดูซิมีใครบ้าง Facebook ของเราก็มีอาการรวนๆนิดนึงนะฮะก็ต้องรีเฟรชตลอดนะครับพี่สุมาลาครับพี่บรรเทาบอกว่าน้องเพชรครับสดกาแฟร้อนๆนะฮะโอ้ยอยากจะสดใจจะขาดแต่ว่าพอดีพรุ่งนี้มีงานเช้าของผมก็คือประมาณเที่ยง จริงๆนะกว่าจะกลับไปหลับไปนอนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สุคนกับเชิงพี่ไตรัตพี่ลุงต้อยพี่หนูเล็กนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บรรเทาบอกว่าง่วงยังน้องเพชรนะครับถามว่าง่วงไหมเหรอมันก็ต้องเรียกว่าอารมณ์เหมือนเลยจุดง่วงไปนะครับเลยจุดง่วงก็แบบก็ตื่นนะแต่ว่าถ้าจะให้นอนก็หลับได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับลอยๆประมาณนี้นะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับอีก2เพลงแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงจบไปแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะฮะจากเขียนไขและวานิชแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคัมมินนะครับโอ้ยรุ่นพี่ผมนะที่โรงเรียนตอนอยู่เชียงใหม่เนาะจัดไปแล้วก็สวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าอะไรนะใจเลนเนอร์แอลเหนือตึงม่นขนาดนะครับโอ้ยนะแน่นอนแน่นอนนะครับยิ่งช่วงนี้อากาศกำลังดีด้วยนะครับนะสวัสดีพี่นุ่นกฤษพรนะพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับสวัสดีครับเอ้าปกติพี่นุ่นจะทักมาวันศุกร์นะฮะวันนี้วันพฤหัสเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทักเข้ามานะครับแสดงว่าพรุ่งนี้ตื่นสายได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่สว่างครับสวัสดีพี่โฟกัสบอกว่าเพลงเพราะเข้ากับอากาศกำลังดีๆนะครับที่อุบลพี่รัตติยานะครับพี่สุวรรณีพี่สุมาลานะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน้องกระโปโลสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับก็เป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยเปิดไปทุกครั้งจะสบายขนาดไหน

ปฟังกันเลยครับยังช่วงนี้อากาศกำลังดีฝนตกปล่อยๆนะครับอาจจะกำลังพักผ่อนกันผมก็มีเพลงที่พักผ่อนสบายๆแน่นอนครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าววามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไป3เพลงครับมีบทเพลงว้าวใส่น้องนะฮะจากวงฮันเนลแล้วก็เอาไปตะน้องนะครับจากน้อง MC2 แล้วก็คุณอาเอกชัยศรีวิชัยครับแล้วก็น้องๆวงไมมอมแมมนะฮะทักทายครับทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาฮะพี่นรเดชครับพี่นุ่นกฤษพรบอกว่าน้องเพชรครับพาไปเที่ยวทุกภาคยังเหนือใต้นะครับเหนือใต้เอาจริงๆนะประเทศไทยของเราเนี่ยมันยังมีอีกหลายที่นะที่ยังไปไม่ครบจริงๆจริงๆนะผมว่าสักวันหนึ่งนะถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมแบบมีเวลามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะทำเที่ยวแบบท่องเที่ยวประเทศไทยนี่แหละนะครับเยอะมากๆเลยมีหลายๆอย่างหลายวัฒนธรรมนะจริงๆครับเว้ยบาร์ลงบาร์รับทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันมีอะไรเยอะนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นจริงๆครับพี่สมศรีนะครับพี่อะไรนะพระแววพระแววหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับขอสักเพลงครับอยากมีเมียสักโหลนะฮะโอ้โห มีสักโหลเลยละฮะโอ้ตายแล้วนะครับอย่างนี้ผมต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์พระแววสวัสดีพี่นุ่นนะฮะสวัสดีพี่สุมาลาบอกเพลงแนวสบายสบายใจอี้น้ำเหงื่อไหลท่วมยังเจ้านะครับโอ้ยนะอันนี้ให้พี่สุมาลาไหลไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ในห้องส่งของผมหนาวอยู่แล้วนะครับทำไงก็เหงื่อก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นุ่นบอกว่าอู้ถ้าได้พักผ่อนกับน้องเพชรแล้วฟังเพลงแนวนี้ทำอะไรดีนะครับทำอะไรดีล่ะฮะพี่นุ่นคิดว่าต้องทำอะไรดีฟังเพลงแนวนี้ก็ต้องเต้นสิครับก็ต้องเต้นสบายสบายใช่ไหมฮะพี่นุ่นตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหน

0: เข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับเอาล่ะครับก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่เสือสาวจากคณะขวัญใจนะฮะวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับสวัสดีครับไปถึงน้องณัฐพงศ์พี่จรูนสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่วิไลครับพี่ประภัยศรีพี่หนูริงพี่สุดสาครนะครับบอกว่าฟังแทบทุกคืนเลยนะครับแม่เสือสาวพร้อมมากๆเลยขอบคุณครับพี่นุ่นบอกว่ากลับห้องขอให้น้องเพชรเจอแม่เสือสาวจัดเต็มให้หายหนาวนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้า นั่นสินะอยากจะเจอสักทีหนึ่งนะครับไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยต้องทำไงครับพี่นุ่นอธิบายหน่อยสิ พี่สำลีนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ระวิภานะครับบอกว่าสวัสดีครับขอให้ดีเจน้องเพชรขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ด้วยนะคะจากน้องเพชรคาทาวุฒินะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยายเกดแก้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันป่ะขอตัวก่อนครับวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บริจาครัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สวัสดีค่ะตี51นาทีเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ22พฤษภาคม2569นะคะลูกทุ่งมานครซุปเปอร์สเตชันนะคะสวัสดีชาว Facebook ด้วยนะคะที่ทักทายเข้ามานี่หลายท่านเลย353เรียกสวยนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนค่ะคุณจามรกิจเสาวพังร่งสวัสดีด้วยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ก็ยังมีฝนเนาะเช้านี
1: ้ครับ
0: ยังมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวนะหนักเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าเออฝนตกก็ตกไปไฟก็ไหม้โรงแรมนะคะ
1: โอ้
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: เห็นตอน
0: เปลวเพลิง
1: ค่ำๆนั้นแรงมากไหมพี่น้องไฟแรงมาก
0: แรงมากนะคะสามทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรมในพัทยานะคะมีคนติดค้างอยู่เยอะเลยนะคะคืนนี้ก็เห็นจากคลิปเหมือนกันนะคะคือไฟลุกแบบไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขนาดนี้เนาะ
1: ครับจริงเขาบอกข้างบนมันเป็นเหมือนร้านกึ่งร้านอาหารนะครับพี่
0: อยู่ข้างบนใช่ไหม
1: ไม่อยู่ที่ข้างบนในลูปท็อปบาร์เนี่ยฮะ
0: แล้วมันลามเข้าห้องพักด้วยสิฮะ
1: โ
0: อ้เออนี่ค่ะก็ล่าสุดนะฮะตอนประมาณสักห้าทุ่มนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ3คนเบื้องต้นนะคะก็ระดมดับเพลิงกันเรียกว่าโกลาหลแม่เนาะหลายคนสำลักควันนะคะก็ควบคุมเพลิงได้เรียบร้อยตอนประมาณ23นาฬิกานะคะเป็นต่างชาติที่ได้รับบาดเจ็บ3รายนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อย
1: นี่ก็บอกว่าในตึกเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีตั้ง240ชีวิตนะครับ
0: โอ้โห
1: โอ้มีจำนวนผู้เข้าพักเนี่ย120ห้องจากห้องพักทั้งหมด173ห้อง
0: ค่ะ
1: โอ้โหถ้าดูจากเปลวเพลิงแล้วไม่มีคนเสียชีวิตเลยเนี่ย
0: ใช่
1: ว่าระบบอาจจะยังโชคดีว่าคือพอมันไหม้ข้างบนนะพี่คนที่อยู่ข้างล่างก็หนีลงมาทันเนี่ย
0: ใช่คนที
1: ่มันไม่
0: ชั้นล่างหน่อยทัน
1: ใช่
0: เออค่ะก็บอกว่าสาเหตุนะคะอ๋อเป็นบาร์ใช่ไหมเริ่มต้นตรงโซนรูปท็อปบาร
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวดูสาเหตุสักนิดนึงนะว่าทำไมถึงไฟไหม้ข้างบนได้นะคะก็บอกว่าสาเหตุเอายังไม่ทราบค่ะ
1: บอกว่าโรงแรมแห่งนี้

0: นี่นะครับ AJ Plus เนี่ยนะครับเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองตั้งอยู่พัทยาสาย3สูงทั้งหมด8ชั้นนะฮะ
1: ก็โรงแรมไม่ได้เก่ามากนะโรงแรมใหม่อยู่นะ
0: ใหม่อยู
1: ่ดูจากตึกก็ยังใหม่สวยงาม
0: ก็คาดว่าเนี่ยนะที่ไฟฟ้ารัดวงจรแหละเห็นนักข่าวส่งมานะว่าเดี๋ยวพอถอจะเข้ามาตรวจเช้านี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุเนี่ยน่าจะมีการแบบไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณด้านบนนะครับรูปท็อปบาร์ฮะห้องอาหาร
1: ซึ่งอยู่ข้างบน
0: ครับ
1: โอ้มีอยู่คนหนึ่งเป็นชายไทยวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาจนถูกไฟคลอก
0: โอ้
1: 20% ก็ตกใจอ่ะเนาะตอนนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดไว้ก่อน
0: โอ้แล้วโชคดีว่า120ห้องอย่างที่บอกนะพี่เนาะมันพอมันไหม้ข้างบนน่ะนะครับมันก็เลยมีเวลาที่จะวิ่งหนีกันทันความสูญเสียเลยน้อย
1: ค่ะ
0: โอ้
1: ไฟฟ้ารัดวงจรเหรอยังไงอ่ะก็ต้องตรวจสอบเนาะคือที่บอกว่าโรงแรมใหม่หรือเก่ามันก็จะมีผลเพราะว่าถ้ามันเก่าๆบางทีสายฟงสายไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้งานมานานมันอาจจะเก่าแล้วมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูจากสภาพตึกก็ดูใหม
0: ่คร
1: ับ เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเข้าพื้นที่นะคะไปดูว่าเกิดจากอะไรกันแน
0: ่เพราะว่าถ้าอยู่พัทยาสาย3เนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมเป็นตึกที่แบบเพิ่งขึ้นแบบพี่มันไม่ได้อยู่ริมทะเลมันเป็นแบบเหมือนเมืองใหม่ที่มันขยายออกมา
1: ค่ะนี่น้องกวางรออยู่นะคะ022481366ค่ะ1สายที่เราจะรับกันในช่วงหน้าใหม่นะคะบอกข่าวเล่าความโทรมาได้เลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะมีข่าวเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเพิ่งจะเปิดเทอมใหม่ๆมาไม่กี่วันนะคะครูอึ้งเด็กมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งเขียนหนังสือไม่ได้น้องๆขอย้ำว่ามัธยมนะคะ
0: มัธยมแล้วเหรอโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างนี้ป่ะพี่ไม่เลย
1: เขาบอกว่าเป็นเด็กธรรมดานี่แหละครูอึ้งเมื่อเจอเด็กคนหนึ่งเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยแล้วครูคนนี้แกก็โพสต์ว่าเมื่อคุณครูชั้นประถมกล้าอนุมัติให้เด็กจบป.6มาได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนี้ครูมัธยมก็กล้าจะสอนต่อประมาณว่าเอาวะไหนๆก็มาเรียนกันแล้วก็เดี๋ยวจะสอนต่อให้คือเด็กเนี่ยเป็นเด็กชายเนาะบอกกับครูเลยว่าไปเข้าม.1 โรงเรียนใหม่ว่าครูครับผมมันไม่อยากเขียนหนังสือเลยเพราะผมเขียนไม่ได้แล้วทำท่าเหมือนจะร้องไห้เนาะครูบอกเอาไม่เป็นไรลองเขียนตามครูดูนะคะครูจะเขียนตัวโตๆบนกระดานให้แล้วหนูลองเขียนตามดูเด็กคนนี้ตั้งใจเขียนปรากฏว่าเขียนไม่ได้จริงๆครูบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมานับหนึ่งกันใหม่ครูก็เลยบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติจบมาครูมัธยมจะสานต่อให้จนสุดความสามารถแล้วก็เขียนแบบโอเคบอใบไม้อ่ะสวยที่สุดในบรรดาที่เขียนให้ครูดูนะคะเฮ้ยได้เหรอ
0: โห
1: ไม่ได้เด็กที่เขียนอะไรก็เด็กธรรมดา
0: เราก็อึ้งนะ
1: อึ้งจริง
0: เราก็อึ้งนะมปลายอะพี่เอ้ยมมัธยม
1: มหนึ่งอ่ะมหนึ่งก็13ขวบก็คือเรื่องป.1ถึงป.6เนี่ยทำอะไรอยู
0: ่
1: ครูมัธยมถึงบอกว่าในเมื่อครูประถมกล้าอนุมัติให้จบป.6มาอ่ะก็กล้าสอนให้จนสุดความสามารถให้ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือ ถูกส่งต่อมา

0: ขึ้นเรียนชั้นม.1แล้วกลายเป็นปมของเด็กเพราะว่ามานั่งเรียนรวมกับเพื่อนๆในห้องนะคะเออเขาบอกว่าโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กเท่านั้นที่จะเข้าใจเด็กกลุ่มนี
1: ้หลักสูตรอ่ะก็ต้องให้เด็กฝึกเขียนมาตั้งแต่แบบโอ้โหเนาะยังไง
0: เขียนก็ต้อง
1: ป.1 นี่ก็ต้องเขียน
0: ต้องคัดมาถูกไหม
1: ครับ
0: เออเนี่ยค่ะรู้เป็นงงมากดูเขียนดูการเขียนตัวเดี๋ยวสักตัวหนึ่งนะที่แบบเฮ้ยเขียนไม่เป็นจริงๆอ่ะสบสบฤาษีอ่ะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยดูเลยเอ้าเออเด็กเขาเขียนไม่เป็นจริงๆน้องรุ่ง
1: โอ้เพราะว่าผมจำได้เลยว่าสมัยลูกสาวเนี่ยเขาเริ่มฝึกเขียนเนี่ยเขาจะเจอปัญหาตอนเด็กๆเลยนะตอนเนี่ยอนุบาลสามป.1คือแบบเขียนสลับผิดหัวสมมติว่าทานบางทีก็จะแบบหัวไปอยู่ข้างในบ้างไปเป็นผอผึ้งแทนไปเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: สมมติคือถ้าเด็กอนุบาลหรือป.1เนี้ยโอเคยังเข้าใจได้อยู่
1: ใช่ก็คือเขาฝึกมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่เน
0: าะอันนี้เข้าม.1นะคะเข้าม.1เทอมแรกก็เท่ากับว่าโอเคเอาจบป.6แล้วล่ะแต่ไอหัวสลับเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะคะก็ต้องฝากคุณครูชั้นประถมเนาะคือเข้าใจว่าบางโรงเรียนตอนนี้เด็กน้อยแล้วก็น่าจะมีเวลาไหมสอนตัวต่อตัวให้เด็กเลยนะคะ
1: โ
0: อ
1: ้แล้วสุดท้ายน้องเขาเริ่มฝึกแล้วเนาะเริ่มเห็นปัญหาแล้วเนาะโอ้
0: ใช่ค่ะ
1: ปฐมไปอยู่ที่ไหนมาเนาะ
0: เป็นคนแบบมีปัญหานะแต่คุณครูก็น่ารักนะคุณครูบอกโอเคเอาเดี๋ยวมาเริ่มต้นใหม
1: ่เริ่มป.4 ป.5 ป.6ให้ผ่านมาได้ไงเนาะ
0: นั่นสิมันต้อง
1: เขียนเดิม
0: ใช่ไหมคะเขียนไม่ได้ยังเขียนหนังสือไม่ได้ค่ะมีอยู่อีกคนหนึ่งนะนี้น้องตังเกในชื่อก็น่ารักเจียวที่บอกว่าใส่ชุดอนุบาลไปโรงเรียนอ่ะเข้าป.1ปีนี้แต่ว่าด้วยความที่แม่เนี่ยไม่มีเงินก็ยังใส่ชุดเดิมก็คือใส่ชุดเด็กอนุบาลไปเรียนหนังสือก่อนนะคะแล้วก็มีปัญหาทางการได้ยินนะคะล่าสุดน้องตังเกหรือเด็กชายพันแสงอายุ9ขวบเลยนะคะน้องดงแต่ว่าเพิ่งจะเข้าเรียนชั้นป.1ก็คือเรียนเช้ากว่าคนอื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครอบครัวยากจนอยู่กัน2แม่ลูกแม่มีปัญหาทางการได้ยินนะคะไม่มีเงินซื้อชุดใหม่ให้ลูกก็ไปร้องไห้ที่โรงเรียนร้องไห้ตอนที่ครูไปเยี่ยมบ้านนะแม่ก็บอกว่าดิ้นรนสู้สุดชีวิตแล้วนะล่าสุดพระครูโสพลจันทรังสีนะหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดรังม่วงเจริญผลนะคะอยู่ที่จอมบึงราชบุรีให้ความช่วยเหลือนะคะหลวงพ่อไปถึงบ้านเลยค่ะน้องดวงไปมอบเงิน
1: ครับ
0: มอบเงินซื้อของซื้ออะไรให้นะคะบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ไปให้กำลังใจก็บอกว่าแม้สิ่งของที่มอบให้จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวนี้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงคืออนาคตของน้องตังเกนี่แหละค่ะเพราะว่าในอนาคตนั้นต้องใช้เงินอีกมากอ่ะถ้าจะเรียนหนังสือต่อไปอะค่ะต่อที่นอนหมอนมุ้งบ้านนะคะก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีคนไปช่วยเหลือเนาะเพราะว่าเป็นข่าวแล้วเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ครับ
0: พม.หรือว่าอะไรก็ตามก็ลองเข้าไปช่วยเหลือน้องช่วยเหลือคุณแม่ด้วยนะสองแม่ลูกนี้นะคะ
1: ครับ
0: สายมาแล้วนะคะ
1: ได้ครับ
0: รับกันค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณป้าน้อยจากพิษณุโลกนะคะ
1: สวัสดีค่ะป้าน้อย
3: ค่ะอยากจะถามว่าวันที่25นี่เขาเปิดรับสมัครคนละครึ่งอย่างเดียวเหรอคะบัตรรับก็ยังเหรอคะ

0: หมายถึงสมัครใหม่ของบัตรประชารัฐเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวนะเขายังรู้สึกว่าเขายังทำฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยกำลังทำฐานข้อมูลอยู
1: ่นะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่า
0: ป้าน้อยไม่เคยถือบัตร

0: เลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วก็อ๋อแล้วก็โทรศัพท์ป้ามันธรรมดาไงมันไม่มีเน็ตมีไลน์สมัครอะไรไม่ได
0: ้อ๋อเอ้า
2: อ๋อยังเป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช่ไหมคุณป้า
1: จ้าเพราะว่าป้าไม่มีตังค์เติมเน็ตเติมอะไรก็ไม่มี
0: แล้วเดี๋ยววันที่25ที่จะลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 1,000 บาทคุณป้าก็ไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออเนี่ยกลุ่มนี้เยอะน้องรุ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้องทำยังไงกับกลุ่มนี
1: ้ป้าแค่เงิน600เองเงินเดือน
0: เออค่ะ
1: ไม่มีรายได้อะไรเลย
0: ไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เพราะมันใช้จ่ายผ่านเวลาใช้มันก็ต้องสแกนนะพี่เงินไอ้คนละครึ่ง
0: มันต้องสแกนผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะป้าน้อย
1: ก็ใช่อ่ะสิป้าถึงจะถามว่าเขาเปิดรับสมัครบัตรรับเมื่อไหร่อะไรนี่ไง
0: น่าจะเร็วๆนี
1: ้อ๋อ
0: ค่ะ
1: ป้าก็จะ
0: ลงทะเบียน
1: ความหวัง
0: รอบใหม่ก็เมื่อวานพูดถึงเรื่อง
1: ไรก็ประกาศบอกด้วยนะคะเพราะป้าฟังประจำทุกวันเลย
0: ค่ะคุณป้าเนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม่เดี๋ยวจะรีบแจ้งเลยว่าวันไหนยังไง
1: แล้วก็ที่ไหนที่ธนาคารไหนแล้วก็กี่วัน
0: ก็น่าจะเป็นกรุงไทยนั่นแหละ
1: ค่ะเมื่อก่อนนี่ก็ออมสินไม่ใช่เหรอคะออมสิน
0: กรุงไทยออมสินน่าจะได้นะน้องๆเนาะ
2: ครับผมหลักๆก็กรุงไทยก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ลงทะเบียนรัฐหลักๆก็นี่แหละสองธนาคารนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ป้าตกหล่นได้ยังไงรอบนู้นไม่ได้เนาะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: เราเข้าเกณฑ์เลยใช่ไหมครับไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มี
1: ที่ก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีรถ
0: ไม่มีที่ดินไม่มีรายได้อะไร
1: เงินแค่600ตอนนี้ป้า69แล้วอ่ะ
0: อ๋อแล้วป้าอาศัยอยู่กับใครอะคะ
1: อาศัยอยู่กับลูก
0: กับลูก
1: ผู้อาศัยเขานั่นแหละ
0: อ๋อลูกทำงานไหม
1: คนโตไม่ได้ทำอะไรเลย
0: คนโตก็ไม่ได้ทำอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ทำคะคุณป้าขอโทษที
1: ใครคะ
0: ลูกอ่ะทำไมเขาถึงไม่ทำงาน
1: เขาเป็นคนไงอ่ะที่เล่ามายาไปกับเพื่อนติดเพื่อนไปงั้น
0: อ๋อ
1: เวลาเขาไม่มีจริงก็เขาก็แม่มี50บาทไหมตั้งได้ป้ามีเงินอยู่แค่600นะ
0: ค่ะ
1: เดือน
0: แม่มีรายได้600ลูกก็มาอายุเท่าไหร่แล้วคะคนนั้น
1: คะ
0: อายุเท่าไหร่คะลูกคุณป้า
1: 50แล้วค่ะ
0: 50แล้ว
1: ยังเกเรอยู่เลย
0: โอ้คุณป้าก็เดี๋ยวลงทะเบียนน่าจะที่ธนาคารกรุงไทยออมสินและธกส.นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ายังไม่สามารถระบุวันได้ค่ะคุณป้าเดี๋ยวจะแจ้งไปในรายการนะคุณป้าติดตามนะคะ
1: ค่ะฟังทุกวันนะคะคุณ
0: ก็ลงเดิมผ่านเว็บก็ได้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะคุณป้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ครับโชคดีครับ

0: ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะน้องรุ่งเพราะว่าณขณะนี้เนาะหลายคนประสบปัญหานี่แหละค่ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายเนาะไม่พอจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมีเยอะนะในวันที่15นะคะที่จะลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วย60ประชาชนออกเงินเอง 40% เนี่ยยังมีคนกลุ่มเหมือนป้าน้อยอ่ะเราคิดว่าเป็นหลักล้าน
1: โ
0: อ้ไม่ได้มีโอกาสไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ตอบใช่ไหมยังไม่มีนะว่ารัฐบาลจะช่วยกลุ่มนี้ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะคือคนอื่นเขาได้กันอุ้ยไปซื้อของวันละ200บาทเดือนละ 1,000 บาทกลุ่มที่ถือบัตรประชารัฐรัฐบาลเติมให้700รวมของเดิม300ก็เป็น 1,000 บาทแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้อะไรเลยเหรอ
1: แล้วเยอะด้วยนะ
0: ใช่ไหมใช่เยอะด้วยค่ะเราคิดว่าต้องเป็นหลักล้าน
1: กลุ่มที่กำลังรอแบบว่าอยากให้มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐใหม
0: ่
1: อ่ะกลุ่มนี้ก็รอก็รออยู่เยอะเนาะ
0: ใช่ไหมเนี่ยคนที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนเอาอย่างเหมือนป้าน้อยพิษโลกเมื่อสักครู่เนี่ยรัฐบาลจะหาวิธีในการช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยถือว่ากลุ่มเปราะบางจริงๆเนาะ
1: คุณป้ามีรายได้ทางเดียวก็คือเบี้ยผู้สูงอายุ
0: 600บาท
1: ครับ
0: แค่นั้นจริงๆลูกก็ไม่ทำงานทำการเนี่ยค่ะก็ลองรัฐบาลต้องหาวิธีการมาตรการนะคะว่าจะต้องทำยังไงในการช่วยคนกลุ่มนี้

0: คะให้เท่าเทียมเหรอเนาะ
1: ครับ
0: หรือจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์เหรอยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะยังไม่เห็นมีการพูดถึงกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์เนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนับถอยหลังแล้วนะคะอีก3วันจะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนสัญชาติไทยนะคะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวเงินจะโอนเข้าระบบให้700บาทการลงทะเบียน 25-29 5วันนะคะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะแล้วก็ต้องลงใหม่ทุกคนผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ก็เริ่ม1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนในระหว่าง1เดือนที่วงเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี้นะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์เดือนถัดไปได้ก็คือใช้ให้หมดไปเลย 1,000 บาทวันละไม่เกิน200บาทใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเหมือนเดิมผ่านแอปเป๋าตังค์นะสแกนจ่ายกันในแอปนะคะ
1: ครับเขาบอกว่าเนี่ยพอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าแอปเป๋าตังค์เนี่ยเขาจะเริ่มแบบว่าให้อัปเดตแล้วนะพี
0: ่อัปเดตแอป
1: เขาจะอัปเดตแอปแล้วแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นมาที่หน้าแรกของแอป
0: เป็นรูปของโครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ที่หน้าแรกของแอปเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็ไปที่รูปนั้นนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วก็อ่านรายละเอียดสักนิดนึงแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียน
1: ครับผม
0: ก็ไม่น่าจะยาก
1: ลงเท่านั้นเองเขาบอก3ขั้นตอนนะเหมือนกดเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน
0: ค่ะ
1: ครับก็อย่างที่บอกครับพี่ว่ามันจะมีปัญหาตรงคนที่เคยแบบเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนเครื่องมือถือใหม่อย่างเงี้ยแล้วเข้าแอปไม่ได้หรืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ต้องไปธนาคาร
1: ต้องไปธนาคาร
0: ต้องไปที่กรุงไทยนะคะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่กรุงไทยค่ะ
1: เดี๋ยวผมลองกดอัปเดตนะขึ้นมาแล้วนะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
0: ตรงหน้าหลักเลยตรง G Wallet เลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: หน้าหลัก
1: อยู่ข้างบนที่เรากดซื้อสลากดิจิตอล6หลัก
0: อยู่ข้างบนนั้นเลยเหรอใกล้ๆกันเนาะ
1: แต่ยังกดลงทะเบียนไม่ได้มันบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
0: ก็ต้องรอวันที่15 6โมงเช้า
1: ครับผม
0: นะคะ25 6โมงเช้านะคะเข้าไป
1: แต่ไม่ยากเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวไว้
0: เดี๋ยวมาลงทะเบียนไปพร้อมกัน
1: ลงทะเบียนพร้อมๆกัน
0: วันที่25เอ้ยตรงกับวันอะไรอ่ะวันนี้วันศุกร์
1: วันจันทร์พอดีเลยพี่6โมง
0: พอดีเลย6โมงเช้า
1: ว่าถ้าเราเปิดเพลงยาวไปเนี่ยแสดงว่าเรายังลงกันไม่สำเร็จ
0: มาลงทะเบียนไปพร้อมกันวันจันทร์นี้นะคะนะคะไม่ยากนะคะ
1: ครับ
0: นี่แหละก็เป็นห่วง
1: ตอนนี้ใครก็เข้าไปอัปเดตแอปไปก่อนก็ได้นะ
0: นะคะใครที่ยังไม่มีก็โหลดไปก่อนนะคะแอป
1: แล้วก็โหลดอัปเดตแอปไปก่อน
0: ค่ะ
1: เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวคนไปรอกันหน้ากรุงไทยกันเหมือนเดิมพี่เต้มไปหมดนั่งรอครับต่อแถวมาด้านนอกอ่ะเหมือนตอนคนละครึ่งอ่ะบรรดาร้านค้าเขาก็ไปบางร้านเขาแบบว่าเข้าไม่ได้รับเงินลูกค้าไม่ได้สมัครไม่ได้แบบเนี้ย
0: แล้วมันมีเวลา5วันนะทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปมาลุมมาตุ้มเงินอยู่ที่ธนาคารอีก
1: ครับ
0: ถ้าเข้าไปโหลดตอนนี้เข้าแอปไม่ได้มันไม่ตรงกับเบอร์มือถือของเจ้าของอะไรเนี่ยทำตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะคะอย่าไปรอในช่วง5วันที่เขามีการลงทะเบียน
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: ค่ะส่วนคนนี้ไม่รอแอปปุ๊บไม่รอตังค์ 1,000 บาทของรัฐบาลฉันนั่งเก็บเงินนักท่องเที่ยวดีกว่
1: าน
0: ี่ชายไทยวัย21มีพฤติกรรมนั่งเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวบริเวณทางลงปลายแหลมปมเทพที่จังหวัดภูเก็ตตรงไอ้ตรงจุดนั้นน่ะจุดเวลา

0: เราไปถ่ายรูปตอนดวงอาทิตย์ตกอ่ะเออเขาบอกว่าเป็นค่าผ่านทางใครต้องการเดินลงบันไดตรงนี้ต้องจ่ายชั้นคนละ100บาทนะคะนี
1: ่
0: เออหัวแหลมจังฮะ
1: เขาย้ายจากไอ้หาดฟรีดอมมาเก็บตรงนี้ด้วยไอ้เขาเพิ่งปราบปรามไม่ได้กลัวเลยนะเขาเพิ่งปราบปรามไอ้ตรงหาดฟรีดอมไปอ่ะ
0: เออแล้วดูเมื่อวานเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลลาวไวลงพื้นที่นะคะลงก็เรียกวางซุ่มกำลังสังเกตการดูเอาเจอจริงๆด้วยชายต้องสงสัยนั่งอยู่ทางลงและมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวจริงเทศกิจก็แสดงตัวจับกลุ่มได้คาหนังคาเขาเลยนะคะกำลังรับเงินจากนักท่องเที่ยวอยู่รายหนึ่งนี่ก็มีเก้าอี้ด้วยนะเออก็มีเก้าอี้มานั่งเป็นล่ำเป็นสันเลยนะคะแต่งตัวใส่มงใส่หมวกมานั่งเออแล้วได้เขียนบอกว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาเก็บเงินนักท่องเที่ยวรายละ100ถ้าจะลงตรงเนี้ยเออขอร้อยหนึ่งต้องจ่ายเขาเออ
1: ลงไปเดี๋ยวนั้นแหลมพรมเทพแล้วก็ไอ้ที่ลงไปแบบนั่งบนสนามหญ้าในพวกนี้เหรอที่เหรอ
0: นั่นแหละที่นั่งโขดหินถ่ายรูปสวยๆอ่ะมุมนั้นเลย
1: โอ้
0: เออเจ้าหน้าที่ขอแล้วมันทำได้ที่ไหนเราเออแต่เขาก็หาเงินง่ายๆไงเออร้อยบาทร้อยบาทจ่ายขึ้นมาร้อยบาทต้องการเดินลงตรงช่องนี้ลงบันไดตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ฝากเตือนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินในลักษณะผิดปกติจากใครก็ไม่รู้อ่ะแจ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็รักษาภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะ
1: โอ้โห
0: ง่ายเลย
1: โอ้จะเอาทุกช่องทุกเขาเรียกอะไรทุกพื้นที่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะ
0: คือดูเหมือนแกเป็นเจ้าคือเหมือนเป็นลูกเจ้าของแหลมพรมเทพหรือเปล่าเก็บค่าผ่านทางอะไรอย่างนี้นะทำไม่ได้นะคะไม่รู้จะเก็บค่าอะไรเอาจริงๆค่าอะไรอ่ะร้อยนึงอ่ะ
1: ค่าผ่านทาง
0: เออเอาสมมติถ้าเราไปจอดรถมีคนมาอำนวยความสะดวกมาโบกมาอะไรเงี้ย10 บาท 20 บาทเราก็จ่ายได้เนาะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นสินน้ำใจบางทีเขาลงทุนไปซื้อผ้ามามาคุมรถหน้ากระจกให้เราร้อนๆอย่างเงี้ยโอเคเอา20บาทอย่างเงี้ยเออก็พร้อมจะจ่ายเขาโบกรถให้หาที่ว่างจอดให้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไปนั่งแล้วก็ร้อยหนึ่งเอามาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ครับพวกนี้ต้องจับให้หมดครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็มีขอความช่วยเหลือมาเหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็ไม่มีใครเชิญให้มาแต่มาเองครับผึ้งมาทำรังที่สีเดือดร้อนกันนะบางทีผึ้งเนี่ยมันเขามาเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ผมเพิ่งบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยต้นไม้ข้างบ้านเนี่ยมันเริ่มมีผึ้งนะไม่รู้รังมันอยู่ตรงไหน
0: มันมีแสดงว่ามีน้ำหวานมันมีดอกไม้หรือเปล่า
1: โอ้ครับใช่มันเหมือนมาตอมตามดอกไม้ตามอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่รู้รังเขาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยข้างบ้านคือข้างบ้านเนี่ยเขาไม่มีคนอยู่เนาะเรื่องผึ้งเขาจะชอบมาทำรังตามบนใต้หลังคาอะไรมองไปก็จะเห็นแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีจะไม่ดูเขามาจากไหนกันอีกนะครับล่าสุดที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะโหเขาบอกว่าระเบียงห้องพักของอพาร์ตเมนต์นะครับจู่ๆผึ้งเนี่ยนะฮะมาทำรังเขาบอกว่าห้องเนี่ยนะอยู่ที่บริเวณชั้น6นะสูงด้วยนะครับของอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ดอนหัวล่อชลบุรีนะครับผึ้งเนี่ยมาทำรังอยู่ที่ราวตากผ้าขนาดประมาณ2 ฝ่ามือก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะฮะก็สุดท้ายต้องตามโทรไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับพวกนี้เขาจะมีความเชี่ยวชาญนะในการทำลายรังผึ้งนะครับโอ้ก็คนนี้อยู่เลขห้องพักนะฮะเลขที่5614ชั้น6
0: ห้าหกหนึ่งสี
1: ่ห้องพักพึ่งมาทำ

0: มันเป็นหลายเลขจัง
1: อาจจะตึก5ชั้น6ห้อง14อะไรอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้ไม่ร
0: ู้ห้อง6ก็สั้น
1: ๆเออมีเลขเยอะทำไมให้เราคิดมากนะฮะเจ้าของห้องก็เล่านะครับว่าพึ่งเนี่ยเริ่มมาเกาะนะครับจากฝูงเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันก็เริ่มใหญ่ใหญ่ๆขึ้นทำรังจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเวลาออกไปตากผ้าออกไปอะไรเนี่ยมองไปแล้วมันก็หวาดเสียวนะครับก็ตัดสินใจมาให้เจ้าที่มาทำลายรังเขาดีกว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นอ่ะพึ่งใหญ่นะพี่นะ
0: ก็ต้องใช้ควันเนาะลมควัน
1: ใช่ครับ
0: พึ่งมันอาจจะไม่ได้ตายมันก็หนีควันไป
1: บางที่เจ้าที่บางคนเขาก็ใช้แบบพวกไอ้ DDT ไปก้อนพวกนี้ฉีดเลยเนาะ
0: อุ้ยอาจจะรุนแรงไปหน่อยต้อง
1: ก็มีนะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแบบก็ตั้งใจทำลายก็คือทำลายเลยอ่ะ
0: ค่ะตั้งใจทำลายพึ่งเลย
1: ครับผม
0: ค่ะจากพึ่งไปที่ช้างค่ะน้อง
1: อ้าวที่ไหนฮะ
0: โอ้ยนี
1: ่ใน
0: ช่วงน
1: ี้
0: มันเป็นช่วงฝนตกใช่ไหม
1: ครับ
0: ของป่าก็เยอะเห็ดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเห็ดกำลังออกเลยนะคะหนุ่มหาเห็ดที่เพชรบูรณ์อำเภอน้ำหนาวเข้าป่าเพื่อไปหาเห็ดเป็นป่าชุมชนนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอช้างถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วสภาพเหลือแต่ท่อนบนขึ้นไป
1: โอ
0: ้ใกล้กันพบขาข้างขวาหนึ่งข้างขาข้างซ้ายถูกช้างเหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำค่ะแล้วชิ้นส่วนภายในกระจัดกระจายเกลื่อนน้องๆค่ะ
1: โอ้ย
0: ข้างๆกันก็เจอรอยเท้าช้างเป็นจำนวนมากผู้เสียชีวิตนั้นคือคุณภาพเป็นชาวอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไปเก็บเห็ดกับเพื่อนๆก็อย่างที่บอกนะช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดมันเยอะก็เข้าไปโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อาศัยของช้างน่าจะไปเจอกับช้างที่กำลังหากินอยู่บริเวณดังกล่าวและคาดว่าพี่แกน่าจะตกใจก็วิ่งนะคะคือจริงๆก็บอกไปกับเพื่อนๆนะแต่ว่าโอ้โหช้างวิ่งไล่จนแบบหนียังไปคนละทิศละทางส่วนนายภาพเนี่ยหนีไม่ทันถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะขาดเรียกว่าขาดสองท่อนเนี่ยน้องดง
1: โอ้ยเหยียบ
0: ทำท่าไหนเหยียบขาขาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยทุกปีจะมีเหตุขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะชาวบ้านก็เดินทางมาทั้งตัวจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดใกล้เคียงเพื่อมาเก็บเห็ดนี่แหละค่ะเอาไปขายเป็นรายได้ซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแกก็บอกว่าจริงๆก็ประกาศเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าให้ระวังช้างป่าห้ามเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เหตุการณ์นี้เป็นไปได้ว่าช้างที่ก่อเหตุอาจจะเป็นตัวผู้ที่โดนขับออกมาจากฝูงหากินอยู่เพียงตัวเดียวประกอบกับมีชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดเป็นจำนวนมากอาจทำให้ช้างมาพบเจอแล้วเกิดอาการเครียดจึงก่อเหตุดังกล่าวค่ะโอ้โหเนี่ยดูสิตัวร่างของผู้เสียชีวิตกับขาเนี่ยแล้วไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่นะน้องๆคือเหมือนว่าช้างเหยียบแล้วมันสะบัดหรือยังไงไม่ทราบนี่คือเดาไม่ถูกเลยเจ้าหน้าที่ก็เดาไม่ได้เหยียบจมอยู่ในแอ่งน้ำอ่ะคิดดู
1: ครับโอ้โห
0: น่ากลัวมากนะคะอ่ะก็ฝากนะคะหลายจังหวัดเนาะในพื้นที่ป่าอย่างเงี้ยมันจะมีช้างมีสัตว์ยังมีสัตว์ป่าอยู่นะคะก็ระมัดระวังแล้วกันเนาะ
1: ใครที่จำเป็นต้องเข้าป่าไปทุกวันเนี่ยนะหาทางหนีทีไรให้ดีนะครับโม
0: ใช
1: ่คือโอกาสเจอช้างมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์นะ
0: แต่ก็มีโอกาส
1: มันก็มีโอกาสเจอกันนะ
0: นะคะใช
1: ่โอ้เจอช้าง
0: น่ากลัวเนาะคือตอนนี้เห็ดมันเยอะจริงๆนะเนี่ยก็บอกว่า

0: ันมีปีละครั้งนะบางเห็ดน่ะผลแรกอ่ะโอ้โหเห็ดเสม็ดโผล่มาเต็มเลยนะคะกิโลละ200อย่างตรงเนี้ยที่ใต้อ่ะก็มีนะเขาบอกว่าเมื่อวานชาวบ้านหลายร้อยคนย้ำว่าหลายร้อยนะไม่ใช่หลักสิบนะพากันขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเพื่อไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคือภาคใต้จะเรียกว่าเห็ดเม็ดเห็ดเสม็ดนี่นะคะขึ้นอยู่ใต้ต้นเสม็ดเนื้อที่กว่า 1,000 กว่าไร่นะคะเนี่ยมากันหนูหลายจังหวัดเลยค่ะตรังพัทลุงสตูลนครก็มาเก็บกันนะคะเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยดอกมันจะคล้ายกับเห็ดฟางกิโลกรัมละ200บาทนะคะมาปีเดียวไม่ใช่ปีเดียวปีละ1ครั้งฝนแรกก็มาเลยพอหมดหน้าร้อนย่างเข้าสู่หน้าฝนนะคะเนี่ยช่วงเดือนนี้ทุกปีชาวบ้านก็รอคอยนะคะแล้วเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังเนี่ยไม่ห้ามค่ะผู้บริหารไม่ได้หวงไม่ห้ามอยากส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรแต่ก็มาเก็บก็อย่าทะเลาะกันขอแค่นั้นพออุปกรณ์ก็คือใช้ไม้ยาวๆหรือมีดพลาก็ได้นะมาคุยแล้วก็เก็บนะคะชาวบ้านบอกว่าได้คนละ10กิโลพอละเอาไปขายเอาไปรับประทานในครอบครัวนะคะเพื่อลดรายจ่ายมันอร่อยมากค่ะน้องดงลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงส้มแกงป่าแกงอะไรได้หมดเลย
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะน่ากินเนาะแกงเนี่ยแกงกะทิกับกุ้งอ่ะเห็นเมนูที่เขาทำเออเห็นละ
1: โอ้ยแต่เช้าเลย
0: แต่เช้าเลยเออขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะท่านไม่หวง
1: ครับ
0: ท่านบอกว่ามาเก็บได้เลยนะคะ
1: โอ้
0: มาเก็บได้เลยอย่าทะเลาะกันก็พอ
1: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: พูดถึงข้าวป่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานพอดีที่บ้านเนี่ยเขาไปเหมือนกับทำงานที่เขาใหญ่นะครับพี่แล้วก็เขาบอกว่าไอ้ตรงเวลาเราขึ้นไปตรงที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ตรงที่มีป้ายอุณหภูมิอากาศอยู่ว่าตัวเลขกี่องศาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้างบนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับทางจำลองให้เดินเข้าไปเพื่อดูป่าเขาใหญ่ทำทางเดินเอาไว้เป็นเหมือนกับรอบหนึ่งอ่ะเดินวงกลมในป่าจะเป็นป่าจริงๆนะพี่
0: ก็ไหวไหมอย่าง
1: น
0: ี้เหรออ
1: ่าใช่ให้เดินดูแบบดูธรรมชาติของเขาใหญ่จริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ทากเยอะมาก
0: อ๋อ
1: ตัวดูดเลือดพี
0: ่ก็แสดงว่าป่าตรงนั้นมันชื
1: ้
0: น
1: ชื้นนะ
0: แล้วก็ป่าสมบูรณ์เออ
1: แล้วเขาบอกว่าขนาดใส่ผ้าใบนะ
0: ค่ะ
1: ทากมันเจาะเข้าไปถึงเท้าเราเลยนะ
0: โอ้โห
1: พวกฝักรองเท้าผ้าใบที่เป็นตะข่ายเนี่ยมันเข้าได้หมดเลยอ่ะ
0: คือตอนแรก
1: ทุกคนก็คอยช่วยกันระวังไอ้พวกที่ใส่รองเท้าแตะนะฮะปรากฏว่าพอวนรอบนึงออกมาเนี่ยนะฮะคนที่ใส่รองเท้าผ้าใบเขารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ข้างในเขาต้องถอดรองเท้าออกมาดูนะมันเจาะเข้าเจาะรองเท้าเจาะถุงเท้าเข้าไปอยู่ที่เนื้อที่นิ้วเราได้อ่ะ
0: เออมันชอบ
1: โอ้
0: มันชอบกินเลือดตรงง่ามนิ้วอ่ะตัวท่า
1: เราเลยนึกว่าโอ้โหตายใส่รองเท้าใส่รองเท้าผ้าใบสิจะได้ไม่เป็นไรที่ไหนได้นะฮะ
0: เจาะเข้าไปได
1: ้มันเจาะตะข่ายรองเท้าเข้าไปได้ถ้าใครไปช่วงนี้ก็ระวังหน่อยมันมีนะ
0: ตัวท่าเยอะ
1: โอ้เลือดนะ
0: ค่ะดูเลือด
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์นะป่าอุดมสมบูรณ
1: ์ครับผม
0: นะคะก็เขาให้ทาอันนี้ไงเดี๋ยวนะปูนอ่ะ
1: ปูนถ้าคนที่ต้องเดินป่าเลยพ
0: ี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไอ้ตัวรองเท้าบูทยาวๆขึ้นมา
1: ครับ
0: เออไม่ให้มันเข้าไปข้างในได
1: ้โอ้
0: นะคะ
1: โอ้ครับผม
0: อืมนะคะช่วงนี้มีคนหลงป่าเยอะนะมีที่บุรีรัมย์ก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นสองแม่ลูกเข้าไปหาเห็ดเหมือนกันที่เขาพระอังคารนี่ชื่อภูเขานะคะเป็นชาวอำเภอลำปายมาศค่ะสองแม่ลูกเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพัดหลงป่าหาทางออกไม่เจอเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะ10โลน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยแกบอกว่าแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มานะช่วงเช้านะเพื่อจะมาเก็บเห็ดที่เขาอังคารปรากฏว่าระหว่างเดินเนี่ยก็แยกย้ายกันไปหาเห็ดพากันเดิน

0: ื่อยๆอ่ะเดินไปตอนแรกก็เห็นชาวบ้านอยู่ก็มาเก็บเห็ดด้วยกันแต่ว่าแกก็เดินไปเรื่อยเพลินๆนี่นะคะเอ้าเดินจนไม่เจอชาวบ้านละมีแต่พี่คนนี้กับลูกสาวนะคะเมื่อได้เห็ดพอแล้วกะว่าจะออกแล้วเดินเท่าไหร่ก็หาที่ออกไม่ได้หาทางออกไม่เจอเจอแต่จุดเดิมๆรู้สึกแปลกมากนะคะคราวนี้ลูกสาวเนี่ยกำลังวัยรุ่นอายุ16ก็เริ่มร้องไห้แล้ว10กิโลแล้วอ่ะที่ดูวนไปวนมาเหมือนมีท่าทางตื่นกลัวแต่ลูกสาวไม่ได้บอกแม่ว่าเจออะไรบอกแค่ว่าอยากกลับแม่ก็พยายามหาทางออกเดินไปเรื่อยๆผ่านไปหลายชั่วโมงจนเหนื่อยอ่ะก็ไม่เจอทางออกตัดสินใจนะคะยกมือไหว้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาว่าขอให้ลูกออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้บนนะคะเดินจน5โมงเย็นน้องดงคือสามารถหาทางออกเจอนะคะปรากฏว่าหลงป่าอยู่เป็น10กิโลเลยค่ะไปเจอคนเลี้ยงวัวขอความช่วยเหลือถึงออกมาได้ค่ะ
1: โอ้โห
0: เออ
1: พอออกมาปุ๊บนี้ครับ
0: จริงลูกสาวบอกว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าระหว่างหลงป่าเนี่ยเธอเห็นเงาดำๆอ่ะรูปร่างคล้ายคนอยู่ในป่าติดตามเธออยู่ตลอดตอนนั้นกลัวมากแต่ไม่กล้าบอกแม่ก็ได้แต่ร้องไห้นั่นแหละแล้วก็เจอคนเลี้ยงวัวถึงได้ออกมานะคะก็เลยรับปากบอกว่าเดี๋ยวตามความเชื่อนะจะไปแก้บน
1: โอ้ดีแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องพวกนี้ถ้าไปถามพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเขาก็จะเชื่อกันมากนะผีบังตาผีบังตาเนี่ย
0: ก็
1: เดินวนอยู่ประมาณ3รอบ4รอบมาแล้ว
0: สองแม่ลูกอ่ะน่าจะเผลอเดินข้ามไอ้เครือสาวหลงน้องๆเครือสาวหลงนี่มันเป็นอันเนี้ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกโบราณนะตามความเชื่อสายไสยศาสตร์เขาบอกว่ามันมีฤทธิ์ด้านเมตตามหาเสน่ห์มันถึงชื่อเครือสาวหลงทำให้คนรักคนหลงเออมันบังตาคนเดินป่าน่ะใครเดินข้ามอ่ะเออประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: เออก็เขาบอกว่ารุ่นคุณตาคุณยายเขาบอกว่าสองแม่ลูกเนี่ยน่าจะเผลอเดินข้ามเครือสาวหลงนี่แหละถึงเดินหลงไปไกลเป็น10กิโลอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โอ้โอ้โอ
0: ้เออเออค่ะ
1: เออ
0: มาทันนะทัน
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อใครที่ต้องเข้าป่าไปเก็บของป่าไปอะไรก็ผมว่าท่านก็รู้อยู่แหละเขาก็จะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีการไหว้อะไรกันก่อนเข้าไปอยู่แล้วล่ะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: าแล้วเมาข่าวเล่าบันเทิงวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์22พฤษภาคมค่ะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะสวัสดีชาว Facebook ชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะจริงๆก็มีหลายจังหวัดเนาะที่แจ้งเข้ามานะคะมีไต้หวันมีออสเตรเลียก็มีนะคะทั้งดงแล้วก
1: ็
0: มีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ก็มีแฟนประจำของคลื่นลูกทุ่งมหานครอยู่ในหลายเมืองด้วยนะคะ
1: โอ้โหแฟนเรานี่ไม่ได้ทั่วโลกเลยนะ
0: ทั่วโลกเลยใช่เพราะว่าคนไทยก็คิดถึงบ้านเนาะได้ฟังเพลงลูกทุ่งได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับในแต่ละวันข่าวเยอะเลยนี่ข่าวแรกนี่เลยทึ่งมาก5คนไปดูบันเทิงนี่เปล่าผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะน้องดงเห็นยัง
1: อย่างคนต่างชาติหรือไทยฮะ
0: น่าจะต่างชาติแต่ว่าหน้าก็เอเชียหน้าเอเชียนี่แหละผู้ชาย5คนเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันจะเรียกว่า
1: ชอบกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหรอชอบกันแบบอยู่กันแบบแฟมิลี
0: ่ใช่ค่ะใช่เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเขาก็คือรักไม่มีขีดจำกัดอ่ะเขาก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยนะทั้งหมด5คนหน้าเอเชียทั้งหมดอ่ะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวนะประเทศไหนเนี่ยชื่อวองอ่ะเอริกวองแฮมิลตันดูเจมลีโจนาธานเชียนและไมเคิลลีเขามาถ่ายทอดชีวิตรักที่ไม่เหมือนใครเป็นการเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นโพลีคิวอะความสัมพันธ์แบบยินยอม

0: พร้อมใจจะรักกันแบบหลายคนนี่คือคนยุคเก่าก็อาจจะต้อง ต้องรับตรงนี้หน่อยนะเพราะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากสองคนก่อนคือเจมกับโจนาธานคบหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2013แล้วก็มาแต่งงานปี2022ทั้งคู
1: ่
0: ก็เปิดกว้างเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกทีนี้ต่อมาไปรู้จักอีก3คนผ่านกลุ่มเพื่อนแล้วก็กิจกรรมสังสรรค์ที่ไปเจอจนสุดท้ายก็ตกลงวงใจว่าจะอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด5คนอย่างจริงจังเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะทั้ง5คนบอกว่าตอนนี้ไปไหนไปกันหมดเลยใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะท่องเที่ยวล่องเรือไปดนตรีไปไหนก็ไปทุก5คนมีกฎสำคัญก็คือว่าถ้าใครจะสมมติว่านอกใจอ่ะไปมีความสัมพันธ์กับคนนอกกลุ่มจะต้องมาบันทึกข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่บอกว่าความสัมพันธ์ก็คือเขาพูดตรงว่าถ้าใครจะไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนนอกกลุ่มอ่ะต้องบอกเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพทางเพศของคนทุกคนที่อยู่ที่มีในบ้านอีก4คนประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เป้าหมายในอนาคตก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งหมดวางแผนเรื่องการมีลูกแล้วก็ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในทิศทางเดียวกันว่าเนี่ย5คนนี้จะรักกันจนชีวิตจะหาไม่ประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้โห
0: ได้ด้วยนะ
1: น่ารักเลยนะเคยเห็นแต่คนไทยเขาไม่รู้เขาทำคอนเทนต์หรือเปล่าอันนั้นผู้ชาย3คนเขาอยู่ด้วยกัน
0: อ๋ออันนี้5คน
1: อันนี้5เลยเหรอฮะ
0: 5คน
1: 5นี่ไม่เคยเจอเลยนะพี่นะ
0: นี่ค่ะดูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันบางคนตอนนี้ยังแยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ว่าเป้าหมายในอนาคตนั้นเนี่ยจะต้องมาอยู่ร่วมกันแน่นอน5คนนี้หรือแต่เขาไม่ได้บอกว่าการที่วางแผนเรื่องการมีลูกเนี่ยจะเป็นการแบบอุ้มบุญหรือยังไงอะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาก็บอกว่าตอนนี้พอเขาเปิดเผยความสัมพันธ์แบบนี้เขาเรียกแบบโพลีคิวเนี่ยนะคะโอ้ยคือเรียกว่ากระหึ่มมากกระแสตอบรับหมายความว่าคนสนใจไงว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะความรักบนโลกใบนี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็คือฮาแหละเนาะ
1: โลกเปลี่ยนแล้วเนาะ
0: ค่ะโลกมันเปลี่ยนจริง
1: ๆครับ
0: โลกเปลี่ยน
1: วันนั้นไปภูเก็ตก็เห็นต่างชาติอ่ะแบบผู้ชายมาเดินแบบที่ชายหาดกัน2คนจูงมืออะไรเยอะมากเลยคืออยู่ประเทศแล้วแบบเป็นอิจฉาในความรักว่า
0: เดี๋ยวนี้เขาเปิดบังจริงนะ
1: แบบบางคนเขาดูแบบมาประเทศแบบแนวอาหรับอ่ะเขาคงดูประเทศเขาแล้วมันยังอาจจะโดนปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็มาในบ้านเราอ่ะก็สามารถในบ้านเราแบบนะให้อิสระเรื่องนี
0: ้
1: นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็น่ารักดีหลายคู่มากเดินเห็นเดินรู้สึกเลยโอ้เที่ยวนี้มาแล้วเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เปิดเผยไม่ได
1: ้คือ
0: เงื่อนที่บอกนะโลกมันเปลี่ยนเปิดเผยไปไม่มีปัญหาอะไรทุกคนก็ยอมรับได
1: ้
0: นะเพราะว่าความรักอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้เพศไหนก็ได้เนาะ
1: แต่ถ้าพูดถึง5คนเนี่ยเขาก็อยู่กันเหมือนเป็นเพื่อนแล้วมั้งมันยังเอา1คนจะรัก4คนอย่างเงี้ยเหรอพี่เราหรือแล้ว1คนรัก1คนแต่ว่าพอแฟนเรารักอีกคนนึงด้วยเราก็เลยต้องยอมรักอีกคนไปด้วยมันยากเหมือนกันนะ5คนน่ะ5คนด้วยหรือว่าอีก4คนต้องรักนะรักกันหมด
0: ใช
1: ่ฉันรักคนที่1 2 3 4คนที่สองก็ต้องรักคนที่หนึ่งสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมันดูยากนะแต่มันเป็นไปได้แล้วนะมันก็ดูเป็นไปได้แล้ว
0: ก็เป็นไปได
1: ้อาจจ
0: ะ
1: อยู่แบบดูแลกันอ่ะคนนี้เก่งเรื่องทำอาหารคนนี้ทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะเก่งคนละด้านกันไปจะอยู่ด้วยกันได
0: ้
1: อบอุ่นส่วนคุณชายสก็อตนะครับนี่หลังจากที
0: ่ตอนนี้ดัง
1: มากแล้วก็

0: ใช่ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดยอดบริจาคของมูลนิธิชีวาสมุทรนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยทำดูแลเรื่องอนุรักษ์ชายทะเลอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่นะพี
1: ่ค่ะ
0: มียอดบริจาคล่าสุดตอนนี้2,200,000 บาทแล้วนะโอ้โหเธอดีใจมากนะครับน้องชายสกอตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เลยจะหาพันธมิตรเพิ่มนะครับคุณสายประกาศนะบริษัทพี่ประกันบริษัทไหนจะทำ CSR นะครับก็ลองติดต่อไปคุณสายสกอตดูตอนนี้เพราะเขาบอกว่ามีบริษัทประกันที่อยากช่วยผมมอบประกันให้เจ้าหน้าที่ทางภาคเหนือไหมครับ
1: โ
0: อ้เพราะภาคเหนือเนี่ยก็ต้องทำเรื่องของไฟปงไฟป่า
1: ไฟป่าใช่
0: อันตรายกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณสายเขาบอกถ้ามีบริษัทไหนสนใจมันก็เซฟเงินของมูลนิธิไปได้เหมือนกันนะประกันชีวิตปีหนึ่งก็หลายหมื่นนะถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์พูดง่ายๆนะครับมีสปอนเซอร์เข้าไปร่วมกันตอนนี้ก็เนี่ยเขาก็อาศัยจังหวะที่เขากำลังเป็นข่าวนะครับหาสปอนเซอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ซะเลยบริษัทประกันนะเขาบอกว่ามูลนิธิชีวาสมุทรของทรายได้ยอดบริจาคเยอะมากครับขอบคุณทุกๆคนมากๆจริงๆครับ
1: แล้วก็เป็น
0: อ
1: ี
0: โมจิ2,200,000 บาทเลยพี
1: ่โอ
0: ้2,200,000นะฮะก็เห็นบอกว่าเงินตรงนี้ก็จะนำไปนะดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานี่แหละนะครับ
1: แล้วที่ข่าวบอกว่าบริษัทเบียร์ช้างอ่ะไทยเวฟอ่ะสนับสนุนอย่างเป็นทางการจริงไหม
0: เนี่ยเห็นเขาก็เห็นเขาแชร์กันนะว่าเธอได้รับการสนับสนุนหรือเป็นสปอนเซอร์จากโอ้โหตระกูลคู่แข่งอะเนาะ
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้ครับแต่อันนี้เป็นส่วนที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนเงินของแบบประชาชนเลยพี่ที่แบบที่บริจาคเข้าไปอ่ะ
1: ก็รู้สึกมีคนตอนเนี้ยมาอยู่ทางฝั่งของทรายเยอะมากเลยเนาะ
0: ครับ
1: คนเข้าใจนะคะทีเนี้ยก็ส่งกำลังใจก็จะส่งพลังบวกให้กับเขาว่าให้ผ่านพ้นเดี๋ยวรู้สึกว่าทรายบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนนามสกุลจากสก็อตเป็นสมุทรใช่ไหมก็จะไปเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเลยนามสกุลสมุทรนะก็ให้เขาผ่านช่วงเวลายากลำบากแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมีเพชรปากปลาร้าหน้าเป๊ะมาพูดถึงนี่แหละค่ะลักษณะล้อเลียนแบบไม่เหมาะสมอ่ะทำท่าทีแบบตลกขบขันมากนะคะในคลิปนะคะโอ้โหโซเชียลถล่มยับเลยนะคะเพจต่างๆก็ตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการออกมาพูดเรื่องนี้ของเพชรปากปลาร้าเนี่ยว่าเป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกขาดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อย่างรุนแรงนี่ค่ะโอ้โหมีคนก็ไปถล่มบอกทำไมเพชรไม่อยู่ในครอบครัวเขาแล้วมาทำอย่างเนี้ยทำไมต้องอะไรขนาดนี้เพราะว่าบาดแผลที่คุณทรายได้รับเนี่ยเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาทั้งชีวิตนะไม่ควรมาลดทอนให้กลายเป็นแค่มุกตลกใต้สะดือเพื่อเรียกยอดวิวของเพจตัวเอง
0: อ๋อเขาเหมือนทำล้อเลียนใช่ไหมพ
1: ี่ล้อเลียนเลยใช่ค่ะ
0: ไปดูว่าลบไปหรือยังกับกิริยาอะไรเงี้ยเหรออ
1: ่าใช่
0: โอ
1: ้
0: ก็ต้องทัวลงไปก็ต้องยอมรับไป
1: เลยต้องยอมรับ
0: นี้แบบไม่มีกราเทศะ
1: ใช่โอ้เพชรปากปลาร้า
0: ค่ะตรง
1: อ๋อว่าอ๋อเป็น
0: ใจแล้วมั้งพวกนี้เขาอาจจะ
1: ปลา
0: เขาอาจจะชอบแบบทำแล้วได้ยอดอ่ะเขาก็เลยแบบว่า
1: ก็ยอมให้คนด่าเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แปลกเนาะคือเขาพอได้ยอดแล้วเขาก็คือไปรับเงินทางโน้นอย่างนี้เหรอหมายถึงว่ารับเงินจากเพจอย่างนี้

0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้มันมีอยู่มันมีนักร้องทางใต้อยู่คนหนึ่งสองผัวเมียเป็นนักร้องแบบนักร้องที่ไม่ได้ออกอัลบั้มนะแต่ว่าก็คือรับงานทั่วไปนี่แหละเขาจะทำแบบคอนเทนต์ขอเงินน่ะ
1: โอ้
0: ก็คือออก

0: ใครก็ตามที่รู้จักเขาอ่ะคือเขาบอกว่าวันนี้เขาจะต้องใช้หนี้นอกระบบหรือหนี้ผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาขอคนละบาทเดียวเองอะไรเงี้ย
1: โ
0: อ้ก็ได้นะมุกเนี้ย
1: โอ้แล้วก็มีคน มีคนให้อ่ะพี่มันก็มีใช่ไหม
0: มีค่ะมีคนให้มีคนให้ไม่ได้ให้บาทบางคนก็ให้สิบบาทห้าบาทแล้วแต่ร้อยนึงอะไรเงี้ยเขาก็โอนนะ
1: เออ
0: เพราะเขาคิดว่าเออเขากล้าขอก็กล้าให้ประมาณเนี้ย
1: ครับครับ
0: อืมนะคะแต่เขาขับรถเบนซ์นะ
1: ว้าว
0: เขาขับรถเบนซ์อ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าช่วงหลังเนี้ยเขายังขับอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเขาขับรถเบนซ์แล้วรถเบนซ์เขารู้สึกยางมันแบนเลยไม่ทราบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเงินซ่อมรถขอคนละบาทอะไรเงี้ยคนนั้นถ้าเป็นถล่มลุมกันเขาบอกเออก็ถ้าไม่โอนให้เขา1บาทแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรมาด่าเขาทำไมเขาบอกเขาไม่ได้ผิดอะไรนี่ตายเลยมีอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะ
1: เออค่ะผม
0: ค่ะโอ้แต่ว่ายอดบริจาคของทรายสก็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนสนับสนุนเขาเยอะนะ
1: ครับก็จุดกระแสในช่วงนี้ได้เนาะให้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง
0: ธรรมชาติ
1: อนุรักษ์ธรรมชาติ
0: แวดล้อม
1: ค่ะครับผมมาดูฟุตบอลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้จริงๆหลายทีมชาตินะเมื่อคืนที่เริ่มประกาศ26คนสุดท้ายที่จะได้ไปฟุตบอลโลกในแต่ละประเทศของเขาเองนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีทีมชาติอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นกันนะครับโ
0: อ
1: ้ที่เขาบอกว่าอย่างทีมชาติคือตั้งแต่กีฬาคนเก่งๆเยอะเลยพี่นะมันก็ต้องมีคนผิดหวังที่ไม่ได้ไป
0: ค่ะ
1: โอ้คือคนที่ไม่ได้ไปแล้วเขามาตั้งเป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้เลยนะหมายถึงว่ามาใส่เป็น11ตัวจริงที่แบบเป็นอีกหนึ่งทีมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยได้เลยนะเออนะครับหลักๆถ้าเป็นระดับโลกเลยที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็มีโคพาเมอร์นะครับฟิลโฟเดนเนี่ยนะฮะแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับลุยส์ฮอลพวกนี้ลุคชอพวกนี้นะฮะมอร์แกนกิฟไวท์พวกนี้คือตัวจริงพรีเมียร์ลีกนั่นเลยนะพี่นะครับแต่อย่างว่าเนี่ยปองอย่างที่บอกว่าทีมชาติอังกฤษเขามันเมื่อมันได้แค่26คนน่ะนะ
0: เออมันแค่นั้นน่ะ
1: ใช่แล้วเนี่ยก็น่าเสียดายนะรายชื่อพวกนี้เนี่ยฮะโอ้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้ก็ไม่ได้ไปนะครับที่ฮะไปเตะนู่นลิมาริดนะครับก็ไม่ได้ไปนะครับก็ได้พักผ่อนไปไม่ได้ไปอเมริกาบางทีมก็เป็นความฝันของนักบอลเนาะได้ไปบอลโลกอ่ะวันก่อนเนี่ยทีมชาติบราซิลเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่าให้ผู้จัดการทีมเป็นคนประกาศรายชื่อนะฮะเขาเหมือนจัดแถลงข่าวเลยนะพี่แล้วก็ประกาศไปทีละตำแหน่งน่าจะผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแล้วก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศขนาดคือบราซิลเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าบ้าฟุตบอลเนาะแม้แต่การประกาศรายชื่อเนี่ยมันก็ดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาต้องลุ้นว่าเนย์มาร์นะฮะเนย์มาร์นักเตะระดับโลกเบอร์หนึ่งของเขาอะฮะซึ่งตอนแรกก็มีอาการเจ็บอ่อนๆแอดๆอยู่เนี่ยก็ลุ้นว่าเอ๊ะแล้วโค้ชจะเอาไปไห
0: ม
1: โอ้เห็นเขามีกล้องจับไปที่บรรยากาศของผู้คนในแต่ละเมืองนะฮะพอประกาศชื่อว่าเนย์มาร์ได้ไปเนี่ยโอ้โหคนเฮอย่างกับได้แชมป์บอลโลกเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าแบบอย่างน้อยเจ็บยังไงเนย์มาร์มันก็เก่งอะอะไรอย่างเงี้ยเนย์มาร์เป็นนักเตะพรสวรรค์ของประเทศอะยังไงก็ต้องเอาไปโอ้ะแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ไม่ได้ค้านเสียงแฟนบอลนะครับนะก็หนีบเอาเนย์มาร์ไปด้วยนะครับก็ตอนนี้บราซิลก็น่าจะเป็นเต็ง2หรือเต็ง3นะครับในการแข่งขันครั้งนี้

0: เห็นสื่อเขาให้ฝรั่งเศสจะเป็นเต็งหนึ่งนะฟุตบอลโลก
1: เต็งหนึ่งเลยเหรอ
0: ครับผมฝร
1: ั่
0: งเศสนะฮะรองแชมป์เก่าร
1: องแชมป์เก่า
0: ใช่ส่วนที่ฮือฮาเมื่อคืนนี้ก็ทีมชาตินอร์เวย์ครับท
1: ี
0: มชาตินอร์เวย์ประกาศรายชื่อที่ฮือฮานี่ไม่ใช่ตัวว่านักเตะคนไหนได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงนักเตะทีมชาตินอร์เวย์ก็จะมีหลักๆของเขาอยู่แล้วแต่ว่าที่ฮือฮาคือให้กษัตริย์ของเขาอ่ะกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับเป็นผู้ประกาศรายชื่อนะก็มีกิมมิกนะมันก็ดูแบบเหมือนกับนั่นหมายถึงว่าคือตัวแทนของประเทศขอให้จงภาคภูมิใจมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะขอให้แบบทุกคนได้ไปแล้วก็ได้ทำเพื่อประเทศอะอะไรแบบนี้นะครับเขาเห็นบอกว่าในการประกาศเนี่ยก็ไม่ได้ว่าให้พระองค์มาแบบว่าประกาศรายชื่อพงนะเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยบรรยายเชื่อมโยงเรื่องราวในประเทศนะครับแล้วก็มาโยงกับทีมชาติแล้วค่อยๆมีภาพผู้เล่นเนี่ยขึ้นมาในแต่ละคลิปในแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับ
1: มีสตอรี่หน่อยนี่เหรอ
0: มีสตอรี่สมมติว่านักเตะพูดถึงภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศเนี่ยนะมีการสู้รบมีอะไรผ่านมายังไงยังไงบ้างแล้วนักเตะคนไหนที่อยู่ในภูมิภาคทางเหนือบ้างแล้วได้ไปฟุตบอลโลกก็ประกาศชื่อออกมาอะไรแบบเนี้ยก็มีกิมมิคแต่ว่าพระองค์ท่านเป็นคนประกาศเหมือนเป็นตัวแทนของประเทศนะนอร์เวย์นอร์เวย์นี่ก็มีเจ้าฮาแลนด์นะพี่กองหน้าเบอร์หนึ่งของแมนซิตี้นะครับนะ
1: เขาบอกว่าจะเพิ่มทีมรอบสุดท้ายเป็น66ทีมเลยเหรอ
0: ก็มีโอกาสนะพี่เพราะว่าฟีฟ่าเขาทำเงินน่ะคือปีนี้อ่ะเพิ่มจาก32มาเป็น48
1: อ่าฮะ
0: งั้นฟุตบอลเมื่อก่อนเตะกัน60กว่านัดตอนนี้ก็เพิ่มเป็น100กว่านัด
1: โอ
0: ้ลิงก์ติดถ่ายทอดก็สามารถที่จะเรียกแพ้ขึ้นได้เพราะว่าอ้างว่าจำนวนนักเตะมันจำนวนแบตมันเยอะขึ้นมีนักเตะดังๆมามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นปีต่อๆไปจาก48จะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะ
1: 66เขาว่าอย่างนั้น
0: 66ใครเราจะถือไปได้66
1: เอาไปแล้วทั่วโลกไปเลยทุกทีมเข้าหมดเตะกัน3ปีส่วนเพลงประกอบการแข่งขันที่หลายท่านก็ทราบแล้วนะคะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีศิลปินระดับโลกนะคะร่วมแจมอย่างลิซ่านี่เขาบอกระดับโลกแล้วนะคะก็ไปฟังได้แล้วนะคะน้องใครสนใจก็ไปคลิกฟังเลยเพราะว่าพิธีเปิดวันที่12เนี่ย3ศิลปินนี้ก็จะขึ้นเวทีนะคะเท่มาก
0: สุดยอดก็รอดูกันนะครับอยากดู
1: มีศิลปินจากเอเชียก็ลิซ่าจากยุโรปก็บราซิลจากแอฟริกาก็จากละตินอเมริกาก็ไนจีเรียก็เป็นตัวแทนแอฟริกาเนาะไนจีเรียนะคะ
0: คร
1: ับนะคะไทยบราซิลและไนจีเรียสามศิลปินปิ๋ง
0: 17มิถุนายนนะก็ตั้งแต่ 4-5 ทุ่มฮะพิธีเปิดแล้วก็ฟุตบอลนี่จะข้ามคืนไปเตะกันวันตีหนึ่งนะครับของคืนวันที่11เข้า12มิถุนายนรู้สึกจะวันเสาร์พอดีนะพี
1: ่อ๋อ
0: เดี๋ยวขอดูอีกทีถ้าเป็นวันเสาร์ก็ดีหน่อยเน
1: า
0: ะได
1: ้ก็พอได้อยู่5ทุ่มก็ยังได้อยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปถ่ายทอดตอนเช้าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหว
0: ขออภัยเป็นวันพฤหัส
1: อ้าว
0: เข้าวันศุกร์
1: วันพฤหัสเหรอ
0: ครับผม
1: ก็ดู
0: น
1: ้องหลานได้
0: พฤหัส5ทุ่มยาวไปจนถึงนั่นแหละฟุตบอลก็เริ่มเตะตีหนึ่งเข้าวันศุกร
1: ์ค่ะแล้วสรุปถ่ายทอดสดยังไง1,700 ล้านเรา
0: ฮะ

0: ก
1: ็ยังไม่รู้หรอ
0: ก็บอกแล้วคนไทยเราอ่ะต้องอีกวันรุ่งขึ้นจะบอลโลกอ่ะถึงจะรู้เรื่องว่าจะได้ดูที่ไหน
1: วันที่10แล้วกัน
0: คนไทยต้องอย่างนั้นแหมจะมารู้ก่อนเป็นเดือนมันผิดคอนเซ็ปต
1: ์วันที่10มิถุนาเดี๋ยวค่อยรู้10 11นะคะ
0: คร
1: ับก็อย่างที่บอกอ่ะแมตช์ส่วนใหญ่ก็เตะในช่วงตี 3 ถึง 9 โมงเช้ามันก็ยากต่อการหาเงินโฆษณานะ
0: ครับผม
1: ใช่ไหมเออ
0: ใช่
1: ก็คือถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยถ้าบอกว่าไม่สามารถอธิบายกับประชาชนได้ว่าถ้าเป็นราคาที่ไม่ยุติธรรมเราขอเก็บเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าบอลโลกก็อยากสนับสนุนแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่คุ้มค่าพอ
0: เออ
1: กับเงินก้อนนี้ 1,700 ล้านบาท
0: ก็เห็นเมื่อวานมีคอลัมนิสต์กีฬาบางท่านนะครับเขาก็วิจารณ์ว่าแล้วคิดเหรอว่าไอ้พันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาไปสร้างหรือว่าสร้างสนามหรือว่าไปพัฒนากีฬาให้เด็กไทยจริง
1: ๆโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวสุดท้ายไปทำอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างงี้เนาะ
0: โอ้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รัฐบาลเขาพยายามบอกว่ามันไม่ได้ถึงจะซื้อเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่งบประมาณมันก็จะเอามาจากภาคเอกชนเอามาจากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ต้องรอบอกว่าต้องท้ายๆประเทศไทยอ่ะไม่มีครั้งไหนนะฮะที่แบบว่ารู้ก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันต้องย้อนกลับไปสมัยแบบว่าเอกชนเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาขายกล่องอ่ะอย่างนั้นเขาจะโฆษณาก่อนเลยว่าถ้าคุณอยากดูบอลนี่คุณต้องติดกล่องของเขาเสียเงินเท่าไหร่อย่างเงี้ยนั่นแหละยุคกับยุคสมัยนู้นอ่ะเนี่ยแบบบอลโลก2008ไอ้2010 2014อะไรนู้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังๆก็รู้ก่อน2วันแล้วก็มีเกมเคลียร์ออกมา
1: ไม่ต้องนานมากสองวันก็พออย่างนี้เหรอ
0: ครับเดี๋ยวรอดู
1: ครับแต่คิดว่ายังไงก็ได้ดูใช่ไหมอันนี้ในมุมของน้องๆนี้มีความเชื่อแบบนั้นไหม
0: ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะว่าสุดท้ายแล้วทุกทีคนไทยก็จะได้ดูนะแล้วครั้งนี้ผมว่าสุดท้ายแล้วยังไงถ้าภาคเอกชนเขาอาจจะรวมตัวกันลงทุนแต่อาจเราอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรอย่างนี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเขาไม่ให้ดูฟรีเนี่ยนะฮะ
1: เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะรอติดตามกันปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: จะบันเทิงไปเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะคะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมสภากลาโหมค่ะน้องดงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทวดุลบุญธรรมเจริญก็ย้ำกับที่ประชุมนโยบายเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตลอดจนการฝึกฐานใหม่รวมถึงการควบคุมอาวุธที่อยู่ในคลังของทหารแต่ละค่ายนะคะก็ช่วงหลังเขาบอกว่าพบอาวุธของกองทัพอยู่ในการครอบครองของบุคคลนอกหน่วยก็เลยทำให้ประชาชนเกิดความไม่สบายใจอ่ะเออมันแล้วมันไปอยู่นอกหน่วยได้ยังไง
0: จีนวันนั้นน่ะที่เฉินจีนวันนั้นน่ะที่มีอาวุธสงครามมาเราอ่ะ
1: เออนั่นแหละ
0: ก็มีเลขล็อตด้วยนะ
1: ใช่นั่นไงนี่แหละมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งขั้นตอนการควบคุมอาวุธอยู่ที่อยู่ในคลังแสงนะคะของแต่ละค่ายเนี่ยในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่คลังของหน่วยตรวจสอบประจำสัปดาห์ผู้บังคับกองร้อยก็จะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็บันทึกเป็นหลักฐานขณะที่ประจำเดือนก็คือระดับผู้บังคับกองพันรวมถึงการรับส่งหน้าที่ที่มีการตรวจสอบเป็นพิเศษมีการนับกระสุนแต่ละนัดแต่คนที่จ้องจะขโมยหรือทำอะไรที่ถูกกฎหมายบางครั้งก็เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ได้หรืออาจจะมีเจ้าหน้าที่ทุจริตเองนี่ท่านรัฐมนตรีพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมรับว่าตอนนี้ต้องคุมเข้มหน่อยมีอาวุธหลุดออกจากคลังแสงไปได้แล้วมาตรการมันเป็นยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนาะเออ
0: ครับ
1: นี่แหละ

0: ค่ะ
1: โอ้ต้องไม่รู้นะมันความรู้สึกนะของประชาชนที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็มันต้องมีคนในอ่ะไม่อยู่ๆเราจะเดินเข้าไปเอาคลังเอาอาวุธออกมาจากคลังได้ไงอ่ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนนอกใช่ไหมที่จะเข้าไปในเขตทหารอ่ะ
1: ใช
0: ่ไม่มีทางยากมาก
1: ต้องตรวจสอบจริงจังหน่อยละ
0: เจ้าหน้าที่นั่นแหละ
1: อืมคร
0: ับ อืมเน
1: าะเราต้องร่วมกันตรวจสอบนะครับเช้าแบบนี้นะครับรถตู้รถเมย์ทั้งหลายพี่ๆนะครับไม่รู้ว่าฝ่าฝืนทางกั้นกันไหมนะครับเมื่อวานนี้ครับพี่สีมันมีเหตุรถตู้เนี่ยนะครับโอ้รถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะนะฮะฝ่าไม้กั้น
0: เอาอีกแล้ว
1: บอกว่าทางพนักงานกั้นเนี่ยต้องวอร์แจ้งให้รถไฟเนี่ยหยุดจนวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ
0: มีรถตู้คันนี้ฝ่าร
1: ถตู้คันนี้นะครับฝ่าฝ่าไม้กั้นออกไปแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เขาเป็นรับส่งนักเรียนน่ะรถไฟกำลังมาด้วยนะคือคนที่เขาไปถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเช้าตรู่เมื่อวานนี้นะครับรถตู้รับส่งนักเรียนคือไม้เนี่ยลงมาแล้วนะแต่รถตู้คันนี
0: ้ไม่หยุด
1: หลับที่จะตัดสินใจคือเขาเชื่อว่าเขาทันอ่ะเขาแบบขับออกไปอ่ะขับออกไประหว่างไม้กั้นกำลังแบบว่าลงมาแล้วด้วย
0: กำลังจะลงพอดี
1: ใช่แล้วสุดท้ายก็ด้วยความที่ตกใจหรือนึกขึ้นได้หรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็เลยไปจอดคารางตรงนั้นเลย
0: เอ้า
1: โอ้โหทีนี้คือผมว่าเขาไม่ได้ตกใจหรอกฝั่งนู้นมันปิดแล้วฝ
0: ั่
1: งนี้กำลังลงแต่ไม้ฝั่งนู้นมันปิดมันเป็นจังหวะช่วงที่แบบตัดสินใจจะไปอ่ะนะฮะพอจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าไม้ฝั่งโน้นมันกั้นฝั่งนี้มันกำลังจะลงเนี่ยจะดูจากในคลิปในภาพเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: โอ้ทีนี้พนักงานข้างหน้าก็วอร์ไปข้างบนก็เบรกกัน
0: วุ่นวายไปหมด
1: วุ่นวายหมดเลยนะครับเนี่ยมันก็นาทีเดียวนะเมื่อวานเนี่ยติดรถไฟเนี่ยผมจอดติดตอน5 ทุ่มนะตรงเส้นศรีนครินทร์นาทีก็อีก38 วิผมจับไว้คืออยากจะรู้ว่าถ้าเราต้องรอรถไฟเนี่ยเรารอกันประมาณเท่าไหร่ตีไปสัก2 นาทีไม่ต้องรีบนะครับฝากด้วยนะอันนี้เหตุการณ์ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะฮะต่างจังหวัดมันก็จะง่าย
0: นะ
1: ไม่อันนี้ที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: คือตอนเช้าเนี่ยต่างคนต่างรีบเนาะ
1: ใช่เข้าใจ
0: นะคะรีบกันไปหมดเลยก
1: ็
0: ต้องฝากเจ้าหน้าที่จราจร
1: ครับหรือว่าต้องไปค่านิยมนะว่าถ้าเราได้ยินเสียงติ้งติ้งติ้งไม้กั้นนะ
0: ใช่จริงๆมันก่อนติ้งมันก็จะมีสัญญาณอะไรมาแล้วเนาะก็ต้องหยุดได้แล้วเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่หยุดได้แล้วน่ากลัวมากอ่ะคือคุณก็รีบคนอื่นก็รีบทีนี้มันก็ชุลมุนวุ่นวาย
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: บอกนะไม่เกิดเหตุอะไรร้ายๆเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะไม่อยากให้มีอีกแล้วฟังเพลงสดกันสักเพลงก่อนนะคะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: 김 캐요. 허? 허? 나기나.
1: 어이.
0: 루아한 해 헌. 어이. 루이 넘 소스 프룽 로 트라 샬락 톰.
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: โอ้ยปวดท้อง
5: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
4: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
5: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานนี้มีเรื่องวุ่นๆที่ฉะเชิงเทราครับพี่ศรีมีเด็ก2คนนะเป็นพี่น้องกันนะเป็นเด็กสัญชาติเมียนมานะครับคนหนึ่ง8ขวบคนพี่นี่9ขวบนะฮะผู้ชายทั้งคู่นะฮะก็จู่ๆเนี่ยนะครับเดินเข้ามาในปั๊มน้ำมันนะปั๊มปตท.ที่บ้านโพนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยอยากกลับสมุทรสาครแม่พามาทิ้งเขาบอกกับทางปั๊มอย่างนั้นนะบอกว่าแม
2: ่
3: ขับรถกระบะมาแล้วก็ให้พวกตนเนี่ยลงมาแล้วอยู่ๆแม่ก็ขับรถออกไปเลยทิ้งพวกเขาไว
2: ้สองคนเหรอ
3: สองคนเลยสองพี่น้องปั๊มน้ำมันก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจสภ.บ้านโพนะและด้วยความเป็นเด็กตำรวจก็เลยประสานพม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพาทีมงานเข้ามาพูดคุยนะครับระหว่างที่สอบถามรายละเอียดกันอยู่นะฮะแม่ของเด็กนะครับชื่อว่านางคินมาอูเนี่ยนะฮะแม่ก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันเนาะนะครับแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะฮะจะมารับลูกทั้งสองคนกลับ
2: ค่ะ
3: สุดท้ายแล้วไม่ได้ขับรถหนีนะฮะเด็กเนี่ยอ้างขึ้นมาพอเด็กเจอหน้าแม่ตำรวจยิ่งงงไปใหญ่เด็กบอกไม่อยากกลับกับแม่ไม่อยากอยู่กับแม่อยากจะไปอยู่กับนายจ้างที่สมุทรสาคร
2: เอ้
3: านะครับพอเจอหน้าลูกชายพูดอย่างนี้นะฮะคนเป็นแม่ก็ร้องไห้เลยลูกไม่อยากกลับไปอยู่ด้วยกับลูกกับการว่าอยากจะไปอยู่กับนายจ้างนะครับตำรวจเลยบอกเอางี้ใจเย็นใจเย็นปิดห้องคุยก่อนแยกเด็กออกมาห้องแยกแม่ออกไปห้องหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้สอบถามแม่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะไปทำงานอยู่ที่สมุทรสาครพาลูกชายสองคนเนี่ยนะครับกลับมาบ้านได้สามสี่วันละจะมาหางานที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละปรากฏว่าลูกคงไม่อยากอยู่ที่ที่ใหม
2: ่
3: คุ้นชินกับที่เก่ามากกว่าที่สมุทรสาครที่เดิมมากกว่า
2: ค่ะ
3: เด็กคิดได้ไงพี่8ขวบ9ขวบเก็บเสื้อผ้าหนีออกมาจากบ้านเก่งมากนะเนี่ยกล้ามากด้วยนะเด็กเก็บกระเป๋าออกมาเองออกมากันเองนะแอบออกมานะฮะคือที่พักกับปั๊มเนี่ยอยู่ตรงข้ามกันเด็กก็เลยคิดว่าคงจะมาเริ่มจากที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวหารถเพื่อที่จะไปส่งสมุทรสาคร

0: ก้าขวบนี่มันปออะไรพี่ป
1: อปอสาม
0: โอ้โห
1: ปอสาม
0: ปอสามกล้าเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านมานี่แสดงว่าผ่านอะไรมาเยอะนะเก่งเนี่ยเก่งนี่ไม่ถือว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเขากล้าเนาะกล้าก
1: ล้าจริงๆ
0: นะครับกล้านะเออสุดท้ายเนี่ยแม่บอกว่าโหใจหายเดินเสียเสื้อผ้าลูกไม่อยู่ก็เลยรีบออกตามหานะครับเออนะยิ่งบอกว่าจะไปอยู่กับนายจ้างคนเดิมเนี่ยโหนะฮะโอ้จากนั้นเนี่ยนะฮะพอตำรวจก็เลยประสานกลับไปยังนายจ้างให้นายจ้างเนี่ยนะครับที่สมุทรสาครมาเป็นเจ๊ผู้หญิงนะครับอายุ43ชื่อว่าคุณสุรีรัตน์พอมาถึงเนี่ยนะครับเด็ก2คนเนี่ยก็ร้องไห้โผเข้ากอดเลยเขาบอกว่าเขาก็รักนายจ้างคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนแม่คนนึงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: โอ้นะครับโอ้นี่แหละอ่ะก
1: ็เออแล้วเด็กเขาไม่ผูกพันอะไรกับแม่หรอ
0: ไม่ผูกพันนะไม่ผูกพันไปผูกพันกับเจ๊แทนนะครับเออสุดท้ายเนี่ยนะเห็นบอกว่าทางพม.ก็เลยเป็นคนกลางนะครับก็ให้นายจ้างกับแม่เนี่ยทำข้อตกลงกันว่าเดี๋ยวให้นายจ้างเนี่ยส่งเสียเด็กทั้งสองให้เรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ให้เป็นคนดูแลโดยที่แม่ก็เป็นคนรับรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วกันนะคอยกลับไปเยี่ยมมีคำข้อตกลงกันว่าจะได้ต้องไปเยี่ยมยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่ในความดูแลให้คอยติดต่อกันไม่ให้ขาดกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะในจ้างเก่าเขาก็ยินดีที่จะรับเด็กสองคนนี้ไป
1: ค่ะ
0: โอ้ผมก็แสดงว่าเลี้ยงอยู่ด้วยกันมานานเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวลุงคนข่มขืนหลานสาวที่แบบแอบเขียนจดหมายให้แม่นะตอนนี้ที่บอกว่าตั้งครรภ์นะคะน้องรุ่งก็ล่าสุดตำรวจไปจับลุงได้แล้วนะลุงหื่นนี่นะคะแล้วดูเหมือนแบบไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยอ้างว่าหลานแต่งตัวไม่มิดชิดดู
0: โอ
1: ้โห
0: ไม่มีการหักข้างใจเลย
1: ไม่มีสำนึกอะไรเลย
0: เออครับ
1: เออก็เนี่ยค่ะพบว่าตั้งครรภ์นะคะอ้างว่าก่อเหตุข่มขืนหลานจริงเพราะอยู่บ้านเดียวกันเห็นหลานใส่เสื้อผ้าไม่มิดชิดแล้วนั่งไม่ระวังเวลาลุกนั่งไม่ระวังเห็นบ่อยจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศดูนี่คือคำให้การของลุงนะคะก็เลยจุดเข้าไปข่มขืนในห้องแล้วก็ข่มขู่จริงเขาบอกว่าเขาทำแค่3ครั้งไม่ใช่6ครั้งเหมือนที่หลานบอกเขาบอกว่า3ครั้งนั้นไม่ได้เป็นการแบบข่มขืนแล้วเพิ่งรู้ว่าหลานตั้งท้องขอโทษด้วยแค่นี้อ๋อเสพยาด้วยค่ะน้องดวง
0: ตัวดีเลยค่ะนั่นเ
1: สพยาด้วยค่ะ
0: โอ้
1: โหโอ้เด็กคนนี้น่าสงสารมากเลยนะคะ
0: เนาะพ่อแม่ฝากลูกจะเยอะเนาะ
1: ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ต้องออกจากงานนะคะเพื่อมาดูแลลูกสาวตอนแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ตกงานเพราะก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงเนี่ยแล้วเออถ้าอย่างเงี้ยสามารถที่จะยุติการตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าไม่รู้นั่งลุงเนาะ
0: โอ้
1: ตามกฎหมายทำได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 นตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยค่ะในวันศุกร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับและผมเจษฎาสารทองวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะครับอย่างที่เราได้รายงานไปในรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็คุณโบสิวัตราเองก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้จีนเนื้อหอมมากท
1: ั้
2: งโดนัลด์ทรัมป์ทั้งปูตินเดินทางไปเยือนจีนกันแบบรัวๆเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวในหัวอาจจะมาสรุปให้เราฟังว่ามันมีประเด็นอะไรที่ต้องจับตามองจากการเยือนจีนครั้งนี้ของสองผู้นำ